0: เอ็นเราในประหลอกเขาทั้งคู
1: ่ช่วยกันลงขันไงสมยอมแม่จ๋าร
2: ู้สึกว่าวันนี้พี่พรมีบุญวาสนาเหลือเกินได้เกิดมาเป็นลูกของท่านพ่อท่านแม่อย่าทิ้งลูกนะเจ้าฟ้า
3: วันนี้เจ้าจะมีโชคดีแล้วล่ะ
4: เห็นสายตาองค์สุรนาถแล้ว
0: ที่มาดูคอนเสิร์ต
2: เ
0: มื่อ
2: วานนี้

0: แกงอะไรพระเจ้าค่ะ
1: รสชาติคงดีนะ
2: มันมีแกงไก่แกงสลัมัน
1: แกงกะหรี่
2: เลยพระเจ้าค่ะ
1: บอกได้มาให้คนดูดี
3: นี่แกงกะหรี
4: ่หากะหรี่ไม่เจอ
0: มึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก
4: ไอ้บ้ากูเลิกแล้ว
1: มีอีกไหม
3: รู้ได้ยังไง
0: พระองค์ชอบแกงกะหรี่นะพี่ยา
4: ค่ะผมจะเรียกเมนูแกงนี้จึงจะออกจากที่ประทับปรีมาเลยนะ
3: บทผิดแล้วนะคะบทผิดแล้วนะคะตอนนี้กำลังหลงรักลูกสาวหม่อมฉัน
4: ทำไมล่ะเห็นหม่อมฉันเป็นเพื่อนกับแม่เหร
3: ออันนี้เล่นผิดบทเหรอ
4: มีโอกาสสวยเลย

0: แล้วทานอะไรแม่คุณจึงสวยขอให้แม่ช่วยบอกสิ
1: ใจหายก็รวย

เอาล่ะเมื่อข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากท่านหมื่นกระเชนทรพร้อมด้วยทุกคนในบ้านฉันรู้สึกอบอุ่นและก็ขอขอบใจมากสำหรับอาหารที่เจ้าจัดเตรียมสำหรับกับข้าวคาวหวานไว้ให้เจ้านามใดหรือฮะ

0: งาม
1: มนทาวดีไหมคะ
2: มนทาวด
0: ีมนทาวดีเจ้างามทั้งรูปงามทั้งใจงามทั้งผิวพรรณวรรณะเสน่ห์ปลายจวักของเจ้าก็พอที่จะกินดูอยู่ได้เขาว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นฉันใดความงามของลูกก็ย่อมจะมาจากพ่อและแม่เอาล่ะ
2: ทำไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยลูก
0: นี
3: ่ฝั่งนู้นไม่มอง
0: เมื่อฉันได้ช้างแก้วแล้วม้าแก้วแล้วขุนคลังแก้ว
2: ขุนพ
0: ลแก้วสิ่งสุดท้ายนั้นก็คือเมียแก้ว
2: เมียแก้วพระมารดาพระองค์ว่าตัดจะหาให้เองนะพะยะค่ะ
0: บัดเดี๋ยวนี้ฉันพบแล้ว
2: ฮะ
0: เมียแก้วท่านรับคำสั่ง
2: พะยะค่ะ
0: นางคือคนที่ฉันพอใจและพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับนางอีก7 วันคงไม่เกินขอให้ท่านราชบุตรนำเสลี่ยงทองมารับนางเข้าสู่นักเมืองหลวงนางคือนางแก้วในดวงใจข้าม
1: นทาวดี
2: ฟ้าบาท
0: นางแก้วที่ว่านั้นก็คือ
4: ไม่ใช่เธอหรอกพระองค์อย่าไปให้ความหวังมันอย่าเข้าไปพระองค
3: ์จากการเป็นขี้ข้าของเจ้าทั้งสองคนต่อไปนี้จะมาติดกาลาหัวข้ามิได้เห็นไหมมาจะหลดฝ่าพระบาทอยู่ที่หน้าของเราม
4: ันจะไม่เป็นขี้ข้าใครอีกแล้ว
0: นางแก้วนั้นก็คือ
3: ไง
0: มนทาวดี
4: กลับไปเป็นขี้ข้าเหมือนเดิม
5: ฝันกลางวันตลอด
2: นับว่าเป็นบุญของท่านแล้ว
3: มันมีความหวังนะคุณ
2: อีก7 วันเราจะนำเสลี่ยงทองมารับมนทาวดีเข้าสู่เมืองหลวงหงสาวดีไปเรียนทำหนบประเพณีขอให้ท่านเตรียมตัวไว้นะ
6: ครับแม่กอง
2: และเราจะมาเชิญ
6: ผมจะจัดเตรียมให้เรียบร้อย
2: ขอบใจมาก
3: รถเรามีไหม
2: อ๋อเจ้าไม่มีหรอก
3: พี่ก็มีพญานาคสองข้างก็ได้
5: ลูกมนทาวดีเป็นบุญของลูกมากเลยที่พระองค์ทรงเมตตาลูก
6: ดีใจด้วย
1: แต่ว่าท่านแม่มนทานั้นเป็นคนบ้านนอกกลัวบุญวาสนาจะไม่ถึงพระองค์ท่านน่าจะไปทอดไม่หรอกลูก
6: ยังไงเอาแล้วลูกรักใครอยู
1: ่ไม่หรอกจ้ะถ้าหากว่าท่านพ่อท่านแม่เห็นดีเห็นงามลูกก็เห็นพ้องต้องกันด้วย
5: แล้วไปเตรียมตัวนะ
3: ลูกสองคนวาสนาดี
6: ภาษีกันทาลูกทำไม

0: มัตเตอร์เบิร์ด
1: ครับท่านพี
0: ่เรามาอยู่มันดาเลนับได้ก่อนนานโขอยู่ข้าน่ะสงสารพัชชะลูกชายเหลือเกินคงจะคิดถึงมนทาวดีจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
2: คงมีสักวันเราได้เจอกันท่านพี่ไม่ต้องหวั่นใจ
0: เฮ้ยเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
3: ข้าพเจ้าเป็นทหารจากโหงสาวดีนำสุพระราชสารมาถวายพระเจ้า
0: เข้ามาใกล้ๆนำสุพระราชสารตาจากโหงสาวดีนำมาให้พยุมราชมังรายข้าเป็นทหารของพระองค์ท่านมังรายเดี๋ยวข้าจะดูก่อนและจะนำขึ้นถวายภายหลังเจ้าจำเป็นที่จะต้องรีบกลับหงสาวดีหรือเปล่า
3: ข้าจะเป็นต้องรีบกลับเลย
0: เจ้าจำเป็นจะต้องรีบกลับหงสาวดีถ้าเช่นนั้นข้าจะส่งให้เจ้าได้กลับแล้วขึ้นมาตะเบิดเอาศพมันไปซ่อนไว้ก่อนลากศพมันไปซ่อนไว้ก่อนไอ้มาตาเบิดมึงไม่สงสารมันเลย

ุพระราชสารตาองค์ศรีสุรนาถแจ้งมากับองค์ยุพราชมังรายว่าจะทำพิธีถวายพระเพลิงพระศพองค์สมเด็จพระราชบิดาถ้าข้านำสุพระราชสารอันนี้ขึ้นถวายยุพราชมังรายมาตะเบิดน้องพี่เจ้าลองคิดดูสิว่ายุพราชมังรายต้องเดินทางกับพงศาวดีประเด็นสำคัญจะต้องได้พบกับมนทวดีหญิงที่ลูกชายข้าหมายปองอยู่แล้วลูกชายข้าพัฒนาจะมีหวังหรือข้าจะเก็บสุพราชสารอันนี้เอาไว้เป็นความลับแล้วก็ให้พี่น้องฆ่ากันเองมรณาวดีจะต้องเป็นของลูกข้า

เฝ้าดูรูปนางมนทานับตั้งแต่ที่จากมาทำให้อุรังเครียดเคร่ง

แม่มนต์ข้านี่ข้าก็รักแต่พระองค์ก็มาหักน้ำใจเพราะเขาเป็นบ่าวเราเป็นไพร่คืนพูดมีพา

บ้าเพียวพี่ควรตีจากถ้าคืนรักเดี๋ยวเจ๊งเขาว่าแข็งเรือ

0: ฉันแล้ว
1: พัชชะไม่กล้าอวดเก่ง
0: ไม่ต้องไปฟังมัน
2: เราอยากจะบอกความหมายเผยความในใจกับคัน

0: อดีตนั้นเมืองหน้าด่านมันนาเลแห้งแล้งด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนับตั้งแต่พวกเราทหารกล้าของยุพราชบังร้ายมาอยู่ที่นี่ธนุบำรุงรุ่งเรืองขึ้นมาดูสิผิดหูผิดตาไปหมดแต่ถึงอย่างไรขอบใจทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันแต่ยามใดที่ข้ามีเวลานั้นอดคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้ข้าอยากจะกลับหงสาวดี
1: นั่งลง
0: ไม่รู้ว่าทหารข้าทุกคนจะรู้สึกเหงาเยี่ยงข้าพเจ้าบ้างหรือเปล่า
2: ขอเดชะฝ่าพระบาทกล่าวหม่อมชั้นมัตตกก็เกิดความเหงาไม่ต่างจากพระองค์เท่าไหร่พวกเราจากคงสวดีมาอยู่มันดาเลก็เป็นเวลานานขอยังไม่ได้เยือนกับคงสวดีแต่ประเด็นสำคัญพระศรีอนุชาของพระองค์ก็เป็นเวลานานทำไมถึงไม่มีสารมาบอกว่าจะพระราชทานพระเพลิงพระศพพระราชบิดาเมื่อไหร่ทำไมถึงเงียบหายไปพระเจ้าค่ะ
0: เอาอย่าง
2: นี้มันน่าแปลกใจ
0: ถ้าหากว่าทุกคนจะกลับเราจะให้กลับเพราะฉะนั้นเอาสตางค์ก่อน
3: พี่เลิศพระ
4: ว่าไง
3: ฝ่ายนู้นพูดแปลกๆนะ
2: ขอบคุณครับผมก็ไม่กล้าออกมารับตอนหัวค่ำบอกมาสูงนัฐนาธรรมป่านนี้เลยไปใต้ล่ะขอบคุณครับ
3: เลิศพระ
4: ทำไม
5: เป็นอะไรนะ
0: เราไม่จะให
2: ้หายไปพระเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: ทำไมถึงเงียบหายไปไม่ส่งสารตรามาบอก
0: เราฝากไว้ก่อน
2: โอ้กูไม่ได้มาถือให้เจ้าอีก
0: มัตตก
2: พระเจ้าค่ะ
0: สตางค์เก็บไว้ก่อนอ่ะ
2: โอ้โหพระองค์มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้น
4: เป็นทหารต้องอดทน
0: ขัดแรกเราจะให้พัชชะมัตตกพร้อมมัตตเบิด
2: ไปไหนพระเจ้าค่ะ
0: ล่วงหน้าไปหงสาวดีก่อนไปถามข่าวคราวเรื่องทานถวายพระศพของพระบิดาแล้วผัดที่สองเลิศล่าบาเพียวอรองพยา
3: พระเจ้าค่ะ
0: ค่อยตามไปผัดสองอ๋อแล้วอย่าลืม
2: มีอะไรพระเจ้า
0: ถามเรื่องแรกนั่นคือถวายพระศพของพระบิดาแล้วข้อที่สองทหาร

0: ว่าขากลับมีเวลาแล้วก็มาตะกอ
1: พระเจ้าค่ะ
0: ช่วยแวะบ้านแม่กองคชาธรด้วยสังเกตด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: พระเจ้าค่ะ
0: ฝากไว้เท่านี
1: ้น้อมรับพระบัญชา
0: ขอให้ท่านโชคดี
2: หน้าพี่เนี่ยเขาน่าจะใช้ใจนะพี่
0: มาตะกอ

0: ไรเป็นผัดแรกเจ้าจะสั่งความไปที่บ้านว่าอย่างไรบ้างหรือเปล่า
1: ไม่ต้องห่วงหรอกบ้านข้าเขาก็สั่งเองได้อย่าพูดเช่นนี้เพื่อเป็นการเยาะเย้ยน้องข้ามากกว่า
0: ไม่ได้เยาะเย้ยข้าพูดในความหวังดีไม่สั่งใช่ไหมล่ะถ้าไม่สั่งข้าจะได้ไปเอาไว้ไปผัดหลังแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่า
2: ไปเถอะไปไหนก็ไป
3: บางทีนะ
1: ไปน้องพี่อย่าไปสนใจมันเลยไปเถอะ

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่

0: เกือบจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: แน็กช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

คนถูกลอตเตอรี่6ล้านดวงดีสู้ฉันยังไม่ได้

นทาวดีลูกฉันนี้ดีเป็นหนึ่งเห็นทีว่าพ่อจะได้พึ่ง

0: ตื่นเต้นไม่ได้หรอกลูกแหมลูกไม่ดีซะขนาดนี้จะให้พ่อแม่ไม่ตื่นเต้นได้ยังไง
1: วันนี้เราเตรียมพร้อมด้วยหรือยังลูก
2: แม่จ๋า
1: เตรียมตัวกันให้ดีนะ
2: ดีใจมากเลยลูก
3: มนทาเห็นพ่อกับแม่มีความสุข
4: แม่ท่านพ่อท่านแม่
1: สีจันทาลูก
4: มาแล้วพอดีนะแล้วสีจันทาล่ะ
1: ไม่หรอกลูกทุกคนก็
5: เสลียงเนี่ยเสลียงเนี่ย
4: จริ งๆนะ
5: เงินหรือทองมาไปขอทอง
0: ลูกก็ต้องโชคดีเหมือนกัน
1: เพราะแม่เลี้ยงลูกอย่างไรรออยู่เมื่อไหร่รับลูกไป
5: บ้านแม่ทอง
1: ดีใจกับพี่กับแม่น้อง
6: ทองเอาหันหน้าไว้หันหน้าไว้หันหน้าออกจะเป็นเสลี่ยงทองนะอย่าเอาข้างออกถ้าเอาข้างออกก็เก้าอี้งัดเขามา
0: ลูกมีบุญมาเลย
6: มาตะแคงมาตะแคงมาตะแคงมาเย้เขาจับได้ว่าเราเอาเสลี่ยงปลอมมา
3: อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู
7: แค่นี้พอ
3: นะ
7: ตัดที่ให้เรียบร้อย
0: ปลื้มมากเลย
1: อ้าวท่านราชครูเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญ
7: แม่กองแล้วก็เมื่อสีจันทร์ระหว่างนี้ข้าพเจ้าได้นำเสลี่ยงทองรับมนทาวดี
8: ก็มีพระราชองค์
7: นี่พระราชองค์การของกษัตริย์ศรีสุรินทร
8: ์ไม่ได้หมายสารมายึดบ้านนะ
7: แม่กองคชาธรและก็เมยศรีจันทร์เป็นพระดำรัสของกษัตริย์ศรีสุรินทร์ให้มารับมนทาวดีปราบดาภิเษกเป็นพระมเหสีทรงนามว่ามนทาวดีสีแห่งหงสาสืบต่อไปให้แม่กองกชาธรรับสนองด้วยจากศรีสุรนาถเธอลูก
6: ไส
7: ้
6: ไหลเลย
7: ไส้ไหลเลยนี่เป็นนิมิตหมายอันดีที
0: ่หม่อมฉันลุกไม่ขึ
6: ้
0: น
6: ล
0: ุ
6: กไม่ข
0: ึ้
6: น
0: ปลื้มจนเข่าอ่อน
6: แม่ปลื้มใจจนลุกไม่ขึ้น
0: เข่าอ่อนเลย
7: ราชองค์การ
3: ถ้าอย่างนั้นลูกมนทาลาท่านพ่อท่านแม่แล้วเจ้าค่ะ
4: มนทาวดีน้อง
1: โชคดีนะลูก
4: โชคดีนะน้องรักเจ้าน่ะมีวาสนาสูงสุดแล้ว
3: พี่ดีใจด้วยฝากดูแลท่านพ่อท่านแม่ด้วยนะ
7: ไม่ไปส่งมนทาวดีเหรอต้องไปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเลย

0: อย่าร้องไห้ลูก
1: จึงก้มลงกราบลามารดาตน
2: ดีลูก
1: กราบเท้าพ
0: ่
1: อ
0: ให้พรลูกนิดนึง
1: ขอพร
3: ดีใจยิ้มอย่าง
1: ก่อนจะจาก
3: ไม่ดีใจแกจะได้ลูกเคยเป็นเจ้าม
2: ันอึ้งกิมกี่เลยค่ะตื่นเต้นค่ะ
3: โชคดีนะลูก
1: ไม่เหมือนแล้ว

0: เชิญพี่ค่ะ
1: เชิญเสด็จ

0: ียงเปรี้ยงเสียงหัก
1: อายุฤดูร้อน
2: ไม่เป็นไรนะ
0: ฉันเองก็ช้าง
2: เป็นอุบัติเหตุ
0: งงวย
2: คงไม่ใช่เป็น
0: พี่เคราะห์เพ่งนี่เฮงหรือสวยทั้งแม่ก็สวยดีเด่นหรือดวงสนุกไม่ถูกสเปกมันจึงเกิดเอ็กซิเดนต
2: ์มันเป็นอุบัติเหตุนะท่านไม่ใช่รางร้ายอะไรหรอก

0: มันอาจจะไม่ใช่รางลายก็ได้
1: อย่าตื่นตระหนกตกใจมิใช่รางลายดอกนางเสลียงมันเก่าถึงคราวพัง
0: ฉะนั้นก็ได้
2: ชำร
1: ุดเสียงจึงดัง
0: จะไม่ใช่
1: โผงเพลง
2: อยากเครียดก็เป็นอย่างอื่นอยากเครียดก็เป็นอย่าง
1: อยากคิดว่าเป็นนิมิตไล่ๆจงทำใจใครครวญอย่ารีบด่วนคิดให้ดีเดี๋ยวพ่อจะชี้ให้เห็นอย่าตีตนไปก่อนใครลูกเอ๋ยทำใจเย็นเย็น
3: แม่นะดูลักษณะท่าทางที่จบเสียใจ
4: นะดูอารมณ์พ่อไปถูกกับพ่อดีใจหรือพ่อเสียใจแน่ทำไมหน้าพ่ออันเดียวกันเลย
5: ท่านแม่กองขชาธรสิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามแม่กองขชาธรและก็เมยศรีจันทร์รูปของท่านมนทาวดีเนี่ยเคยเป็นไม้ขันหมากหรือเปล่า
6: โอ้ยข้าพเจ้าขอรับรองท่านราชครู
7: ไม่
6: เคยเด็ดขาด
7: ขอยืนยัน
2: สิ่งเลยใช่ไหม
6: สิ่งสิ่งเลย
7: รูปของเราเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยที่จะต้องมือชายใดไม่เคยที่จะไปตกแต่งอะไรกับใครที่ไหนมาก่อนแน่นอน
5: เคยชอบกับใครบ้างไหม
7: ยังไม่มี
6: ไม่มีนะ
7: ไม่มีใช่ไหมลูก
6: ใช่ไหมลูก
7: ยังไม่ได้รักตกปากรับคำรักกับใคร
5: แต่มันจะเป็นลางร้ายนิมิตร้ายนิมิตดีนะมันไม่แน่มันมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงถามราชกุลแม่กองประชาธรให้แน่ใจแต่สิ่งที่เราจะให้มนทาวดีไปนั้นก็คือฮะ
6: อะไรเหรอนั่นแหละจะ
8: มีอะไร
7: อะไร
8: เห็นอะไรครับ
5: นี่ธรรมโรงถ้าขจำไม่ผิดเป็นธรรมโรงของต้นตระกูลหงสาวดีอยู่กับลุกยุบพลาดมังลายทำไมมาอยู่กับเจ้า
2: เขาไปจำนำไหมบ่าม
8: ันจะบ้าเลย
6: วันนั้นที่ท่านยุพราชมังรายท่านเสด็จมาในงาน
8: เจดี
6: ท่านได้เดินผ่านไปแล้วก็ได้มอบไว้ให้แล้วก็เดินจากไปเฉยๆ
9: จริงจุ๊กค่ะ
6: ข้าพเจ้าก็เห็นเท่านั้นเอง
9: ท่านยุพราชมังรายประทานให้กับมุนทาเมื่อวันงานวัดประจำปีที่ชเวดากอง
5: ประทานให้แล้วท่านพูดอะไรหรือเปล่า
9: ไม่ได้กล่าวอันใดเลย
2: เอามือกดหรือเปล่าเอามือกด
4: มึงคิดอะไรทั้งมึงไหนไ
9: ปมังทาก็ยังไม่ทราบความหมาย
8: จำนำนะ
9: ของพระองค์ท่านมังรายว่าประสงค์สิ่งใดกันแน่
5: ทหารเอาเสลียงไป
2: เอาไปเสลียงเก่าแล้วเดี๋ยวขี่คอกูไป
5: มึงข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
8: แค่ตัวนะเนี่ย
5: ถ้าหากว่ามนทาวดีไม่เคยที่จะแตะต้องชายหนึ่งชายใด
6: รับประกันท่าน
5: เราจะพามนทาวดีถวายต่อองค์สุรนาถพ่อขอให้สัญญาพ่อจะขอเป็นพ่อบุญธรรมเจ้าอีกคนหนึ่ง
6: โอ้ขอบพระคุณ
5: แทนแม่กองขชาธรไปเถอะลูกไปเถอะ
9: แต่ว่าบุญทากลัวนักจะเกิดภัยมหันต์ในวันข้างหน้าเสลี่ยงหักเช่นนี้ประหนึ่งดุดลางร้ายท่านเราจะกลัวแน่ใจแล้วเหรอ
5: แต่ถ้านางไม่ไปอ่ะข้าพเจ้าจะมีความผิด
8: เกิดเรื่องใหญ่
5: แม่กองขชาธรต้องผิดด้วย
9: แม่กับพ่อต้องผิดด้วยนะที่ขัดพระราชดำรัสค่ะ

0: จ๋าแม่จ๋าขอพาไปไหนแม่จ๋า
1: ขอไปไหนขอมากเลยของเขา
2: เชิญเสด็จพี่เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องคิดมากเป็นแค่อุบัติเหตุ
3: ไม่ต้องห่วง
4: ไม่ต้องห่วงลูกไปสบายไปได้ดี
1: ไปได้ดี
0: ดูแลไ
1: ว้ก่อนจ๋า
4: ไปไป
0: นะคะท่าน
4: คนมารับคนมารับไม่มีอั่งเปาเลยให้แม่กองอยู่คนเดียวพ่อไม่อยู่คนเดียวไป

0: กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนสักที
1: ไม่รู้ว่ามนทาวดีจะอยู่บ้านหรือเปล่า
0: ไอ้ฉันน่ะรอจะเปลี่ยนชุดมีมา10กว่าชุดแต่ออกทุกฉากเปลี่ยนไม่ทัน
2: ชุดนอนหรือเปล่าท่านพี
3: ่อ้าวพวกเจ้ามากันยังไงล่ะเนี่ย
0: สวัสดีครับท่านแม่กอง
3: สวัสดีจ้ะสวัสดี
4: สวัสดีครับท่านแม่กอง
3: พวกเจ้ามากันยังไงแล้วองค์ยุพราชมังรายไม่เสด็จมาด้วยหรืออ
0: ๋อพระองค์ท่านยุพราชมังรายมิได้เสด็จมาขอรับ
2: ก็ไม่เห็นมีใบบอกมาเตือนข้าเลย
4: ตอนนี้ท่านแม่กอง
3: ว่าไงจ๊ะ
4: ว่าแต่ว่าตั้งแต่ชั้นพัชชะมาเนี่ยยังไม่เห็นมนทาวดีเลยไปไหนเหรอจ๊ะ
3: เจ้าไม่รู้หรือ
0: รู้อะไรท่านแม่กองขอรับ
3: ตอนนี้ลูกมนทาวดีของข้าเนี่ยได้อภิเษกสมรสกับพระองค์สุตีสุรนาถไปเรียบร้อยแล้ว
0: อะไรเนาะ
3: ก็อภิ

0: พรุ่งนี้ใครดูนะหน้าหนึ่งไทยรัฐเดลีนิวจะต้องลงข่าวใหญ่ที่ไม่ซ้ำเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาท่านแม่กองท่านก็รู้อยู่เต็มอกว่าลูกชายข้าพเจ้าพัชระรักอยู่ด้วยลูกสาวของท่านมนทวดีท่านยังยกให้กับองค์ศรีสุรนาถอีกเหรอ
1: ก็มันเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ข้าจะขัดได้ยังไงล่ะท่าน
0: อยากจะเป็นพ่อตาเจ้าว่างั้นเถอะ
1: ก็นิดหน่อย
0: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนเป็นอาจารย์ซอยผมไฮโซหัวละล้านเงินเก็บยังไม่พออีกเหรอคิดจะเป็นพ่อตาเจ้าลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเอาแล้วไม่ต้องพูดมากเมื่อท่านทำให้ลูกของข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อย่อมทนไม่ได้ถ้าเช่นนั้นก็อย่าได้เป็นเลยพ่อตาเจ้าท่านนกท่านนกท่านนกพรุ่งนี้พาดหัวหน้าหนึ่งแน่นอน
2: มาตะกอพ่อท่าน
0: อาจารย์สมศักดิ์ชลาธน
3: เดี๋ยวเมื่อย
0: เสร็จทัยพรแล้ว
2: มาตะกอพ่อท่าน
4: เคยแต่ซอยผมวันนี้เดินซอยคอ
0: พัชระ
2: ท่านทำอย่างนี้มีจุดประสงค์อะไร
4: อยากตำหนิพ่อเลยพ่อเจ้าทำทุกสิ่งเพื่ออย่างเพื่อมนทวดี
2: แต่เรารักมนทวดี
4: บางครั้ง
2: ต้องรักพ่อกับแม่ของเขาด้วย
0: ไม่มีเวลา
4: ต้องแลกด้วยชีวิตไปเถิด
0: แก้เหตุการณ์ยังไงมาพัชชาไปมานี่มาก่อน
5: มังลาย
6: ไม่ต้องมามังลายหรอก
5: นี่พ่อเป็นพ่อบุญธรรมนะ

0: นี่เป็นยามวิกาลนะหงสาวดีเนี่ยมังลาย่อมเข้าออกได้ตลอดทำไมจึงมายามวิกาลข้าพเจ้าอยากจะรู้นักว่ามังลายมีจุดประสงค์อันใดจึงได้เข้ามาสู่หงสาวดีและไม่ได้มีใบบอกมาหงสาวดีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน
1: ที่ข้าพเจ้ามาในยามวิกาลข้าเปรียบเหมือนไอ้ราโง่ที่ไร้ดื่มมันสมองไม่รู้ว่าตอนนี้หงสาวดีนั้นเกิดอะไรขึ้นมาข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าอยากจะมาดูน้ำใจคนชั่วๆบางคน
0: ใครอ่ะ
1: ใครเลยกับท่านราชครูยังไง
0: มังลาย
1: ท่านราชครูใครบอกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าหากว่าจะจัดพิธีถวายเพลิงพระศพของพระบิดาจะมีใบบอกให้ข้าพเจ้าได้ทราบก่อนแต่นี่พิธีจัดเสร็จสิ้นโดยที่ไม่มีใบบอกนี่เหรอจะรักเสร็จอยู่วะครู
0: มังลายฟังนะเราได้สั่งให้ทหารเอามาเร็วนำสุพระราชสารถวายพระเพลิงศพทุกคนยังสงสัยว่าทำไมยุพราชมังลายไม่มาทุกครั้งสิทธิ์เห็นครูต้องกราบไหว้หรือว่ามังลายสิ้นความเคารพยำเกรงข้าพเจ้าผู้เป็นครูแล้วเหรอ
1: ใช่ว่าข้าจะสิ้นด้วยความเคารพข้ายังเป็นครูบุตรที่ดีของพ่อของแม่แต่ครูบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นจะให้ข้าพเจ้ารู้ก่อนแต่นี่พ่อลูกก็ไม่รู้เอาเถิดไอ้เรื่องนี้ยังพอทุเราอยู่แต่ท่านราชครูนี่แหละรู้ไหมเป็นคนที่พาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวฉันมนทาวดี
0: มนทาวดี
1: ต้องแต่งงานหรือว่ามีความสุขกับศรีอนุชาเพราะครู
0: ไม่ใช่
1: เป็นตัวการเป็นตัวที่บงการทุกอย่าง
0: โครรถ
1: เป็นเท่าแก่ไปสู่ขอนี่ล้อลักษิต
0: แต่ว่าเป็นความประสงค์ขององค์สุรนาถไม่ใช่ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้าโตแล้วข้าพเจ้าไม่เชื่อมาแต่ขอบอกข้าจะไม่เชื่อใคร

0: มันเรื่องอะไรบอกได้ไหมอยากรู้มาหาว่าครูเป็นงูพิษบอกสักนิดอยากรู
1: ้ครูเหมือนนกสองหัว
0: บางลาย
1: ท่านครูรู้ตัว

0: แกงคู
1: ่ไม่จริงพี่ค่ะ
0: บนทาวดีนี่เราจองแต่ยกให้น้องสุรนาถ
1: ไม่ใช่
0: ต้องเป็นศึกชิงรักหักสวาทจริงไหมท่านราชชครู
1: โทนะไม่รู้โมไม่เห็นเลือกนี่นะไม่เป็น

0: เรื่องทุกสิ่งโปรดเข้าใจโทมั่งลายเราไม่รู้สำหรับบนทางว่าดีพระองค์เคยมีสัมพันธ์สวาสเป็นความประสงค์องค์สุรนาถอย่าบริพาทลบลู่คิดก่อนหน้าน้อยใจโทสิทธ์เคยไหวบูชากลับมุทะลุดุดาเห็นเราเป็นหมางเป็นหมูเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองกระดูกมาคล้องคอกู
1: ครูไม่รู้นะถ้าหากยุพราชบางรายเข้าใจผิดครูขอโทษครูไม่รู้จริงๆว่ามนทาวดีเนี่ยพระองค์รักกันมาแต่ก่อนมันเป็นความประสงค์ของสุรนาถไม่ใช่ครู
2: ครูเหมือนเต่าใหญ่ไข่กลบครูทำแต่ครูบอกไม่ทำไม่รู้ไม่เห็นย้อนความเพียกับคนอื่นอย่างนั้นเหรอคิดถึงหัวอกของสิทธิ์บ้างไหมคนที่เขารักเขามีความรู้สึกอย่างไรที่ข้าพเจ้าต้องเป็นคนอักตันยูคนเนี่ยเพราะใครเพราะครูเองครูทำติดเอง
1: มันไม่ใช่นะ
2: เอาละสุรนาถหล่นจังสุรนาถน้องชายในเมื่อไร้ด้วยความผูกพันฉันพี่ฉันน้องกันข้าก็จะไม่ถือว่ามันคือน้องชายแม้กระทั่งครูเหมือนกันในเมื่อครูตั้งตนเป็นศัตรูกับฉัน
1: มังลาย
2: ฟังให้ดีนะวันนี้ฉันจะปล่อยครูไปฉันจะกลับไปมันนะเลยไปจัดกองทัพกลับมาม
1: ังลาย
2: เป็นทัพใหญ่ที่จะมาขยี้หงสาวดี
1: อย่านะ
2: ให้ราบเป็นหน้ากองครูจำไว้ศึกมันต้องเกิดขึ้นแน่จำไว้ด้วย
1: มังลาย
2: ไม่ต้องตามมัน
1: มังลายสิทธิ์ทรนาถพระองค์ยังไม่ทราบว่าศึกจะมาติดพงศาวดีศึกพี่ศึกน้องศึกชิงรักชิงบัลลังก์เราจะไปบอกองค์สิทธิ์ทรนาถ

0: ข้าเป็นห่วงนะ
1: ถวายขอพระยาค่ะ
0: พระเชษฐา
2: พระองค์บัดนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะมาบอกกับพระราชโอรสศรีสุรนาถและมนทาวด
0: ีมันเกิดเรื่องอะไร
2: ถ้ากระหม่อมพูดไปแล้วเนี่ยหวังว่าพระองค์คงเข้าใจณปัจจุบันนี้ศึกมัณฑะเลจะติดหงสาวดีเพื่อนค่ะ
3: ศึกมัณฑะเล
2: โดยยุคพระราชมังลายยกกองทัพมา
3: ไม่จริง
2: ขอเดชะด้วยวาจาสัตย์ข้าพเจ้าพูดจริง
3: นี่ถ้าเป็นคนอื่นข้าพเจ้าสุรนาถจะเชื่อแต่เลือดของคำว่าพี่ต้องไม่ฆ่าน้องท่านเท็จทูลใช่หรือไม
2: ่ปรับหาไม่ได้พี่ค่ะ
3: ท่านน่าจะรู
2: ้เป็นความจริงพระองค
3: ์ข้าเสียดายนะในความรักและความภักดีที่มีต่อท่าน

0: เดิมนั้นเคยให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แต่ยามนี้ท่านกลับจะคิดทำลายระหว่างพี่ระหว่างน้องความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองคนมันมากมากเกินกว่าที่จะคิด
1: พระองค์ท่าน
2: เป็นความจริงนะพี่ค่ะองค์หญิงมนทาวดี
1: จะไม่ทรง
2: เป็นความจริงศึกบรรณเลต้องติดโค้งสาเดี๋ยวนี้แล้ว
0: ไอ้ราชครูหยุดคำเจรจาเขาเหมือนเดี๋ยวน
1: ี้พระบาท
0: เปรียบเทียบมือก็คงไม่ผิดกับลาหูที่คอยที่จะอมดวงจันทร
2: ์พระบาทอ
0: ยากให้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต้องพลัดพรากจากกันราชครูแผ่นดินนี้ท่านอยู่ไม่ได
1: ้พระบาท
0: ข้าขอในประเทศจากเขตแผ่นดินหงสาข้าวไม่ให้กินแผ่นดินไม่ให้อยู่ใส่หัวไป
1: จะไม่ส่งไถ่ตรอกหลวงท่านน่าจะฟังคำพระราชทานบ้าง

0: ั้งเจ็บทั้งแค้นแสนอายลูกศิษย์ที่เราหมายรักเขา
1: เชื่อฟังบ้าง
0: กลับดุดากข้าพเจ้าเห็นเราเป็นเท่าสะทุน

0: ลับอยู่ในคาบนักฆ่าครูเคยถือมาให้วิชากลับสร้างปัญหาเรื่องบุญมึงยุให้น้องข้าพี่
1: เปล่าพี่ข้า
0: โลกนี้คงมีแต่มึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งกูเหลือให้มึงเพียงศูนย์
2: เด็ดนัก
0: เพราะคำว่าครูหนึ่งคำเป็นผู้ที่ทำให้เบาเป็นผู้ขจัดขัดเกลาแต่มึงใจเบามันทุน
1: สุรนาถ
0: มึงลืมนิยายในนิยามลืมแม้แต่คำว่าครูลืมทั้งเงาตัวหัวหูหรือคิดว่ากูเป็นหุ่นหรือเฉลิมชัยนายหัวมึงมองเหมือนตัวการ์ตูน

0: ก็คืออาชีพของครูหวังอุ้มชูข้ามจุนสิทธิ์คือผู้โดยสารครูอาจารย์นำทางส่งให้ขึ้นยืนถึงฟังให้โด่งดังหลายรุ่น
1: หมดคำแก้ตัว
0: เช่นสุรนาถพมราชครูท่านผู้ดูคงได้เห็นเข้าด่ากราดตวาดเล่นเห็นพงเป็นเศษปุ่นพระพุทธองค์ท่านทรงลิขิต
1: ก็เพราะว่าสิทธิ์

พฤษภกาศรอีกทั้งกุญชรปลดปลงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีแม้นรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วชั่วดีประดับไว้ในโลกาถ้าหงสากับมันนาเลพินาศขอให้ไอ้รัด

0: ชักครูพริยาได้เห็นเลยพี่น้องชาวโฮงซาบัดนี้มันจะวิบัติขึ้นแล้วระวังผีระวังน้องคาลาชักครูก็ถูกมันเหยียบย่ำชาตินี้ท่าโฮงซากับมันาเลแตกพินาศก็ขอให้ไอ้ราชครูเนี่ยมันตายก่อน
1: ผมฉันเข้าไปไ
2: ทยยังอยู่
1: ก็พระองค์ท่านนั้นกำลังโกรธท่านเลิศจักครูแต่เลิศจะเชื่อ
3: ขอเดชะ
1: ครูบ้าง
3: ทรงด้วยโปรดพระเจ้าค่ะบัดนี้กองทัพของยุคพลาดมังลายยกมาล้อมเมืองแล้วพระเจ้าค่ะเป็นความจริงปิดประตูทุกด้านเหลือไว้แต่สนามหลวง
4: เอาไว้ชุมนุมใช่ไหม
5: มันมากันเยอะไหม
3: โอ้โหเยอะเหลือเกินพระเจ้าค่ะ
6: มาเรือนหมื่นเรือนแสนเลยพระเจ้าค่ะพระองค์
5: ยกกองกะเหรี่ยงมาก
3: ะเหรี่ยงไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ฟังสำเนียงถูกแต่เห็นเดินเห็นเดินกันเกลื่อนไม่รู้เหลี่ยงหรือหลี
7: จะพูดทำไมเนี่ย
3: เป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
8: น้องรักของพี่มนทาวดีพี่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ท่านราชครูท่านมาบอกกล่าวเล่าสิบนั้นมันจะเป็นความจริงเพราะพึงคิดเสมอว่าพระเชษฐาจะไม่ทำร้ายน้องเมื่อเกิดศึกเกิดสงครามเยี่ยงนี้แล้วเราต้องทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถิ่นหงสา
3: พระเจ้าค่ะ
8: เราพร้อมที่จะสู้เพื่อแผ่นดินหงสาแล้ว
1: พระองค์ท่านมังรายอาจจะเข้าพระทัยอะไรผิดยังไงซักก็เป็นพี่น้องสายเลือดต้องจะข้นกว่าน้ำถ้าลองเจรจาด้วยสันติวิธีอาจจะสงบศึกพี่ศึกน้องในครานี้ได้
3: มังรายโมโห
1: ผมจึงจะขอเป็นกำลังใจนะคะ
9: เป็นความคิดที่ดีมาก

0: ท่านพี่นี่ข้าพเจ้ามีนึกเลยว่าท่านจะกรีธาทัพจากแผ่นดินมันดาเลเข้าสู่ณแผ่นดินเมืองหลวงหงสาวดีมันเกิดสิ่งใดขึ้นกับท่านเขาไม่เข้าใจ
1: เกิดสิ่งใดเหรอคำถามทุกคำถามที่เจ้าถามมาเจ้าก็สามารถตอบด้วยตัวเองไม่ต้องถามข้า
2: จำเจ้าของน้องไม่ได้ก็จะถาม
0: เพราะสิ่งใด
3: ขอเดชะทรงได้โปรดด้วยว่ากล้ามของฉันมนทาวดีถ้าพระองค์ท่านคิดว่าเป็นเพราะหม่อมฉันเป็นต้นเหตุ

0: สุรนาถก่อนที่พี่จะมาอยู่บรรณเรเราได้สัญญิงสัญญาอะไรกันไว้เจ้าคงรู้ดิแม้กระทั่งราชครูถ้าหากว่าการใดเกี่ยวกับถวายพลังพระศพของพระบิดาพิธีร่างคราใดให้มีใบบอกให้พี่ได้รู้แต่เปล่าเลยพี่ไม่รู้สักนิดนึงว่าในโหงสานั้นเกิดอะไรขึ้นข้อนี้มันยังไม่เท่าไรนักหรอกแต่ข้อสำคัญบนเท้าวดีเป็นนางในดวงใจข้าข้ารักเขาข้าต้องการเขาแต่ปากเจ้ารักพี่รักน้องเจ้ากลับไปแย่งในสิ่งที่พี่เจ้ารักไว้ละ
1: ไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่าง
2: เรื่องของพี่ของน้องครับ
3: แม้แต่วันที่พระราชทานเพลิงศพด้วยองค์สมเด็จพระราชบิดาพระหม่อมฉันก็มีพระสุพรรณบัตรทองคำสั่งให้ทหารเดินทางเข้าสู่แผ่นดินมันเดเลแต่วันนั้นเพลานั้นแม้แต่เงาของพระเชษฐาก็หาได้มีไหม
2: เข้าใจผิด
3: แต่สำหรับมนทาสตรีคือนางที่กล้าหม่อมฉันรักนางหาได้รักท่านไหมจากคำเจรจาของนางสักครู่นี้ท่านพี่ก็รู้ฉันไม่ได้เป็นผู้ทรยศ
0: เจ้าอย่าประมุสากับพี่เลยในสายตาของเจ้าคงยังไม่เห็นได้ผู้ชายคนนี้เป็นข้าราชนิกร

ยืนมองดูเพชฌฆาตเหมือนใจจะขาดไปครึ่งเพราะสุรนาถคาดไม่ถึง

0: จะเปรียบเหมือนพ่อก็ไม่ผิดหรือพี่เป็นโรควิตกจริตพี่จึงมาคิดหักหลังหัวใจของน้องคนนี้ยังคงมีพี่เป็นนาย
1: เราไม่เชื่อ
0: เพราะคำว่าพี่มีแต่ให้ใช่มาทำลายหักล้างถ้าพ่อยังอยู่พ่อรู้ต้องโกรธ
2: อยู่หรือเปล่าม
0: องเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ลบลาค่าฟันต่างกันต่างฝ่ายพายเรือกันไม่เห็นฟังเพราะคิดเห็นเป็นสนุกท้ายสุดก็ถูกประนามพี่น้องร่วมพอมาก่อสงครามเพราะเอาแต่ความบ้าคลั่งจะเขียนด้วยมือแล้วลื้อด้วยเท้าขอให้เป็นคราวสุดท้ายพระเอกคนเดิมเฉลิมชัยไม่เคยมีใจเหินห่างขอให้ความโกรธที่โหดร้าย

0: กันทีพอกันที
1: เมื่อไหร่มันจะฆ่ากันสักทีวะเนี่ย
0: เราเลิกเป็นพี่เป็นน้อง
2: ใจเย็น
0: เจ้านะเป็นชู้แย่งคู่ครองทำไมไม่ตรองดูบ้างหรือเห็นว่าพี่ไรค่ะเป็นลูกมารดาฝ่ายสาย

แค้นอะไรไหนจะเท่าทำกับตัวเราแค้นรักมันแค้นหนัก

0: คนเขียนบทแท้ๆให้ผมมาแพ้ทุนไทยอย่ากราบอาจารย์เด่นชัยท่านคือวิสัยผู้สร้างถ้ารักทูลไทยก็ไปจะเถิด
1: อ้าวงอนงอน
2: มาเถิดเขาไม่รักแล้วมานี่มา
1: อ้าวเอาไง
3: มาทิ้งกันซะกลางคันแบบนี้ล่ะ
1: เราเป็นคนหัวก้อยด้วย
3: ไล่จริงเหรอ
0: จะไปจริงไง
1: ก็เมื่อกี้ไล่เขาอยู่เมื่อกี้อ
0: ่ะรักทุนไทยก็ไปเสียเถิด
1: ไม่อ่อยอ่ะ
0: เพราะเป็นจุดเกิดของงานคืนนี้ถ้ากลับถึงบ้านใครจะสงสารผมบ้าง

0: นี่เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องตีสุรนาฟังหนึ่งข้าพเจ้านั้นจะกลับโซมานาเรพร้อมด้วยมนต์เทวดีเอากลับไปด้วย
1: ธรรมาว่าคิดจะได้นางไปห้ามศพเข้าไปก่อน
0: ได้เลย
2: เตรียมตัวทหาร
0: หลบไปก่อนพระเจ้าค่ะ

0: ัว
1: ข้ามัน
0: ไอ้โซมาทหาร
1: ตามจับตัวมาให้ได
0: ้ดูไ
1: ปตามจับตัวมัน
0: ข้ามัน
2: ท่านพ่อเนี่ยฉันตั้งใจจะมาฆ่าแต่ตอนนี้ฉันงงเลย

0: ขาเจ้าหนีไปเอาเลย
1: ตอนนี้พี่ไม่ได้ไปเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: ย
0: า
1: เฮ้ย
0: เร็วรีบกันร้ายพระองค์กำลังจับบ้าไปแล้วนะเนี่ย
1: โถเอ้ยใครๆก็รักแต่
2: เราท่านมังร้ายทำไมไม่ฆ่ามันเลยเล่าเป็นโอกาสของเราแล้วก็ฆ่าเอาครูปล่อยผิดฟังแล้ว
1: ภาพมันฟ้องอยู่แสดงว่าที่ทุกคนพูดมาเป็นความจริงว่าครูกับศรีตรนาถรู้เห็นเป็นใจกัน
2: แต่ข้าไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นศรีตรนาถหนีไม่ไกลดอกแต่ครูเข้ามาก็ดีละ
2: ได้อันลาจะครูหลีกทางไม่ทันอาร์ต
1: จ้า
2: ข้าวัน
3: ไอ้ไอ้เกี้ยว
0: ตั้งกระแพงรับเร็ว
3: ครู
0: เอาดาบมา
3: ครู
0: ตั้งกระแพงรับไว้ยักษ์ยัก
3: ษ์อะไรจะครู
1: ปิดประตูเมืองไว
3: ้โอ้โหแต่ยันอยู่ไม่ใช่คร
2: ู
3: ย
2: ันเข้าแล้ว
0: ยันเข้ามา
1: ราชครู
0: ข้ายอมตาย
1: เปิดกำแพงมาคุยให้รู้ด้วย

0: ิด
1: ถึงยังไงข้าก็ไม่ยอมเปิดเพราะฉันทำลาย
2: ปาตัวนั้นเลย
1: ข้าจะขอสู้ตายกับเจ้าจ้า
2: หาดังไว้
3: ใน คู
2: ่ไป
1: เพราะมันเป็นตอนสำคัญมันเข้าคันอุกฤษระหว่างครูสู้กับศิษย
2: ์เข้าไปได้ประตูไว้
1: ท่านดูแล้วคิด
3: ปิดประตูไว
2: ้ได้เข้ามา
1: จะเห็น
3: อย่าเข้ามา
1: อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
3: ได้เข้าไป
1: จ้า
2: ไปไปไป
4: อย่างนั้นเนี่ยให้มันได้อย่างนี้เราใจคนดูหน่อย
2: พังแล้ว
3: อย่าครูดันไว
2: ้พี่ไป
1: เป็นเรื่องอัปยศอดสูงโทษสิทธิ์สู้ครูลืมคุณ
2: เรา
5: เพิ่งจะมาไป
1: แสดงเพื่อกระตุ้นเตือนตนให้สิทธิ์ทุกคนงดเว้น
2: ว่าอย่างไรไอ้ราชครูตัวท่านจะอยู่หรือหนีย
3: ันไว้ยันไว
2: ้พังประตู
3: ยันไว้
2: พัง
3: ยันไว้
2: เฮ้ย
3: ไปมึงอะแหลงอยู่นั่นแน
2: ่เปิดประตูเพิ่มมาหน่อย
1: ไม่เปิด
2: ถ้าไม่เปิดเราใช้ทหารพังเข้าไป
3: แม่นี่ใช้หอกไหมวะหัวหอกอย่างเดียวเลย
2: อย่างไรท่านราชครูตัวท่านจะอยู่หรือจะหนีเราให้เวลาท่านห้านาทีให้ท่านรีบหนีรีบเห
1: ็นได้ยินสำเนียงเสียงของลูกศิษย
2: ์เปิดประตูมา
3: ทำไมเปิดดันเข้าไป
2: ไป
3: ไป
1: ไ
3: ปไป
1: วิกฤตแล้วนอกู
2: เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ
1: ยอมสินทาตายคาประตูให้กับผู้ดูตื่นเต้นวันนี้สิทธิ์คิดฆ่าครูถวยเทพทุกหมู่สอรสจงเสด็จลงมาปรากฏให้มากำหนดกฎเกณฑ์ให้มากำหนดกฎแห่งกรรม
2: เปิดเข้าไป
3: ยันไว
1: ้ที่สิทธิ์มันทำกับครู
3: ยันไว้ยันไว
1: ้ขอวิญญาณมาสิงสู่เมื่อยามที่ครูจะไม่เว้น
4: พังจังเลย
1: จ้าย
3: ันไว
4: ้อย่าไปรังสิ
3: ยันไว
2: ้พังไป
3: ทนายจะครัวระวังม
2: ือพังประตูเข้าไปเลย
1: ไม่ว่าชาติใดพบใดจะขอตามไปทุกชาติหากข้าตายไปเป็นปีศาจจะอาละวาดมันไม่เว้นยะ
2: ยินเสียงอาฆาตไอราชครูสาบแช่งเราอยู่ข้างใน

0: ได้ยินเสียงแช่งเลยแกล้งผักเปิดตัวได้เลย
1: โอ้ย
0: แ
1: ขน
0: ครูแขนครูเลยหักกระเด็น
1: โอ้ย
0: ไม่ถูก
1: เลย
0: ข้าวมัน
1: ไม่ถูก
0: ท่านครูท่านครู
2: ข้าบอกให้เปิดไม่ยอมเปิดนี่นะขอโทษด้วย
0: ท่านครู
2: ท่านราชครูคำพระท่านว่าเตสังวปัสสโมสุขโคก็ได้ย่อมดับได้เช่นกันทหารเก็บศพคอยราชครูไปไว้ที่อันสมควรไป
3: ขอเดชะองค์ยุพราชบางรายยังเหลืออีกหนึ่ง
0: ท่านครู
3: ที่พระองค์จะละเว้นไม่ได
0: ้ท่านครู
3: สีสุรนาถถ้าปล่อยเอาไว้จะเป็นเส้นน้ำตามใจนะพี่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทหารตามไล่สีสุรนาถเดี๋ยวนี้
3: เชิญเสด็จพี่ค่ะ

0: ายกันไปไหนหมดเหมือนเมืองร้างเชียวคดีเสียงที่บ้างออกมาทุกคนอยู่ที่ไหนออกมาไอ้เสียสุดหน้ามึงบอกควรอยู่ที่ไหนวะออกมาซะทำไมไม่เงียบเชียบแบบนี้เล่าม
1: ังลายถึงวาระอวสานของเจ้าแล้วนี่วิญญาณของข้าราชครู
0: ชครู
1: กรรมวิบัติมันจะตามมาถึงตัวเจ้าแล้วเจ้าทำกับครูเจ้าฆ่าครูแขนของครูต้องขาด
0: ครูไม่ราชครู
1: วาระวิบากกรรมมันตามมาทวงเจ้าแล้วเป็นวาระสุดท้ายของเจ้ายุพราชมังลายดินน้ำลมไฟกำลังจะโหมกระนำใส่เจ้าแม่พระธรณีกำลังจะสูบร่างของเจ้าลงสู่พื้นสัตพี
0: ไม่จริง
1: จริงสิ
0: แล้วจะครูก็ออกจากใช่ไหม
1: ถ้าไม่จริงก็ขอให้เจ้าจงดูเถิดว่ากรรมที่เจ้าทำมันเป็นความจริงหรือเปล่ามันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สิทธิ์ที่ทรยศกับราชครู
0: ราชครูได้ยินหรือเปล่าราชครูราชครูฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้มัตตก
2: พระเจ้าค่ะ
0: มัตตกหายไปไหนทำไมทุกคนหายกันได้หมด
2: ไม่ได้หายไปไหนหรอกกะเกิดฉากนี้

0: แต่เกล้าหม่อมฉันเก็บเอาไว้โดยที่ไม่มีใบบอกเสี่ยมเขาควายให้ชนกันซะราชคูณรักพระองค์ยิ่งกว่าพระศรีอนุชาสิริสัมแต่พระองค์มองเห็นความรักของราชครูแค่เพียงเศษธุลีข้าพเจ้าทำไปทุกอย่างก็เพราะว่าความรักลูกไม่มีพ่อคนไหนหรอกที่ต้องการเห็นลูกตนเองเสียใจขอเดชะทุกอย่างกล้าหม่อมฉันสร้างสถานการณ์ขึ้นมาฝ่าพระบาทมีสติปัญญามิทันข้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในธรณีนี้ไปเถิด
1: มัตตก
0: อย่ามาชอบฉันนะ
1: มัตตกช่วยฉันด้วย
2: ตายถ้าถวายยุพราชมังลายกูจะขอเป็นธรณีสูบมึงกูจะขอเป็นธรณีสูบมึง

0: เธอตายเธอไอ้มังลายคนทรยศ
1: เป็นอะไร
0: ตายเธอ
2: ที
1: ่ไม่นะ
3: ตามสนอง
2: จะผิดไปแล้ว
3: พระองค์ถึงต้องถึงข่าวถูกทรณีสูบแสนปวดร้าว
1: พี่

0: พระองค์องค์ใหม่อาจนี
1: ้พระบาทพระองค์ท่านเป็นไงบ้าง
2: เป็นไปแล้ว
1: ไม่ด้วย
2: อย่าลงโทษข้าเลย
3: แฟน
2: ไอ้ก็ได้ช่วยที
3: สงสารมังลาที่เหลือล้นน้ำตามันไหลหัวใจมันล้นคิดถึงใจคนผู้พี่อีกคุณพี่ขึ้นมาสิ
1: พระองค์
2: ไม่ขึ้นไม่ไหว

0: แกก็ได้ช่วยฉันทีฉันจะหมดแรงอยู่แล้วเจ้าค่ะฉันจะหมดแรงอยู่แล้ว
1: หรือยมมาบานพี่ขึ้นมาสิเอาขวานมาฉะพระองค์ที่รักของถวยราชกับต้องมาตายแสนอนาถมันสุดจะขาดใจนี้เหมือน

0: มังลายมึงสมควรตายมึงสมควรตายกูจะขออาชาติอาฆาตมึงไปตลอดชีว
1: ิ
0: ต
1: ใช่หัวใจสถานเพราะคิดสงสารทูลไทย
2: ครูอยู่ที่ไหน
1: พระเอกคนเดิมเฉลิมชัย
2: มันติดไปแล้ว
1: ยังมีหัวใจรักพี
2: ่หรือยอมพบานท่านกำหนดชีวิต
3: ปล่อยกัน
2: ต้องหมดความหมาย
4: ไม่ตายก็ตายได
2: ้ตกอยู่ในห่วงมหันตภัยในดวงพระทัยร้อนจี๊ด
4: เจ้าพี่มึงเลย
0: ตายเสียเถอะไอ้มังลายคุณตายเสียเถอะ
2: ครูวิญญาณอาฆาตของราชครูเสมือนท่านขู่บังคับ
1: ทหารช่วยทีสิ
2: ประสาทโสด
1: ทนไม่ไหวแล้ว
2: สดับเหมือนครูบังคับเอาห่มขี
1: ่ไว้วางดาบช่วยคนละมุม
2: อีกครั้งดินน้ำลมไฟหรือมันก็ใกล้เข้ามาอัตตุนิยบาทฟาดผ่าหูตาเริ่มรีอาญาตนะภายในมันร้อนเหมือนไฟกระพือน้ำตาน้องร้องไห้ฮือทูลไทยหมดชื่อวันนี้ฟ้าก็กระนำดินน้ำก็หอมมังรา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
9: มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
10: หอมกระหอยชอ
11: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
12: ดิสลันศิวเวชลิบารารีบำรุงประชาชน
13: กูชื่อเสื้อขาวกูมึงจำชื่อกูไว
14: ้ข้างนอกมีเสือสัง
15: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัวตน
16: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เรามาเบรกกันก่อนไหม
19: ใจตรงกันเลย

0: เหม็นแน่ๆ
1: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่าง

0: ลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
1: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: สนับสนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
4: นี่ปอเปี๊ยะยักษ์ค่ะนี่นะฟังเสียงนะ
5: โอ้ยอันนั้นเสียงฟันบูมหรือเสียงปอเปี๊ยะ
6: ร้านนี้ร้านปอแป้งปอเปี๊ยะปอก็จะเลยจะแนะนำแขกของเราก็คือคุณติวเตอร์เจ้าของร้านอยู่ตรงนี
7: ้สวัสดีค่ะ
6: น
7: ี่
6: ขนาดบูมกินแบบนี่ทอดได้พักนึงยังกรอบ
7: ทอดแต่ตีห้า
5: พี่ติวเตอร์ทำไมเราถึงมาทำปอเปี๊ยะจ๊ะ
8: เอาจริงๆคือตอนแรกอะค่ะทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่ตอนนั้นอะค่ะมีแค่เมนูเดียวคือวุ้นเส้นผัดแต่ทีเนี้ยเหมือนว่าเด็กๆอ่ะทานลำบากเราก็เลยแบบว่าลองปรับปรุงสูตรใหม่เลยมีหลายไส้ขึ้นมาค่ะอันแรกอะค่ะคือวุ้นเส้นผักจะเป็นไส้ดั้งเดิมที่ทุกคนหาทานได้แบบปกติเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือทางร้านนะคะเอามาปรับรูปแบบใหม่ก็เลยมีหลายไส้ให้ลูกค้าได้เลือก
5: อันนั้นออริจินอลวุ้นเส้นมีผักมีหมูผัดอย่างนี้เลยนี่เลยมีแครอทนี่รู้เพราะว่าที่บ้านทำทุกวันก็ชอบกินปอเปี๊ยะไส้ปลาเลยจิ้มน้ำจิ้มหน่อยนะจันบูมโอ้โหสุดยอดเลยมีกี่ไส้คะ
8: วันนี้ที่เอามามี12ไส้ค่ะเป็นตัวเล็ก
5: แต่ที่ของร้านเรามีกี่ไส
8: ้มีทั้งหมด16ไส
5: ้16ไส
8: ้มีเป็นผักครีมข้าวโพดค่ะเห็ดผัดซอสทัฟเฟิลแล้วก็จะมีเป็นมันบดกุ้งนะคะผักโขมแล้วก็มีแฮมชีสค่ะมีปูอัดมีกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็มีกล้วยช็อกค่ะแล้วก็มีเป็นส่วนของกุ้งค่ะ
7: หุยอะไรขายดีสุดคะ
8: ตอนนี้ก็จะเป็น3เมนูนี้เลยค่ะข
7: าย
8: ด
7: ีจริง
9: เห็ดผัด
5: เห็ดทรัฟเฟิล
9: อร่อย
5: ไหนบุ้มลองดู
9: ไหน
5: ดูส
9: ิแล้วหอมทรัฟเฟิล
7: นี่นี่นี่นี่ข้าวโพดครีมข้าวโพด
9: อร่อย
5: อื้อเลย
7: อร่อยมาก
5: จิ้มน้ำจิ้มยังเธอไม่จิ้มหรอ
7: จิ้มข้าวโพดไม่ต้องจิ้ม
5: หรอ
9: ตอนนี้ของย่ากินแบบเห็ดทรัฟเฟิลอร่อย
7: อันนี้น้ำจิ้มไก่อันนี้น้ำจิ้มบวย
9: เผ็ดกรุบกรุบ
7: อันนี้น้ำจิ้มกุ้ยช่ายเหรอคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ผมยกกุ้ยช่ายแล้วก็มีซอสมะเขือเทศมายองเนสปกติขายชิ้นเท่าไหร่คะเท่ากันหมด
8: 12บาทเท่ากันหมดค่ะชิ้นเล็ก
7: อุ้ยแล้วชิ้นใหญ่ดิชิ้นใหญ่นี่
9: อันไหน
8: มีชิ้นใหญ่69บาทค่ะ
7: 69บาทนี่
9: แล้วเขาใส่แบบอันนี้ให้เราถือกินง่ายๆ
7: ชิ้น1ซอง
8: 28เซนค่ะ
7: แล้วคุณเอา
5: เกือบๆ1ไม้บรรทัดมั้ย
8: ก็แป้งจะเป็นเหมือนแบบเอาตัวเล็กอะค่ะเราเอามาพับ
7: อ๋อเอาตัวเล็กมาใช้หลายๆแผ่น
5: ค่ะคือว่าแบบปกติเราก็ขายตัวเล็กดีแล้วเราทำไมทำ
8: ลูกค้าอยากได้แบบดับเบิลชีสอยากได้ชีสแบบเยอะเอ็กซ์ตร้าเราก็เลยต้องทำตัวใหญ่ขึ้นมา
9: แล้วไส้ล่ะไส้ก็มีเหมือนกันแบบแล้วแต่เราเลือกไส้ไหมอันนี
8: ้อ๋ออันนี้จะมีแค่4รสอะค่ะจะมีพิซซ่าแฮมชีสนะคะมีผักขมอบชีสมีมันบดค่ะแล้วก็มีเป็นตัวแฮมดับเบิลชีสค่ะ
7: เน้นแบบเป็นแนวชีส
8: ใช่ค่ะลูกค้าอยากได้แบบอันนี้เหมือนมันเล็กไปลูกค้าอยากได้อันใหญ่ที่เป็นเพิ่มชีสเข้าไปใช
5: ่
8: ค่ะ
5: แต่อันนึงคือที่ชอบกุ้ยช่าย
9: เนาะมีกุ้ยช่ายด้วย
5: คือยังไงไอเดียคือปกติเราก็กินกุ้ยช่ายทอดอยู่แล้ว
8: ใช่ค่ะ
5: เอามาห่อซะหน่อย
8: ใช่ค่ะเราก็เปลี่ยนแป้งใหม่ หมายถึงว่าเอาเป็นแผ่นปอเปี๊ยะลองดูว่ามันจะเข้าไหม
5: ทีนี้พอเราทำหลายไส้น้ำจิ้มเราก็ต้องมีหลายอย่าง
9: น้ำจ
8: ิ้
9: ม
8: ใช่ค
5: ่
8: ะ
5: เช่นอะไรบ้างตรงนั้นจ๊ะ
8: ตรงนั้นมีเป็นน้ำจิ้มกุ้ยช่ายค่ะน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็เป็นมะเขือเทศเป็นบวยแล้วก็มายองเนสค่ะ
7: แล้วเวลาสั่งเนี่ยเราได้น้ำจิ้ม1อย่างใช่มั
8: ้ยไม่ค่ะถ้าเป็นหน้าร้านที่ขายปกติลูกค้าสามารถหยิบเองได้เลยกี่ถ้วยก็ได
9: ้อ๋อเหรอคือวางน้ำจิ้มหยิบเลย
8: บุฟเฟ่เลยค่ะ
9: กี่แม่บอกตรงนั้นกุ้ยช่ายแล้วมีอะไรคะข้างด้านหน้า
8: เป็นกล้วยช็อกค่ะ
7: ช็อกเล
9: ยทะลักเลยไส้เยอะจัง
7: มันจะเข้าจริงๆเหรอปกติเรากินแต่คาวอ่ะ
5: ปกติเราก็กินเป็นแป้งเค้กไง
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งปอเปี๊ยะไง
7: เข้า
5: เหมือนโรตี
9: เห็นไหม
5: เห็นไหม
9: ฉันว่าได
7: ้เฮ้ยเข้า
9: เนาะแล้วถัดมาค่ะตรงนั้นคือ
7: วุ้นเส้น
8: เป็นวุ้นเส้นเปล่าผัดกับซอสสูตรของที่ร้านค่ะ
5: คืออันเนี้ยเซตถ้าเป็นชิ้นประมาณนี้คือชิ้นละ
8: 12บาท
5: 12บาทชิ้นใหญ
8: ่69ค่ะ
5: แล้วถ้าซื้อแบบนี้ล่ะ
9: มีเป็นแบบแพ็ค
8: อันนี้เราจะเป็นขายแบบแช่ฟิตอะค่ะจะตกอยู่ที่ตัวละ10บาทกล่องนี้มีทั้งหมด20ตัวแต่ว่าถ้าซื้อมากกว่า50กล่องมีราคาส่งอีก
5: จบ
9: นี่แล้วมีแบบนี้นะกล่องเล็กแล้วเขามีน้ำจิ้มให้ด้วย
5: มีน้ำจิ้มให้ด้วยอันนี้น้ำจิ้มเราก็ไปเลือกเอาได้เน
9: า
5: ะ
9: อันนี้เราก็เลือกไส้ไป
5: แล้วร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะ
8: ตอนนี้ร้านหลักอยู่ที่ตลาดวรรณปาร์คบางแสนค่ะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: แต่ว่าเรามีออกตามงานแฟร์มหกรรมอาหารการกาชาดทั่วประเทศเลยค่ะ
7: คุณก็ไปติดตามถ้าเจอเนี่ยปอแป้งปอเปี๊ยะเนาะบุกเข้าไปเลย12บาท10แต่คงแนะนำชิ้นใหญ่แล้วก็เดินกินไปเรื่อยๆ
9: แล้วก็แบบกินแบบสะใจ
7: กินง่ายนะคะ
5: แล้วก็นี่เดี๋ยวดิวเลยดีกว่าจีบเขาไปงานพูดแซ่บเฟ้อ
9: ดี
7: ๆได้ขอบคุณนะคะ
5: วันนี้มีแต่ทั้งหน้าช็อปหน้ากินเพราะฉะนั้นห้าม
7: น่ารักแหละน่ารัก
5: น่ารักก็คือเราข้ามไปเลยได้ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราทั้งหมดลากันไปก่อนพวกเราผู้หญิง
9: กำลังแก้วสวัสดีค่ะ

0: คริสตัลทอดมันทอดหอยอหอยทอดอร่อยถูกใจก็ต้องทอดคริสตัลน้ำมันพืชถูกใจครัวไทยทอดกรอบถึงใจผัดอร่อยถึงร้อนน้ำมันพืชคริสตัล
1: อร่อยเลิศวันนี้จะพามาทานโดนัทร้านชื่อว่าเค้กเนยนุ่ม10กว่าสาขาตอนนี้เราอยู่สาขาทวีวัฒนาสดใหม่วันต่อวันแล้วเริ่มที่20บาทวันนี้ต้องคุยกับเจ้าของร้านเลยละค่ะคุณอนุสราสีม่วงฝนร้านเค้กเนยนุ่มของเราพิเศษยังไงจ๊ะ
2: เค้กเนยนุ่มนะคะเป็นร้านเบเกอรี่โฮมเมดผลิตสดใหม่ทุกวันจากครัวกลางค่ะเราใช้เนยสดนมสดและไข่สดไม่ใส่สารกันบูดค่ะวัตถุดิบที่เราเลือกก็จะเป็นวัตถุดิบคุณภาพนะคะเบเกอรี่มากกว่า200รายการค่ะเรามีทั้งเค้กวันเกิดเค้กชิ้นโดนัทขนมปังและเอแคร์ค่ะก็จะมีราคาย่อมเยาลูกค้าสามารถเข้าถึงได
1: ้ภูมิใจนำเสนอเมนูแรกอะไรจ๊ะ
2: เค้กวันเกิดมิกฟุตนะคะตอนนี้เรามีขนาดมินินะคะแล้วก็ขนาด 1.5 ปอนด์ค่ะเราจะใช้เป็นครีมสดผสมกับตัวแอลมอนด์ที่โปะรอบๆเค้กรวมถึงผลไม้จะมีสตรอเบอรี่องุ่นบลูเบอรี่เชอร์รี่ค่ะต่อไปนะคะโดนัทของเราเนื้อแป้งนำเข้าเลยนะคะผสมกับนมสดเนื้อจะเบานุ่มค่ะเราจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะจะมีโดนัทเกรสคาราเมลแล้วก็เกรสนมสดค่ะโดนัทฟุตตี้ค่ะจะผสมผงผลไม้เข้าไปในเนื้อโดนัทเลยนะคะแล้วก็โดนัทดิปนมฮอกไกโดค่ะเราจะเป็นโดนัทรสออริจินัลนะคะดิปกับตัวดิปนมฮอกไกโดค่ะต่อไปจะเป็นเค้กชิ้นสามเหลี่ยมรวมรสนะคะเราจะมีมากกว่า50หน้าค่ะสามารถเลือกได้12รสชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตผลไม้หรือถั่วต่างๆค่ะกาแฟนะคะแล้วก็หน้ามะพร้าวอ่อนของเรานะคะต่อไปเป็นเอแคร์นมสดฮอกไกโดนะคะตัวเนื้อเอแคร์ด้วยนมสดฮอกไกโดค่ะแล้วก็จะมีเอแคร์ไส้ช็อกโกแลตลาวานะคะทานแล้วรู้สึกเบานะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะ
1: แล้วอันนี้ล่ะจ๊ะ
2: ตัวนี้คือมาใหม่มาแรงค่ะเป
1: ็
2: นหม
1: ู
2: หยองนมนัวค่ะน้ำนมนัวของเราเรากวนเองนะคะเนื้อแป้งนะคะจะเป็นเนื้อขนมปังนุ่มๆค่ะแล้วก็ใส่ไส้ด้วยตัวหมูหยองค่ะ
1: แล้วอันนี้ล่ะจ๊ะ
2: ค่ะเซตสแน็คบ็อกซ์ของเรานะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่25บาทค่ะขนมเลือกได้ตั้งแต่1ชิ้นเป็นต้นไปค่ะมีแพ็คเกจจิ้งหลากหลายให้ลูกค้าเลือกค่ะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งค่ะที่นี่รับจัดเบรกนะคะสแน็คบ็อกซ์ของว่างทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้เพื่อที่จะได้ราคาสมาชิกของเบเกอรี่ของเราทางร้านเลยค่ะ
1: ใครชื่นชอบเรื่องเบเกอรี่โดยเฉพาะเค้กต้องเค้กเนยนุ่มอร่อยและการันตีจ้ะ
3: เชิญมาได้ที่ร้านเค้กเนยนุ่มตั้งอยู่ที่ถนนทวีวัฒนาร้านอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท.เรียบคลองทวีวัฒนาและเมนูอร่อยเลิศติ๊กดาวต้องกินกับร้านเค้กเนยนุ่มคือเมนูนี้เลยครับ
1: ติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นของลิตและทั้งนั้นไม่ว่าแฟนคลับจะอยู่ที่ไหนถ้ามีร้านอร่อยเลิศในดวงใจส่งมาหาลิตได้เลยนะคะอร่อยเลิศติ๊กดาวการันตีจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power Up 799บาท
3: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
2: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
3: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
2: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
3: ๊กแข็งมากนะคือปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
2: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าอันนี้สำหรับ Momix ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
3: ให
2: ้พักก่อนเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา20,000รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดจริง
3: ๆแบบนี้เหรอคะ
2: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
3: เร็วมาก
2: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
3: ้
2: น
3: ี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คุณผู้ชมครับผม
3: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
2: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
3: ต่อนาที
2: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
2: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
3: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณนายกว่าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
2: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
3: 8
2: 7
3: 6
2: 5
3: 4
2: 3
3: 2
2: 1 0
3: เอาได้เหรอเสร็จแล้วเหรอ
2: คุณผู้ชม
3: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
2: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมือกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
3: โอ้
2: นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
3: เครื่อง799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประ

0: คะโมมิกซ์เพราะว่าตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงก็มีพริกแกง
1: อ่ะถูกต้อง
0: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
1: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
0: ถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
0: คือ
1: ไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
0: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปเน่
0: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
1: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
0: ้
1: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
0: พ
1: าวส์นะฮะพาวส์2ทีเสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
0: 10 9 8
1: 7
0: 6
1: 5
0: 4
1: 3 พอ7วิพอ
0: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
1: 7วิพออันเนี้ยคือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
0: ไวมาก
1: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
0: วิวิวิ
1: มาดูพร้อมกันโ
0: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
1: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
0: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
1: โอ้คุณผู้ชมครับ
0: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
0: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
1: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
0: จริง
1: ปั่นแค่7วินาทีคือเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
0: แล้วเราชอบ
1: ไป15วิมั้ย
0: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
1: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโคสแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
0: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
1: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
0: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์ Power Up นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
1: ใช่
0: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
1: บ
0: จุกๆเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
1: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ช
0: ม
1: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
0: ใช่
1: ไหมแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
0: เราขอคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือ

0: Line @happych3 เลยครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เผด็จการมากกว่าพ่อแม่
4: แซลมอนนั่นแหละแสบสุดแล้วชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกินเวลาแค่เล่น2ชั่วโมงม่อนนี่คือจะเกินตลอดหลังๆเดินไปปิดมันก็เริ่มมีน้ำหงหลังๆหนูก็เลยปัดสายไฟไปเองนะพอเล่นของพี่อ๊อฟก็เลยได้ไปเรียน acting กับหม่อมน้อยเข้าไปครั้งแรกหนูแทบน้ำตาไหลร้องไห้เห็นเขาดุที่นักแสดงอีกคนนึง
5: ค่ะ
4: หนูนี่แบบไม่รู้จะคือแบบ
5: จะไว้ไหน
4: ใช่หนูกลัว
5: ปฏิบัติตัวยังไงวะ
4: กลัวมากฉันมีคอนเทนต์ชุด Toy Story จะมาถ่ายกับม้าขอม้าสักหนึ่งตัวเลือกตัวที่พยศที่สุดมาให้หนูแล้วหนูไม่รู้หนูเดินจุงม้าแล้วหน้าหนูอย่างเงี้ย
5: คือเราก็เครียด
4: กว่าหนูจะได้ถ่ายรูปหนึ่งรูปที่หนูเพิ่งลงไอจีไปหนูเดิน700 เมตรพร้อมกับม้าที่

0: ายการทอล์กสุดป่วนที่จะมาชวนให้คุณนั้นไปคุยแคะจังหวะชีวิตของแขกรับเชิญของเรา
1: เรื่องดีๆไปดูรายการอื่นครับถ้าเรื่องปวงๆมาดูรายการ
0: หอมกับไฮจ้าแต่ก่อนที่ไปดูรายการดูดวงก่อนค่ะเราต้องขับเคลื่อนด้วยดวงนะคะกับช่วงพิกอัพคาร์ดค่ะตอนนี้อยู่กับแม่หมอบิวตี้โฮโรปินเซตนะคะมาดูท็อปิกในวันนี้ก็คือว่าในเดือนนี้ถ้าเราทำบุญกับสัตว์เนี่ยจะนำเรื่องอะไรดีๆมาให้บ้าง
2: ดีว่ะดีว่ะดีดีดีดี
0: โอเค
3: ปกติเลี้ยงสัตว์ไหมคะ
2: อ๋อผมเลี้ยงแต่นักศึกษาครับ
0: แต่นักศึกษาเลี้ยงสัตว์อีกทีนึง
2: ใช่นักศึกษาก็ให้
0: เลี้ยงหมาค่ะของเราชอบหมา
3: โอเคงั้นเดี๋ยวดูสิว่าเดือนนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้ทำบุญกับสัตว์เนาะจะได้อะไรดีๆมาบ้างพี่หอมก่อน
0: หอมพอดีหอมจะเลือกกองหนึ่งพอดี
3: โอเคกองที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่หมอปิติเป็นกองที่2แล้วกันเน
2: า
3: ะ
2: ได
3: ้อ่ะพี่หอยกองที่3ค่ะ
2: นี่ครับ
3: โอเค
0: คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะกองหนึ่งกองสองกองสาม
2: จ้ะ
0: หนึ่งสองสามถ้าเลือกแล้วมาดูกองที่หนึ่งค่ะ
3: โอเค

0: แล้วเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีอะไรก็ไม่รู้มาดลใจให้เราเห็นอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมุตินะเจอคนไม่ดีเจอคนโกงเราจะจับได
1: ้
0: บางทีแฟนแอบไปมีกิ๊กจับได้เลยทำไมดูขนลุกไง
2: มันลิงก์กับหมอเมื่อกี้เหมือนกันนะใบเรียกหอยเลือกอ่ะไหนลองเช็คเขาหน่อยไหมตอนนี้เขาอยู่ไหน
3: ยังเขาไม่รับโทรศัพท์อ
2: าจจะทำงานแหละ
0: จะมีคนในตาสว่างไหมเดี๋ยวรู้เลยแล้วนี่ก็คือไพ่ทั้ง3กองค่ะ
2: ดูดวงไปแล้วนะคะเราก็มารู้เรื่องแขกรับเชิญกันดีกว่า
4: ครับคนนี้เป็นใคร
2: เป็นนางเอกสาวสวย
4: สวย
2: ใช่
4: ต
2: ้
4: องเปลี่ยนรูปปากเลยนะเวลาพูดถึงคนนี
2: ้ค่ะจะได้สวยเหมือนเขา
4: โ
2: อ้ไปพบกับน้องมิ้นท์ชลิดาค่ะ
4: โอ้
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: โอ้คนสวยเนาะนางเอกก็จะสวยไง
5: สวยและสูงเราสองคนเหมือนต่อหม้อสะพานอย่าง
2: นี้เข้าใจว่าแต่เป็นคนสวยตลอดเวลาเลย
6: แต่หนูว่าเอ๊ะต้องที่หนูสวยแต่เล็บพี่หอยสวยกว่าเล็บหนูอีกนะ
2: เราเป็นชนีไม่ทำเล็บเลยเชิญค่ะ
5: เชิญครับ
2: ช่วงแรกกับรายการของเรานะคะโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้ง
5: ครับ
2: คีย์เวิร์ดคำแรกคำนี้คะปันมา
5: อุ้ยแรงอะคุณ
2: คือค
5: ุณว่าน้องเขาได้ไง
2: คุณเกิดมาแล้วเนี่ยแม่รู้สึกอยากจะให้หน้าเนี่ยมันไม่หมวยมาก
6: ใช่
2: ไหมจริงๆแล้วเรามีเชื้ออะไรบ้าง
6: คุณพ่อเลยอะค่ะเป็นคนจีนเลยส่วนคุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยกับอินเดียค่ะแต่พอเกิดมาแล้วแบบหมวยเลยคุณแม่ก็เลยแบบ
2: ต้องได้ใช่ไหมบ้างสิ
6: อย่างเงี้ยตกใจแต่บ้านคุณพ่อคือโอ้เซิงลี่ฮ่อคือแบบชอบมากแต่แม่ก็คือแบบขัดใจลูกฉันทำไมแบบไม่ได้ฉันเลยอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบทุกวันหลังอาบน้ำเสร็จทั้งเช้าทั้งเย็นแม่จะดึงจมูกดึงคางกีบตา
2: เน
6: าะปั้นหน้าให้เรียวอย่างเงี้ย
2: ให้มันมีความคมขึ้นมานิดน
6: ึ
2: ง
6: ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆจมูกหนูที่แบบว่ามีหำขึ้นมาที่เราเห็น
2: เห็น
6: ไม่รู้เป็นเพราะว่าแม่
2: ดึง
6: หรือเปล่าทุกวันนี้จริง
7: ๆสนับสนุนโดยเจอร้าวซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์คอลเกตโททอล
8: หอมกระหอยช่อ
9: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซ้อม1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
10: อุ๊ยน่ารักมาก
11: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
12: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
13: ่ตลาดน้อย
14: อร่อยอ่ะ
12: ผมการันตีท่านได้บางคนเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยครับ
15: ความน่ารับประทานที่สุดคือวัฒนธรรมของอาหารที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะ
12: พูดดีมากผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
15: มันสมบูรณ์แบบมาก
4: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
16: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
17: ครัวคุณต๋อย
18: เฮ้ยพุทธมือท่าน
19: โอ้ยข้าเคยบอกที่มื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
18: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงกูเห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมึง
9: ก้าวกระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ต่ำที่สูง
0: ถ้าได้อ่านน้ำแบบนี้กับอเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
14: แบคเหรอ
6: แม่มีแบคทีเรีย
8: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
8: หอมกระหอยช่อ
7: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้งโฮเด้งปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
2: แล้วมันมาอยู่หยิบเดียวนะ
6: ใช่มาอยู่เดียวแล้วแม่เล่าให้ฟังด้วยความโมโหมากๆเหมือนกัน
4: ครับ
6: แม่ก็ดุทุกวันเลยไม่ได้แบบ
4: ไม่ได้ฉันมั่งหรือ
6: ว่าแม่คือมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่หมั่นของปั้นหน้า
2: ตอนนี้ดีเทรนเขาฮิตมี
6: ห
2: ำดี
6: หนูก็รอเทรนหำวนมาหาหนูสักทีอะไรเงี้ย
2: มันต้องไม่ตรงค่ะมันต้องมีหำขึ้นมานิดนึง
4: ไม่ลองมีหำซะหน่อยละฮะคุณต้นหอม
2: อยากได้แค่แล้วความเป็นพี่สาว
6: ค่ะ
2: คนแรก
6: ใช่
2: เราต้องใช้ชีวิตแบบมีระเบียบมากกว่าปกติไหม

0: ความที่มินว่าพอเป็นลูกคนแรกอ่ะพ่อแม่ก็จะคาดหวังให้ตื่นเวลานี้นอนเวลานี้กินนมอย่างนี้ตัวจะได้สูงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับเราทำงานตั้งแต่เด็กด้วยค่ะความมีระเบียบมันมาเองแล้วด้วยความที่มีน้องชายถึง3คนยิ่งมันแบบกระเจิดกระเจิงเราก็จะต้องแบบช่วยแม่ช่วยพ่ออะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: คุณแม่ดุไหม
0: แม่กับพ่อไม่ดุเลยค่ะ
1: เหรอ
0: น้องๆจะบอกว่าหนูดุกับพ่อกับแม่อีกอะไรเงี้ย
2: เหรอจริงกันกี่ปีเรา
0: คือไล่กันเลยค่ะอย่างมิ้นแบบ31น้องก็30อีกคนนึงก็28ไล่กันลงมา
2: ไม่ได้ห่างกันมาก
0: ไม่ได้ห่างกันมากคุณแม่มีลูกไล่ๆกัน
2: แล้วเขาเชื่อเราหรอเวลาที่เราจะดุเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะแต่เรา
2: ใช่เพราะมันใกล้กันไง
0: ใช่แต่ละคนจะมีแบบสไตล์เป็นของตัวเองแล้วยิ่งแบบผู้ชายเนาะเขาจะมีความผาดโผนไม่เชื่อก็จะมีการต่อสู้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังกันบ้าง
1: ครับสักนิดนึง
0: สักนิด
1: น่าจะกลัวพี่สาวนะ
0: มินว่าเขาดูไม่กลัวค่ะแต่เราก็พยายามแบ่งให้เขากลัวอยู
1: ่ต้องแบ่งเลย
0: ต้องแบ่งต้องแบบว่าใช้เสียงคมก่อน
2: เห็นบอกคุณแม่เคยไปดูดวงมาบอกน้องคนต่อไปเนี่ยจะเป็นผู้หญิง
0: ใช่จริงๆแหละคุณแม่ตั้งใจอยากได้ลูกสาวตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากได้ลูกชายคนแรกแต่พอได้ลูกสาวมารู้สึกว่าลูกสาวเข้าที่เข้าทางมากกว่าเด็กผู้ชายเขาก็เลยข้อที่2ผู้ชาย3ผู้ชาย4ผู้ชายแม่ก็เลยไปดูดวงบอกว่าถ้าอยากได้ลูกสาวก็ต้องคนที่5แต่แม่บอกไม่ไหวแล้ว
1: 4คนแล้วนะ
2: ต้องเอา4ก่อนด้วยนะก่อนจะมีลูกสาว
0: เพราะเขาดูมาแบบตั้งแต่คนที่3อ่ะผู้หญิงดีกว่า
1: เออ
0: ยังไม่มาไปดูอีกเขาบอกต้องคนที่5แม่ก็เลยแบบพอพักปิดอู่
1: ไม่งั้นวุ่นวายเหมือนกันนะ
0: วุ่นวาย
1: สี่คนผมว่าก็น่าจะวุ่นวายแล้วนะ
0: สุดเลยค่ะเวลาไปไหนตั้งแต่เด็กจำได้เลยมันไม่เคยมีความสงบเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวก็แก้วในห้างแตกอะไรเงี้ยวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนคือแบบวุ่นวายสุด
2: มันจับไม่ทัน
0: จับไม่ทันเด็กตัวเล็กๆก็ไม่ทัน

0: ที่ว่าคำตอบไปคือคำว่าเผด็จการ อย่างที่คุณบอกเลย
1: ทั้งนั้นเลย
0: คุณคือเอาง่ายๆเผด็จการมากกว่าพ่อแม่ดูแลน้องใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
2: คือตั้งแต่เด็กอ่ะเราจะสลับกันเล่นน้องจะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้กับหนูหนูก็ต้องไปเล่นเตะบอลกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน
1: เตะบอลต้องเป็นเพื่อนเขาสลับกันไป
2: ต้องสลับกันเล่นใช่ค่ะแล้วแม่ก็สอนให้แชร์การเล่นการ์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นด้วยกันหมดเราว่านั่นแหละแสบสุดแล้วก็คือชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกินเวลาเราก็จะต้องเป็นคนที่มอนิเตอร์แทนพ่อกับแม่คือสมมติว่าเลิกเรียนเขาให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวเสาร์อาทิตย์ให้เล่น2ชั่วโมงมอนนี่คือจะเกินตลอดแล้วเราก็จะต้องเป็นคนแบบไปปิดคอมแรกๆก็แค่ไปปิดคอมที่มีเล่นเกมอยู
1: ่
2: ปิดเลยแรกๆ
1: น้องชายมีอาการอะไรไหม
2: บอกก่อนตอนแรกก็มันก็ทำใส่หูฟังเงียบๆหลังๆเดินไปปิดมันก็เริ่มมีน้ำหงยังไม่อะไรมากหลังๆหนูก็เลยตัดสายไฟยกไปเองนะ
0: ตัดชีวิต
2: ตัดสายไฟไม่ต
1: ้
2: องเล่นละยกทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละเป็นเรื่อง
1: อารมณ์เลยนะเอารมณ์เผด็จการเลยนะ
2: ใช่คือแบบว่าเริ่มแบบคุยกันไม่รู้เรื่องละ
1: คือแบบเผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่เรื่องนั้นตัดเรื่องยกคอมนี่ประมาณแบบเลขตัวเดียวพอเริ่มแบบเลข2ตัวเข้าโรงเรียนมันตก12วิชาพี่หอย
1: คือหมดเลยนะ12วิชามันมีทั้งหมดกี่วิชา
2: ก็12วิชา
1: 12วิชาคือ2ตัวว
2: ิชาเลยวิชาแล้วหนูก็คือตอนนั้นหนูอยู่ม.ปลายเรียนอยู่ประสานมิตรน้องม่อนเรียนอยู่ม.ต้นประสานมิตรครูก็มาบอกว่านามสกุลเดียวกันเนี่ยน้องชายใช่มั้ยช่วยดูน้องให้ทำการบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปพูดคุยว่าทำไมไม่ทำจริงๆเขาเป็นเด็กเรียนดีได้เกรด4มาตลอดอยู่ดีตก12วิชาเพราะว่าเล่นเกมติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าช่วงนั้นคุยกับมากี้ว่าเฮ้ยน้องสาวไปอินเดียดีมากมิ้งก็เลยแม่มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นมันต้องดีสำหรับไอ้ม่อนแน
1: ่ครับ
2: ไปเลยเหอะตก12วิชาหนูอายมากหนูข้าไปโรงเรียนเพราะว่าแบบคุยกันมาแบบสักพักก็ไม่แก้ก็เลยตัดสินใจส่งไปเลยค่ะ
0: เอาไปด้วย
2: ไปเลยทันที
1: เราเห็นเขาในบทบาทของผู้อ่านข่าวนะครับและหลายๆคนเรียกเขาว่าคุณป้าแต่ผมมาเจอตัวจริงไม่ป้านะครับพี่ปุ้ยครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะเขาเรียกป้าจริง
0: ๆยิ่งอยู่ยิ่งเด็ก
3: ป้าปุ้ยป้าปุ้ยที่อ่านข่าวอ่ะอยู่ช่องนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าทำไมแต่คนเรียกเราป้าแต่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าพอเราเห็นสภาพตัวเองแล้วมันก็ป้าจริงๆคุณผู้ชมขาบางคนเห็นพี่ปุ้ยมานั่งพูดขายของเนี่ยบางทีเดินเข้ามาถามเลยพี่หอย
1: ครับ
3: จะทาทำไมครีมเนี่ยแต่ถ้าผิวไม่ดีมันก็เท่านั้นเองปีนี้พี่ปุ้ยเลข5 54ย่าง55คุณผู้ชมต้องเปิดใจลองค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยจะบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะเมื่อก่อนมันแก่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพตอนเป็นป้าปุ้ยอ่านข่าวนะแต่ว่าวันเนี้ยพี่ปุ้ยนั่งตรงเนี้ย54จะ55แล้วนะคะคุณผู้ชมคะพี่ปุ้ยแฮปปี้กับผิวตัวเองมากเลยคือมันดีกว่าสมัยเป็นสาวๆเยอะเลยค่ะคิดไม่ผิดที่เมื่อ 5-6 ปีก่อนกล้าตัดสินใจใช้ไตรลาจิน่าค่ะเพราะจะบอกคุณผู้ชมว่าริ้วรอยคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนนะคะเรามีแนวตั้งด้วยแนวตั้งก็อย่างเช่นหว่านคิ้วเนี่ยขมวดคิ้วร่องน้ำหมากเนี่ยเขาเรียกแนวตั้งแล้วก็ร่องบนปากส่วนแนวนอนก็คือเส้นยิบยิบใต้ตาตีนกาแล้วก็เส้นบนหน้าผากเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าริ้วรอยแนวนอนเขาจะทำให้มันแลดูจางลงภายใน14วันซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะเพราะว่าเขามีเอกสารรับรองแล้ววันนี้มาหอมกับหอยนะคะโปรมันต้องไม่ธรรมดาต้องรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรจองเลยเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะที่หมายเลข1577นะคะ1577หรือว่า LINE แอดไทรลาจิน่าแบรนด์นะวันนี้จะให้คุณผู้ชม200สายนะคะที่จะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่ๆไปเลยและยังได้อีก2พกพานะคะเป็น4แล้วนะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ตัวนี้ค่ะเป็นโลชั่นน้ำหอมแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมได้ไปเลย5ชิ้นจาก 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทแล้วกลิ่นเนี่ยมันหอมจริงๆหอมสดชื่นหอมพรีเมียมแถมไม่พอนะยังช่วยผิวให้ชุ่มชื่นกระจ่างใสได้ด้วยปกติขายกันเป็นพันนะแต่วันนี้หลอดใหญ่ๆแบบเนี้ยแถมให้ฟรีไปเลยในเซตเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากได้โปรนี้นะคะหลอดใหญ่ๆแบบนี้ที่แถมฟรีนะคุณผู้ชมต้องโทรตอนนี้ที่หมายเลข1577นะคะ1577นะหรือ LINE @ไทรลาจิน่าแบรนด์คุณผู้ชมจะได้เซรั่ม2กระปุกแน่นอนอยู่แล้วจะได้อีก2กระปุก พกพาด้วยเป็น4นะคะคุณผู้ชมจะได้โลชั่นน้ำหอมผิวหลอดใหญ่ๆแบบนี้ด้วยเป็นสูตรใหม่ด้วยทั้งหมดนี้5ชิ้น 2,990 บาทแล้วหนักๆแบบนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมสแกนจ่ายตอนได้รับของก็ได้แต่คุณผู้ชมต้องกดย้ำๆมาจอง

0: ที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @trilagina brand แล้วเอาไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ
1: จะสวยแต่หน้าไม่ได้ค่ะต้องสวยทั้งตัวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ป้าพาจะมา
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: มีมี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
8: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
9: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ

0: ได้เลย
1: ถ้ากินกระเดียตอนลากลงน้ำน่ะ
2: ไม่ใช่
0: อันนั้นของโปรด
2: เดี๋ยวสิใครจับตะหลิวเธอรู้เลยเธอทำของข้าบ่อย
3: โดนใช้โดนใช้ปก
1: ติในช่วงแต่งตัวมากินค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
2: ซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้คือ
4: ยูสุมองรังครับ
2: ยูสุมองรังเข้าปากแล้วมัน
5: แกไม่อ่อนแอแถมเนี่ยไม่รู้จักแยกแยะระหว่างบุญคุณกับความถูกต้องอีกน่าเสียดาย
6: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำวันนี
7: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
9: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
10: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
9: กด Spotify เขารู้กัน
10: ดูเลิกกับเขาแล้ว
11: หอมกระหอยช
12: ่อสนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี
13: ้คุยกันมาแบบสักพักก็ไม่แก้ก็เลยตัดสินใจส่งไปเลยค่ะ
14: เอาไปด้วย
13: ไปเลยทันทีหนูก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องค่าเรียนเลยเดี๋ยวหนูเนี่ยแหละจะเล่นละครส่งน้องไปอินเดียเองแม่ไม่ต้องทำอะไรแค่ทำตามที่หนูบอกแค่นี้นะอะไร
15: ไปบนเขาบนน
13: ี้ไปบนเขา
15: เลยจริงเหรอมันเป็นโรงเรียนหรืออะไรไป
13: โรงเรียนแบบที่ขึ้นเขาเลยพี่หอยมันจะต้องมีวันที่แบบลงมาจากเขาอ่ะหรือแบบป่วยมากๆก็ยังลงมาไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้รถที่แบบเหมือนลง
15: ให้ความยากลำบากในการแบบว่าลงจากเขาแน่ก็ไม่จะได้ไม่ต้องลง
16: แล้วเขาไปอยู่กับใครอายุเท่าไหร
13: ่เขาชวนเพื่อนในห้องเรียนไป1คนค่ะตอนนั้นเขาอายุประมาณม.2เลย
16: เดี๋ยวนะแล้วทำไมพ่อแม่เพื่อนถึงอนุญาตให้คนนั้นไปด้วย
13: ก็ดีก็มันดื้อด้วยกันบางครั้งแต่หนูไม่ได้คุยกับพ่อแม่เพื่อนเขานะน้องอ่ะก็แบบเหมือนชักจูงเฮ้ยไปด้วยกันเนี่ยพี่บอกว่าดีมันอาจจะหลอกเพื่อนอย่างนี้ก็ได้เพื่อนก็เลยไปด้วยเลยทั้งคู่จับ
16: กลับมาดีไหม
13: กลับมาดีเลยค่ะกราบถามพ่อแม่นอนเข้านอนตรงเวลาเขาก็รู้แล้วว่าความละหมาดเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันลาออกโดยการที่ไปตีกันลิงบนภูเขาจริงๆไม่หรอจริงๆเขาไปตีกันลิงก็ไม่เว้นป่า
15: เออลิงป่า
13: ที่แบบว่ามันบอกว่าเล่นบาสแล้วมันก็ไปแอบลิงมาบุกห้
15: อง
13: เทโกโก้อะไรไม่รู้เต็มเตียงแล้วก็เอาใต้ห้องมันบอกมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครูก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มีปัญหาเยอะขนาดนี้ถูกส่ง
15: ตีกับลิงเลยลิงกลับบ้านเลย
13: ไม่ใช่แค่ลิงตัว2ตัวนะลิงทั้งฝูงเลยอ่ะแล้วเขาก็ถ่ายสภาพห้องมาให้ดูว่าแบบลิงเข้ามาทำลายห้องเขาจริงๆนะ
16: ดูเผด็จการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันแค่น้องบ่นเนี่ยเราก็เสียน้ำตาได้เลยหรอ
13: คือมันเหมือนแบบเราเลี้ยงเขาจริงๆอ่ะคือหมายถึงว่าเราโตไล่กันมาตั้งแต่เด็กเราก็จะมีวีรกรรมแบบว่างัดคอน้องเจ้าม่อนเหมือนกันโดนแบบว่าลงบันไดแล้วก็รัดคออย่างนั้นว่ามันเหมือนเราผ่านอะไรในการเลี้ยงมันไม่ใช่แค่ว่าเราเล่น
15: อ
13: ่ะคือเราเลี้ยงเขาด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบพอทุกวันนี้ถ้าเกิดน้องพูดอะไรให้แบบเราเสียใจหรือว่ามันเหมือนแม่คนนึงอ่ะพี่หอ

0: ูดกับแม่เลยว่าแบบเนี่ยถ้ามีลูกอีกนะไม่อยากมีแล้วพอรู้ซึ้งถึงคำว่าแบบเวลาลูกทำให้เสียใจอ่ะเป็นยังไง
1: มันจะรักทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้วไม่กล้าด่ากลับแต่ว่าเวลาทะเลาะกันกล้าสู้นะ
2: เคยแบบทะเลาะกันแบบเรื่องที่
1: เคยตีกันไหม
2: หนักหนักเลย
0: หนูจะเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวแล้วชอบไปแย่แบบแซวแกล้งแกล้งเวลาตีกันก็คือถีบกันติดลำโพงหรือแบบสู้กันแบบเป็นมวยเลยตอนเด็ก
2: กับน้องชายนะ
0: ใช่แล้วจะเป็นแมทถูกแมทคู่จะเป็นมิ้นมอสมิ้นม่อนมิ้นใหม่จะไม่เป็นเด็กผู้ชายตีกันเองเพราะว่าเราอ่ะจะเป็นฝ่ายแบบแกว่งกัน
2: แกว่งไป
0: แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเราสมั
2: ครแต่ไม่เคยมีเรื่องกันเอง
0: เขาจะไม่มีเรื่องกันเองส่วน
2: มีกับพี่สาวคนเดียวเลย
0: จะเป็นฝ่ายแบบ
2: ครับ
0: กับเราส่วนมาก
1: แต่ละคนนิสัยเป็นยังไงบ้าง
0: อย่างคนที่สองเขาจะติดเลยค่ะอยู่ดีๆก็อยากจะไปเรียนเชียงใหม
2: ่
0: รักสัตว์รักธรรมชาติไม่ค่อยคุยกับคนตั้งแต่เด็กแม่ไปโรงเรียนเขาก็จะยืนคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยจะเป็นสาย
1: อินโทรเวิร์ต
0: วันดีคืนดีเอากวางหิ้วเข้าบ้านหิ้วแบบเลี้ยงทุกอย่าง
2: เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เอากวางเนี่ยนะ
0: ทุกอย่างมาเลี้ยงหรือเบียดดากอนตัวกิ้งก่ากิ้งกือเขาจะเลี้ยงหมด
2: โตขึ้นจะเปิดสวนสัตว
0: ์หนูก็กลัวเหมือนกันคนที่สามก็คือน้องม่อนน้องม่อนก็จะเป็นแนวเฮลชอบดนตรีชอบกีฬาเล่นกีฬาเก่งทุกประเภทแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าจะต้องมีบาดแผลกลับมาบ้านโดยการ

0: มเกาหลีเลยทำไมเราก็บอกว่าสร้างพีระมิดอ่ะหัดสร้างจากฐานบ้างอย่ามัวแต่ไปอยู่บนยอดแค่นี้เลยเขาจะพูดอ่ะคมแล้วก็เข้าใจเลยว่าเออทำไมมันถึงเป็นทนาย
1: เ
0: พราะคำพูดเขาจะแบบ
1: มีเหตุผลแล้วก็แบบว่ามีหลักการ
0: มีหลักการ
1: เออ
0: แต่ละ
1: แต่ละคนก็แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันไม่
1: มีมีใครแบบนิสัยเหมือนเราบ้างไหม
0: ไม่มีเลยลูกกับพ่อแม่เลี้ยงเหมือนกันนะคะ
1: เออ
0: แต่สี่คนก็คือสี่สไตล์เลย
2: แล้วบ้านนี้มีวิธีการแสดงความรักยังไงคะ
0: มีอะไรคุยกันทุกเรื่องค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเพื่อนสนิทที่เรารู้เลยคือพ่อแม่พี่น้องคุยกันทุกเรื่องกอดหอมกันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่ในบ้านเราไม่มีใครรู้อ่ะจะรู้กันหมด
1: ไม่เคอะเขินไม
0: ่ไม่เคอะเขิน
1: ไม่กลัวว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่เลยค่ะก็กอดหอมกันได้ตั้งแต่เด็กคือเหมือนแบบเราเลี้ยงมาด้วยความใกล้ชิดกันมาก
2: ๆคีย์เวิร์ดคำต่อไปเพ้อเจ้อเฮ้ย
0: กลุ่มเนี้ยเขาจะมีกลุ่มว่าเพอร์เจอร์หนูก็ถามว่าทำไมถึงชื่อนี้นะอาจจะพูดชอบพูดเพอร์เจอร์มั้งอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ไปเรื่อย
0: แล้วพี่ก็บอกว่าเอ๊ะเราถึงได้เข้าแกมเพราะว่าเราต้องพูดเพอร์เจอร์หรอ
1: ความใฝ่ฝันเลยอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่ครูไม่ให้เป็น
0: เราเป็นคนมีจังหวะเป็นของเราเองเพื่อนยกมือเราอาจจะแบบ
1: แต่ความฝันคุณไม่หยุดยั้งอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
0: เรียนวิทยาศาสตร์เราชอบมากดวงดาวนู่นนี่นั่นได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีผสมอะไรไม่รู้ว่าแล้วไฟไหม้มาที่
2: คีย์เวิร์ดคำต่อไปคือคำว่าเนตรนารี
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่เครื่องแบบไปซะด้วย
0: เขาก็ถามว่าทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนักประสิทธิ์มั้งคะโรงเรียนมีสอนแล้วหนูเพิ่งมารู้ที่หลังว่าพี่ตุ่มปิยวัฒน์

0: ามเรื่องในทรงธรรมอย่างเงี้ยคุณกำลังเล่นกับไฟอยู
1: ่แต่ผมไม่กลัว
0: คนที่พูดอย่างนี้มีอันเป็นไปเท่านั้นแหละควรทั้งชั้นด้วย
2: ชื่ออะไร
3: กุหลาบค่ะฉันเคยรู้จักเธอมาก่อนหรือเปล่า
0: เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคุณพร้อมหรือยัง
3: พร้อม
4: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส

0: ไม่คิดจะเล่าให้ผมฟังเลยว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาสองคอควรไปหลอกให้น้ำรินทำอะไรสองคนนะ
1: นี่ขนมเจ้านี้อร่อยนะฉันต่อคิวซื้อตั้งนานเนี่ย
0: คุณเล่าให้ผมฟังก่อนได้ไหมว่าเมื่อคืนนี้คุณไปทำอะไรทรงพล
1: นี่ถ้าคุณไม่กินฉันกินหมดนะ
0: ต่อให้ผมเค้นคุณยังไงคุณก็ไม่บอกผมคุณรู้ตัวป่ะว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับงูพิษอ่ะสองค
1: อนี่ตอนแรกว่าจะกินเป็นเพื่อนซะหน่อยพูดอะไรน่ารำคาญฉันไปนะแล้วกินให้หมดด้วยนะต่อคิวตั้งนานอ่ะ
0: เล่าให้ผมฟังก่อนดิ

0: ม่หาเจอป้าป้าป้าเอาดิป้าป้าให้ออกไม่ได้แล้วป้าป้าให้ออกไม่ได้แล้วป้าป้า
1: ให้พ่อฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้น
2: พ่อ
1: จู
2: พ
1: ่อให้พ่อฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้น
2: อีกูลาอีกูลาอีกูลาอีกูลามาอีกูลามึงทำกูกูจะฆ่ามึงอีกูลากูจะฆ่ามึงกูจะทำน้องกันไม่ได้อีกูลาอีกูลา
1: อีกูลาไหน
2: อ่ะ

ไม่ได้มึงตายมึงโกรธป้าอย่าห้ามหนูป้าป้าป้าบอยหนูดิป้าหนูตายป้าป้าป้าบอยหนูป้าหนูอยากตายป้าป้าป้าให้หนูตายป้าป้าให้หนูตายป้าไม่อยู่แล้วป้า

0: เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรีบเคลียร์เข้าใจไหมไม่ใช่วางไว้แบบนี้ทุกโต๊ะเนี่ยเราต้องเช็คเรียบร้อยรู้ไหมแล้วไม่ต้องให้ใครมา
1: เน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจหรือเปล่า
1: จัดการอยู่ไหน
0: จัดการให้เรียบร้อย
2: ครับมีอะไรให้ช่วยเหลือฮะ
3: ใครโชว์บนเวทีอ่ะ
2: ซูซี
4: ่มีอะไรหรอผู้จัดการ
2: เนี่ยครับนางโชว์มีอะไรหรอครับ
4: มีอะไรหรอ
3: นี่

0: สดิ้งไปไปไปไป
1: เย็นครับ
2: โอ๊ย
1: ไปเย็นครับมีอะไรฮะ
3: นางกวักอยู่ไหน
2: หนูไม่รู้อ่ะ
0: มันอยู่ไหน
2: หนูไม่รู้จริงอะค่ะพี่ยังบอกหนูให้ตายหนูก็ไม่รู้ก็เมื่อ2วันก่อนอีกุหลาบมันขึ้นแทนน่ะพี่อ่ะตบหนูให้ตายหนูก็ไม่รู้ถามผู้จัดการดูดิ
1: จริงครับจริงครับวันนั้นกุหลาบก็ขึ้นแทนซูซี่ครับเขาเคยแทนกันฮะวันนั้นคุณทรงพลยังมายังเรียกกุหลาบไปนั่งที่โต๊ะตั้งนานนะครับ
3: แล้วหน้าตาเป็นยังไงมีรูปถ่ายแล้วมีประวัติมันหรือเปล่า
1: ประวัติไม่มีครับแต่รูปร่างก็สูงสูงนะครับแล้วก็หน้าตาโอเคครับ
3: ถ้านางกุหลาบมาทำงานนะแกรีบติดต่อฉันด่วนเลย
1: โอเคครับครับครับผมขอตัวก่อนนะครับ

0: นี่มันน่าจะรู้ว่าเราตามที่นั่นนะมันก็จะเหลือที่เดียวนะนี่ก่อนแกสั่งลูกน้องให้ไปฝ่ายวรเทพแล้วแกก็เจอฉันที่โรงพยาบาล
1: ครับท่าน

0: ครับท่านครับมาที่นี่
1: มันว่ายนางกุหลาบกับไอ้ช่องขอนี่มันคนคนเดียวกันแต่ตอนนี้มันก็ไม่น่าจะกลับไปที่บ่ายอีกแล้วเพราะป่าน

0: นไข้ชื่อวรเทพหายไปไหนคะ
1: อุ๊ยคุณวรเทพไม่อยู่แล้วหรอคะตายละ
0: หมอเขาว่าแล้วแม่คุณหายไปไหนอะ
2: โอ้ก็เดินเล่นข้างนอกอะแล้วอะไรเนี่ยคุณ
0: กลับไปที่ห้องแล้ว
2: ทำไมอะ

0: Como ali eu vou.
1: บนเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้น้ำปราตําหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปราตําหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตําแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: กุลิพัฒน์จะให้
10: เร็วๆนี
11: ้จริงการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
12: เรายังอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมาก
13: คนอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ

0: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
1: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
2: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
3: พี่โกหมายความว่าไง
1: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
4: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแตกที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
7: 3 plus premium เรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่า
8: ก็ติดตามร่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3 plus ผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุด exclusive จากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3 plus
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: แม่ไปหาหมอกัน
12: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการ

0: ดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ได ้แล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: สนับสนุนโดย Hilux Travel พอใจบักเก็ตเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู
6: ฉันจะพาคุณออกจากนี
7: ่ไปเลย
6: อ
7: ่
6: ะไปเ
7: ตรีย
6: มเร็วสิพวกไอ้ทรงทำจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเร็ว

0: ชงโคมันต้องรู้จริงๆมันพาวรเทพหนีไปแล้ว
1: จะยังไงต่อครับนาย
0: ไปก่อนแกตามล่าไอ้ชงโคกับวรเทพให้ฉันให้ได้ฉันจะฆ่าพวกมึง
1: ครับท่าน
0: แล้วก็อย่าลืมนะส่งคนตามอีกการมาด้วยครับท่าน

0: เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่บ้านผมมาคุณพาผมมาทำไมอ่ะ
1: แล้วใครว่าฉันพาคุณกลับบ้านล่ะพวกมันกำลังตามล่าฉันอยู่อ่ะถ้ามันหาฉันไม่เจอมันต้องตามล่าคุณเค้นคอคุณหาฉันจนได
0: ้แต่ผมไม่รู้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: แล้วใครก็จะเชื่อฉันไม่อยากให้คุณเจ็บตัวฟรีแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วไป

0: เลวกับคุณเอาไว้ตั้งเยอะทำไมคุณยังมาดีกับผมอีก
1: ฉันก็ไม่ดีอะไร

0: เพียงแต่ฉันไม่อยากพวกมันตามเจอเดี๋ยวฉันจะไม่ปลอดภัยและอีกอย่างคุณก็ยังมีประโยชน์ต่อฉันบ้างพักผ่อนซะไปละ
1: ชงโครักษาตัวด้วยระวัง

0: อ้าว
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดีนั่งนั่งนั่งเป็นยังไงบ้างอาการฮะชีวิตของเราเนี่ยเข้าที่เข้าทางดีแล้วหรือยัง
1: ครับอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบผู้พิพากษาครับหวังว่าจะช่วยประโยชน์ให้กับสังคมได้บ้างครับ
0: อาจารย์ดีใจนะที่เห็นน่ะเราสามารถลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตของเราได้หลังจากที่ต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆมาตั้งเยอะแยะมากมายนะอะไรบางอย่างจะให้เราอยู่ได้ยังไงล่ะนี่เป็นหลักฐานทางคดีเกี่ยวกับนายทรงธรรมอย่าถามอาจารย์นะว่าได้มาจากไหนเนี่ยมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับเราบ้าง
1: คุณแม่ครับอาจารย์ผมไม่รู้จะตอบแทนอาจารย์ยังไงดี
0: ไม่ต้องมาขอบคุณอะไรหรอกอาจารย์เองก็จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยผมนี่มันดีขึ้นบ้างเหมือนกันก็เท่านั้นเธอเองก็เหมือนกันนะอย่าหักโหมให้มันมากนะพักผ่อนให้มันมากๆหน่อยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วเอกสารเนี่ยสำคัญมากเลยนะอย่าให้หายนะถ้าหายแล้วก็จะเอาผิดนายทรงธรรมไม่ได
1: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์งั้นผมกลับก่อนนะครับ
0: เอา
1: คุณครับ

0: วันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
4: ์ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
6: มันสมบูรณ์แบบมาก
7: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
8: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
9: ครัวคุณไป
10: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
11: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
12: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
13: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
10: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
14: ถ้ามึงอยากได
13: ้เข้ามา
15: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
16: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
17: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
18: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ไม่รอมีสิทธิ์ไม่คลาด
22: ให้มันแห้ง
23: ให้มันสุก
22: ไม่กินกระดิบนะ
23: ได้เลย
22: ไม่กินกระดิบก็ลากลงน้ำน่ะ
23: ไม่ใช่
22: อ
23: ัน
22: นั้นของโปรด
23: เดี๋ยวดิ
22: จับตะหลิวเธอรู้เลยเธอทำของข้าบ่อย
23: โดนใช้โดนใช้ปก
22: ติในช่วงแต่งตัวมากินค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
24: ซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้คือ
25: ยูสุมองรังครับ
24: ยูสุมองรังเข้าปากแล้วมัน
22: เ
26: ฮ้ยเฮ้ยมือท่าน
27: ข้าเคยบอกพี่หมื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
28: ถ้าได้อาบน้ำแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
29: ลดปริมาณ
30: ใช
29: ่หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
31: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
29: สสว.ปลดล็อก SME
32: กลิ่นปากต้องดาลิมิน
33: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมินต
34: ์ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
33: ่เบรกกิ้งโซดาจุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
35: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
36: ้ได้
37: งามอย่างไทยเลยนะคะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณแม่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนที่คุณเคารพให้กับคนที่คุณรักนะคะหรือว่าอยากจะได้ชุดไทยแบบสวยๆไว้ใส่ออกงานแบบใส่ง่ายใส่สบายทั้งในชีวิตประจำวันหรือออกงานเนี่ยเอาเป็นว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ
38: กับเซ็ตผ้าถุงลายไทยค่ะจากมิสลิลลี่นั่นเองโอ้โหวันนี้เรากรอบมาให้ถึง8ลายคุณผู้ชมคะได้เป็น8ผืนแน่นอนแล้วสีสันสดใสสวยสับไม่หลับในและวันนี้คุณผู้ชมราคาแม่ๆเ ้นะคะจากปกตินะคะซื้อผืนเดียวคุณผู้ชมผืนละ590บาทลายสวยตาแตกเลยคุณผู้ชมบอกเลยแต่โปรวันนี้สุดพิเศษค่ะซื้อ4แถมอีก4รวมเป็น8ผืนไปเลยแล้วลายไม่ซ้ำแต่โลกต้องจำเราตลอดไปแน่นอนและพิเศษยิ่งขึ้นนะคะถ้าโทรด่วนตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยรับเพิ่มค่ะเป็นเข็มขัดนะคะซิลเวอร์ชามค่ะสวยเก๋มากคุณผู้ชมมูลค่า490บาทนะอีก1เส้นให้ไปค่ะแต่ขออนุญาตคละลายคะแบบไปให้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่ารวมทั้งเซตคุณผู้ชม 5,210 บาทพิเศษให้คุณจ่ายแบบสบายกระเป๋าค่ะแค่999บาทเท่านั้นและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนะคะอยากได้รีบโทรด่วนนะคะ02-161-3233ย้ำค่ะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะ
37: เอาเป็นว่าย้ำว่าโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดค่ะ
38: โอ้โหต้องรีบโทรแล้วไหมล่ะคุณผู้ชมคะราคาคุ้มค่าเซตดีขนาดนี้คุณแม่ๆสาวๆบอกว่าอุ๊ยตาราคาดีขนาดนี้แล้วเนื้อผ้าจะดีเหมือนราคา

0: ขอบอกการันตีเลยใส่อยู่กองนี้ค่ะแม่คะโอ้โห
1: เป็นไงคะ
0: มันนุ่มมันละมุนมันสบายตัวไม่ร้อนไม่อึดอัดเลยเพราะลายเนื้อผ้าของเราคุณผู้ชมเป็นโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีพรีเมียมเลยคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราสวมใส่แล้วเนี่ยมันจะนุ่มนุ่มนวลไปกับผิวไม่บาดผิวไม่ระคายเคืองเลยอากาศร้อนแค่ไหนเอาอยู่แล้วเนื้อผ้ามันทิ้งตัวเนื้อผ้าเขามีน้ำหนักนะคะแม่คือใส่แล้วเนี่ยเอ้ยมันได้ทรงช่วยพรางรูปร่างได้ดีคุณผู้ชมและที่สำคัญสุดนะคุณผู้ชมขาใครขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะมาเจอผ้าถุงของมิสซิลลี่นะโอ้โหใส่สบายเลยแปลว่าวัยคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะใส่ได้เลย
1: ของเราตัวนี้บอกเลยว่าเด่นมากๆในเรื่องของการซับน้ำดีเยี่ยมเนี่ยค่ะพี่ฝนขา
0: โอ้โหไม่น่าล่ะวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าช่วงล่างแห้งมากเลยหมายถึงช่วงที่ใส่กระโปรงลงไปเนี่ยคุณผู้ชมขาโอ้โหมันแห้งมันเบามันสบายมีความสุขกับการใช้ชีวิตเหลือเกิน
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้เห็นกันจะเลยนะคะว่าสิ่งที่เลือกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนจะต้องชอบในเรื่องของการซับน้ำ
0: อ่
1: ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะจุ่มให้ดูนะคะว่าเวลาซับน้ำดีๆเนี่ยเขาเป็นยังไงสังเกตนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือผ้าถุงของเราเนาะ
1: ผ้าถุงของเราเขาซับไปปุ๊บนะจุ่มน้ำปุ๊บเขาก็คือจะซับน้ำได้ดีเห็นไหมคะเขาซับน้ำได้ดีคือซึมเร็วซึมไวว
0: ันนี้ให้ไปทั้ง8ลายและสวยทุกสีสดใสนะคะสวยแบบมงลงแน่นอนและที่สำคัญนะคะลายที่เราเลือกไปให้เนี่ยคือใส่แล้วเป็นไงคะดูสุภาพเรียบร้อยขึ้นมาทันใดเลยและดูสวยแพ้คุณผู้ชมเหมาะกับทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยแม่ป้าย่าใหญ่คือใส่แล้วสวย
1: อีกอย่างนะคะที่ลูกค้าซื้อกันไปเยอะมากๆเนี่ยก็คือซื้อไปเป็นของขวัญค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครกำลังหาของขวัญในงานมงคลหรือว่าเป็นของฝากเวลากลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอุบอกได้เลยว่าผ้าถุงลายไทยเนี่ยแหละถือว่าเป็นของขวัญที่ใช้ได้จริงๆค่ะผู้รับประทับใจผู้ให้ก็มีความสุขแม่ๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ
0: ชอบจริงอะไรจริงคุณผู้ชมพี่อู๋เพราะว่าพี่ฝนเนี่ยนะคะเคยซื้อไปฝากคุณย่าคุณยายแล้วที่ต่างจังหวัดคุณผู้ชมค่ะเราก็ได้หน้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะแสดงความกตัญญูอยากได้หน้าแบบพี่ฝนนะซื้อผ้าถุงไปเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะ8ตัว8ลายไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็ลวดลายแต่ละผืนเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าโอ้โหสีคมชัดจัดเต็มคุณผู้ชม
1: แม่ๆหลายคนเนี่ยอยากจะได้แล้วแหละพี่ฝนก็ถามไปเข้ามาว่าผ้าเนี่ยมันผืนใหญ่ไหมบางทีแม่ตัวใหญ่นะมันขนาดเท่าไหร่กันคะเนี่ย
0: นี่แม่ๆขาใหญ่ไม่ใหญ่แม่ดูว้ายไม่ใช่ผืนแค่นี้นะจ๊ะแต่นี่มันผืนเท่านี่ต้องบอกว่าหน้าผ้าเนี่ยคุณผู้ชมขาหน้ากว้างของเขาตรงนี้นะคะ176เซนแม่ตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ S ยัน 2XL ใส่ได้พี่ฝน L 32ใส่ได้เลยแล้วก็ความยาวคุณผู้ชมค่ะความยาวของผ้าถุงเนี่ยนะคะยาวลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ115เซนแต่แม่ไม่ต้องกังวลพี่ฝนเนี่ยสูง160คุณผู้ชมค่ะคือใส่แล้วเนี่ยแม่สามารถทบนะคะข้างในได้คือถ้าใครตัวสูงอ่ะก็ไม่ต้องทบเยอะถ้าใครแบบตัวไม่สูงนะคะแบบตัวแบบประมาณพี่ฝนเนี้ยก็ทบเข้าไปหน่อยแล้วก็เนี่ยมันก็จะพอดีกับขาเราคุณผู้ชมใส่แล้วก็ยังไงคะสวยสง่าดูพรางรูปร่างและลายสวยชัดจัดเต็มโอ้ยถ้าเป็นหนูเอฟแล้วนะแม่ต้องรีบโทรแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าราคาดีมากค่ะแม่หลังบ้านล่าสุดเขาแจ้งมานะคะว่าระหว่างที่เราสองคนตรวจลวดลายผ้าโอ้โหสายโทรเข้ามาเยอะมากมากเพราะใครๆก็อยากสวยเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะถ้ายังไม่สวยอย่าหยุดนะแม
0: ่
1: ตอนนี้เหลือจำนวนจำกัดแล้วนะคะเพราะอะไรวันนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษจริงๆดังนั้นถ้าเกิดลูกๆดูอยู่อุ๊ยอยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คุณแม่ให้คุณป้าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม่ๆดูอยู่อุ๊ยฉันก็อยากจะเก็บไว้ใส่เองฉันก็อยากจะสวยนะจ๊ะเทศกาลเมืองไทยก็เยอะรีบยกหูนะคะแล้วโทรขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะเพราะอะไรโปรโมชั่นพิเศษมากนี่คือมิสลิลลี่ผ้าถุงลายไทยเย็บสำเร็จรูปนะคะจากปกติแล้ว1ผืนเนี่ยผืนละ590บาทค่ะแต่โปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ก็คือซื้อ4แถมอีก4ทั้งหมดรวมเป็น8ผืนนะคะแล้วแต่ละลายแบบไม่ซ้ำสวยทุกแบบสวยทุกลายค่ะและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกถ้าโทรตอนนี้นะคะรับเพิ่มไปด้วยนี่เข็มขัดซิลเวอร์ชาร์มปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่ม490บาทแต่วันนี้รับไปเลยค่ะ1เส้นขออนุญาตนะคะคละแบบสวยๆไปให้จากมูลค่ารวมทั้งหมด 5,210 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายในราคาสบายกระเป๋าค่ะเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ900

0: 99บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแต่บอกก่อนนะคะว่าสิทธิ์ที่จะซื้อในราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดดังนั้นแม่ๆอยากสวยรีบโทรเข้ามาในช่วงเวลาของรายการตอนนี้เลยนะคะที่021613233หรือว่าจะช็อปผ่านไลน์กันก็ได้ที่ Asai Happy CS3 ค่ะ
1: โอ้ยต้องรีบแล้วค่ะแม่ๆค่ะแล้วโทรตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะได้เข็มขัดสวยๆฟรีๆไปด้วยสวยมากอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะอันนี้ให้ไปแบบฟรีๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วและสวยจริงๆนะคะโดยเฉพาะใส่กับผ้าถุงของเราเข้ากันแบบสุดๆเลยค่ะคุณแม่คะยิ่งเป็นแบบผ้าถุงสำเร็จรูปแบบนี้แล้วก็ผู้ใหญ่นี่ถูกใจมากๆนะคะท่านได้รับไปแล้วสวมใส่ได้ทันทีค่ะไม่ต้องลำบากอุ๊ยไปคอยหาช่างมาเย็บให้ใหม่คือซื้อไปปุ๊บใส่ปั๊บป้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยเลยจ้ะแม่จ๋า
1: ใส่ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บสวยปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเลยคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมอย่ารอช้านะโปรดีมากโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อ4แถมอีก4รวมเป็น8พื้นไปเลยคุณผู้ชมคะและพิเศษยิ่งขึ้นถ้าโทรทันตอนนี้นะคะรับเพิ่มค่ะเป็นเข็มขัดนะคะซิลเวอร์ชามนะคะสวยเก๋มากเราให้กันไปแบบฟรีๆเลยทั้งหมดนี้ราคาสบายกระเป๋าแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมและจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมรีบโทรด่วนนะคะ021613233ย้ำนะคะ021613233หรือชอบผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วและตอนนี้หลังบ้านก็แจ้งมาบอกว่าโหสายเข้ามาเยอะมากๆ wow. เลยนะคะแสดงว่าแม่ๆหลายคนคุณผู้หญิงหลายคนอยากได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราใจดีนะคะงั้นจากตอนนี้ต่อเวลาให้แล้วกันเนาะหลังจบรายการรีบโทรมานะคะต่อให้อีก10นาทีเท่านั้นนะแม่นะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากเวลานี้ไปแล้วไม่ได้ในราคานี้แล้วนะแม่
1: ใครที่ยังไม่เคยใส่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยมีต้องมีติดตู้เสื้อผ้าไว้แล้วนะคะเพราะว่าคุณจะได้ใส่แน่นอนและคุณจะไม่มีวันลืมผ้าถุงลายไทยจากมิสลิลลี่ค่ะหยิบใช้ได้ตลอดปีตลอดไปแน่ๆเลยวันนี้หมดเวลาแล้วอ่ะพี่อุ๊ขาขอเวลานะคะไปบอกความเป็นไทยกับมิสซิลลี่ผ้าถุงผ้าไทยของเรากันก่อนดีกว
0: ่
1: าโทรให้ทันนะคุณผู้ชมขาวันนี้ลาไปก่อนนะพี่อุ๊
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สนับสนุนโดย LINE BK

0: พราะ
1: เป็นไงบ้าง
0: สนุกดีค่ะแต่คุณพ่อเรียกกลับมาทำไมอะคะหนูกำลังช้อปปิ้งเพลินจะตายที่ปารีส
1: เจ้าพลไม่สบาย
0: ไม่สบายขนาดไหนอะคะ

0: จเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นคร
1: ับอารวาสอีกแล้วทางมันหนักจริงๆเลย
2: โอ้ยปล่อยกู
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับ
2: ปล่อยกูดิรู้ไหมพ่อมันใครฮะพ่อมีตังค์เอาไว้มึงขึ้นมาสองมึงจะทำอะไร
0: ใจเย็นครับ
2: มึงจะทำอะไร
0: ใจเย็นครับ
2: ปล่อยกู
0: ใจเย็นครับ
2: ปล่อยกูมึงไม่ใคร
0: ใจเย็นครับคุณสมพล
2: ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
0: ที่นี่โรงพยาบาลครับคุณสมพล
2: โรงพยาบาลอะไรมึงจะกระไถไหมฮะ
0: ใจเย
2: ็
0: นครับมึง
2: จะทำอะไร
0: ใจเย็นครับ
2: ปล่อยกู
0: ใจเย็นครับ
2: ปล่อยกูมึงไม่ใครเนี่ยฮะ
0: ผมเป็นหมอครับ
2: มึงจะทำอะไร
0: ใจเย็นครับ
2: มึงจะทำอะไร
0: ใจเย็นครับ
2: ปล่อยกู
0: ใจเย็นครับ
2: มึงปล่อยกูมึงไม่ใครเนี่ยฮะ
0: ผมเป็นหมอครับใจเย็นคร
2: ับมึงไม่เชื่อปล่อยกู
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับ
2: ปล่อยกูดิรู้ไหมพ่อเป็นใครฮะพ่อไม่ตังค์เอาไว้

0: คุณหมอครับทำไมเจ้าผลมันเป็นอย่างเงี้ย
1: ผมคิดว่าคุณทรงพลเนี่ยแกคงจะคิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยมีอาการทางจิตครับ
2: นี่คุณหมอหมายความว่าเจ้าผลมันเป็นบ้าไปแล้วเหรอคะ
1: หมอยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอาการอีกครั้งหนึ่งครับ
2: นี่มันอะไรกันนะคะคุณพ่อที่ไปเมืองนอกไม่กี่วันกลับมาแล้วเป็นแบบนี้อ่ะใครเป็นคนทำเจ้าพลนะคะ

คนช่วยๆอย่างแกไอ้หรอมีพอดีแล้ว

0: ที่เขามาฟังทำไมไม่เปิดหน้าต่างอะอยู่ในห้องมืดๆน่าจะเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทหน่อย
1: เปิดทำไมหน้าตาผมมันน่าดูมากเลยอับเป็นรักตายแต่คุณยังตกใจเลยกับคุณอื่น
0: คิดมากนะมันไม่ได้สำคัญตรงนั้นหรอกมันสำคัญที่จิตใจมากกว่า
1: จริงสมัยเนี่ยคนมันก็ดูกันที่เปลือกนอกนั้นไม่มีหรอกประเทศที่จะมองเข้าไปถึงข้างในช่างมันเมื่อชะตาเป็นลิขิตผมเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไงได้
0: แล้วชะตาก็ลิขิตให้ฉันติดคุกเหมือนกันนะสิแต่ทำไมฉันลุกขึ้นยืนแล้วก็สู้ต่อได้อ่ะฉันไม่มานั่งสงสารตัวเองเหมือนกับที่คุณเป็นอ่ะฮะเชิญเพิ่มพวกสงสารตัวเองต่อไปกันแล้วกันฉันไปแล้วนะฉันมีธุระ

0: ู่ที่ใจที่ใจเราทำไม่สวยทำไม
1: มองไปที่ไหนไม่พบอะไรที่ดีที่จะทำให้ใจ
0: ทำมาไม่ในครึ่งเดียว

0: นั้นรู้สึกเช่นไร
1: พี่เทพ
2: คุณทิพย
1: ์พี่เทพเป็นอะไรอ่ะ
3: ฟันโอ้
4: หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโอ้
4: ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: Is that good?

0: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม่
2: อ
1: ุ้
2: ย
0: ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
6: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
7: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
8: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
9: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
10: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
11: แล้วคุณจะเสียใจ
12: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กับลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
13: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เฮ้ยมันหมูดีกว่า
16: ไปเลย
15: โอเค
16: ละ
15: โอเคเดี๋ยว
17: ถ้ามันรู้มันก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาดูแลป้าป้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
6: 400,000เลยเหรอวะ
10: มันคือการโพสต์ชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์
6: แปลว่าไอ้ฟาร์มมันหลอกน่าจะ
13: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กร

0: พวกมัน
1: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
2: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
3: พี่โก้หมายความว่าไง
1: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
4: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จะอยู่กับชาติตลอดไปนะลูกนะ
7: อันนี้ป่ะคะ
8: นี่ล็อกเก็ตนาย
7: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
3: แต่งงานกับผมนะโย
7: คุณมีปัญหาอะไรก
4: ับ ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจนถึงสุขเริ่ม20สิงหาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
9: 3 plus premium เรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่า
10: ก็ติดตามร่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและภาษาสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3 plus ผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุด exclusive จากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3 plus
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
18: ใจตรงกันเลย

0: านพี่ไหนมาเกิดเรื่องใหญ่แล้วรู้ไหม
1: เกิดเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยมีคนมาตามหาพี่ทั่วเลยแถมยังคิดว่ายายซูซี่เป็นพี่อีกอ่ะจะเอามันไปซ้อมอ่ะพี่ไปก่อเรื่องอะไรกับใครเขาหรือเปล่าอ่ะไม่บอกก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเป็นห่วงพี่นะ

0: ีคนที่เกือบจะได้แต่งงานกับไอ้หน้าหล่อของพี่นี่ไอ้หน้าหล่อของพี่จะมาป่ะเนี่ยหนูว่าพี่รีบกลับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเข้าเดี๋ยวหนูลางานกับผู้จัดการให้พี่เอง
1: พี่ลาออกกับผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว
0: อะไรนะพี
1: ่น่าเรื่องมันยาวเอาไว้ที่เล่าให้ฟังกันแล้วกันแต่ไงส้มก็ติดต่อกับพี่ได้เหมือนเดิมนะไงไหนวันนี้จะมาละขอเป็นแขกเที่ยวบาร์สักวันนึงแล้วกัน
0: เอางั้นพี่

0: องอะไรไม่เคยเห็นคนหรือไงคะ
1: เคยครับแต่สวยขนาดคุณอะไม่เคย
0: ขอโทษนะฉันไม่ชอบคนมีพันธะฉันจะตารีสมาจ้ะ
2: ฉันจะเบื่อคนคอยล้อมหน้าล้อมหลังอะไรวันนี้แหมฉายเดี่ยวเหรอจ๊ะนี่ฉันลืมแนะนำไปทิปนี่เคนแฟนฉัน
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณ
0: ส่งทิป
2: แฟนฉันเด็ดขาดนะเธอ
0: เฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะเห็นเธอหนีบแน่นขนาดนั้นเนี่ยฉันรู้แหละว่าห่วง
2: แล้วอยากจะทานอะไรไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะลองไปสั่งอาหารให้อยากทานอะไรไหมจ๊ะโอเคไปสั่ง

0: ย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นไงบ้าง
1: ส
0: บายดี
1: พี่
0: สบายดีพี่ล่ะมีรายแขกอะไรเงี้ยชีวิตคนในบ้านจะมีรายก้าวหน้าหรอกเหมือนลาเลยนะ
1: โอ้ยนิดหน่อยแหม
0: ได้ไปไหนล่ะ
1: เขาอยู่แถวๆนี้พี
0: ่ได้อะไรดื่มยัง
1: เอาไหมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่มากไม่ต้องห่วงผมจะเกรงใจแล้ว
0: ครับผมเจอกันครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ไปกินดื่มกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เกิดนี่ใหญ่แล้วนะเนี่ย
2: พี่ว่าถึงที่นี่แล้วพี
0: ่เอ้าขนาดนั้นเลยเหรอโหเสียดายแย่จริงเนี่ยแล้วใครจะโชว์ได้สวยในน้องกุหลาบอ่ะนะลูกค้าที่นี่ก็ต้องหายไปเยอะแน่ว่ากุหลาบไม่ได้โชว์ที่นี่แล้วอ่ะ
2: พี่จับพาทางด้วยเหร
0: ออ๋อแทนของที่โชว์อยู่ที่นี่แหละผมยาวขาวดีหน้าตาหล่อเป็นขวัญใจสาวๆนะตอนนี้โชคดีใหญ่เลยลูกค้าได้ลูกสาวนายคนมาเพียใหญ่ชื่อคุณเดือนดูแลอยู่แต่คุณเดือนเนี่ยอุ้ยขี้หึงมากนี่ถ้าไม่หึงคงเอาไอ้กินไม่อยู่เดี๋ยวล่ะได้คุณเดือนไปจะได้หยุดจุดสักทีนึง
2: พี่เบอร์เข้ามา
0: จริงเหรอเดือนดุมากเลยนะก็ได้ขอบคุณดีๆนะไม่ธรรมดานะเดือนอ่ะพี่ถึงสุดๆเอาอะไรไหมเอาอะไรดื่มไหม
2: พี่ขอบคุณมากพี
0: ่อะไรบอกไหม

0: ี๋ยวมีอะไรก็
1: โทรมานะ

0: ัลโหลเคนเหรอฉันส่งทิปนะ
1: คุณเอาเบอร์ผมมาจากไหนอะ
0: ทางไหนไม่สำคัญหรอกฉันอยากเจอคุณคุณกล้าหรือเปล่า
1: ทำไมผมจะไม่กล้าผมมาชอบเสียงตาย
0: ดีฉันชอบแล้วฉันจะติดต่อไปนะ

0: แกมันอ่อนแอแถมยังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างบุญคุณกับความถูกต้องอีกน่าเสียดาย
1: คำแนะนำจากกรมอนามัย
2: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
3: เด็กบีบนิดเดียวได้
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
1: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
2: และแปรงวันละ2ครั้ง
1: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
2: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
4: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เฮ้ยพุทธมือท่าน
7: โอ้ยก็ข้าเคยบอกให้มือแล้วว่าข้าเป็นหมอ
8: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงผู้เห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมึง
9: เจ้ากระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ต่ำที่สูง
10: ถ้าได้อ่านแบบนี้กับอเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
11: คนอย่างกั้งเขาไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
12: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
11: ์มันต้องตาย
13: ไม่เป็นไรอย่าทำมันเดี๋ยวนี
11: ้ไม่เลยได้สติแล้วยัง
14: ถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
15: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร
16: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ดิสลันศิวเวชดิบรารีบำรุงประชาเกียร
18: ติกูชื่อเสือขาวมึงจำชื่อกูไว
19: ้ข้างในบ้านมีคนใจร้าย
20: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัว
15: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: กับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
1: เฮ้ย
2: มึงลงโลกูแล้ว
3: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
4: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
1: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
5: น้อง
3: มันน่าเจอใครวะ
4: คน
5: โย2หัวใจคืนนี้ 20:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: จริงการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
8: เรายังอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมาก
9: คนอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ
10: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
11: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทยเท่านั้นค
12: ่
11: ะ
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
14: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
15: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เครื่องดื่มโค้ก

0: วัสดีค่ะ
1: น่าเกียร์เหรอไม่หล่อไปเนี่ยน่าเกียร์มากเลยเหรอเฮ้ยน่าเกียร์มากเลยน่าเกียร์มากนะฮะถึงต้องทำถึงขนาดนี้
2: ตอนนี้อาจารย
3: ์ก็ช่วยดีกว่าเออกินเหล้าดีกว่าเทพ
1: รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไอ้คนหน้าตาหน้าเกลียดกูเนี่ยนะเขาไม่กินเหล้าอ่ะ

0: พี่เทพทำไมแกกินเหล้าจนเมาขนาดนี
1: ้ฮะ
0: แล้วแกออกมาจากโรงพยาบาลแต่เมื่อไหร
1: ่
0: หมอให้แกกลับบ้านได้เหรออ
1: าการ

0: ้วจะเป็นคนอยู่ป่าววะหล่อไหม
1: แล้วแกมอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วบ้านแกล่ะ
0: บ้านกลับไม่ได้แล้วท่านทรงธรรมตามล่าฉันอยู่เลย
1: แกโดนกับตัวเองแล้วเหรอ
0: ตลกดีนะ

0: ต้องถามแกจริงแกก็รู้เนี่ยว่าฉันนี่มันเลวเลวถึงขั้นทำให้น้องสาวแกตายเลยนู้น
1: มนุษยธรรมละมั้งมนุษยธรรมที่แกไม่เคยรู้จักไง
0: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: ถ้ายายเห็นแกสภาพแบบนี้เขานอนตายตาไม่หลับแกมันทุเรศว่ะดูสภาพแกสิที่แกมีสภาพแบบนี้เพราะบุญคุณที่แกพูดถึงมีต่อเวลาใช่ไหมแกมันอ่อนแอแถมยังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างบุญคุณกับความถูกต้องน่าเสียดาย

0: ราที่ทำงานอาจารย์สมพลรายงานว่าการได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่มีชื่อเกี่ยวกับท่านแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: มึงไปสั่งสอนให้มันสำนึกซะเผาบ้านเผาเอกสารให้มันสิ้นซากมันดูสิว่ามันจะมีใจเรียกร้องความยุติธรรมอีกไหมจะลองดีกับกูอ่ะไอ้แก

0: ็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
1: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
0: คน Spotify เขารู้กัน
1: ดูเลิกกับเขาแล้ว
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
5: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
6: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
7: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
8: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
9: พี่โกหมายความว่าไง
7: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
10: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
13: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
14: ทำไมถึงไม่ฟ้องอ่ะ
15: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
16: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอัด
17: แล้วคุณจะเสียใจ
18: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำลายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
10: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: บอลเคยบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ถ้าบอลรู้อะไรต้องบอกพี่นะ
20: มันบอกให้ฉันโพสฉันก็โพส
21: เราพี่เซนไม่หวั่นไหวกับเงินบ้างเลยเหรอคะ
22: ก็เป้าหมายในชีวิตพี่ไม่ใช่เงินนี
23: ่เฟืองตาขออะไรอย่างได้ไหมเราฝากเซนด้วย
10: The Runningเงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
25: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
26: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
27: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
24: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
28: ถ้ามึงอยากได
27: ้เข้ามา
29: คิดพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร

0: ็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
1: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
2: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ุกเวลาย
1: ูโร
2: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตอาชีพทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตอาชีพทริปเปิลซีโร่

0: รับทราบประสงค์ว่าแปดเปลี่ยนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเปลี่ยน
1: พอจะทราบไหมครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
2: สาเหตุน่าจะเกิดการลอบวางเพลิงนะครับไฟเกิดจากในบ้านและต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากน้ำมันเบนซินด้วยนะครับผมว่าถ้ายังไงคุณให้ประคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: มูไป
2: ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ครับทราบประสงค์ก็แปดเปลี่ยนวันนี้เพลิงสงบเลย

0: 去为我们的马爷冲火。不录吗？放屁！我们俩呆着呢。在。有的妈呀！你看，呆的地方。
1: คือจะรีบตายไปถึงไหนคุณก่อกรรมเอาไว้เยอะคุณถึงได้ทุกข์ทรมานขนาดนี้แต่ก็นะถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้กรรมที่คุณก่อไว้กับฉันกับคนอื่นฉันจะอโหสิกรรมให้คุณ
0: กรรมงานแค่ไหนงานแค่ไหนกรรมถึงจะหมด
1: แล้วแต่คุณจะสู้ได
0: ้กรรมคุณก็ต้องชดใช้

0: ฮัลโหลทรงทิพย์พูดค่ะ
1: นี่เคนนะครับคุณทิพย์ผมคิดถึงคุณทิพย์ดังเลยอ่ะไหนคุณบอกคุณจะโทรหาผมไง
0: ฉันเนี่ยเหรอจะโทรไปนัดคุณอย่ามามุกใส่ฉันเลยนะฉันเคยโทรหาคุณซะที่ไหนคะ
1: ไม่โทรก็ไม่โทรแหมคนนี้ก็แต่ผมอยากเจอคุณจริงๆเลยนะครับ
0: แล้วไม่กลัวยายเดือนว่าเหร
1: ออุ้ยเราสองคนน่ะเป็นเพื่อนกันเฉยไม่มีอะไรจริงครับแต่ผมคิดถึงคุณที่จริงๆเลยนะฮะแต่ผมอยากเจอคุณแบบตัวแบบเห็นหน้าค่าตากันนะจะได้ไหมครับ
0: งั้นได้เจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมง
1: ก็ได้ครับ
2: เธอทำตัวเธอเองทรงทิพย์

0: แกรู้สึกยังไงคุณชงโคบอกนะว่าแกก็รักคุณชงโคเหมือนกัน
1: วันนี้ฉันยังไม่เก่งตอนเนี้ยฉันตัดได้แค่กิ่งเล็กๆ เท่านั้นแต่อีกไม่นานหรอกฉันจะต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ให้ได้อย่างแน่นอน
2: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแตกที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
5: สามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่ากระติกตาร่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส

0: ร็วๆนี
1: ้เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
2: มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
3: หอมกระหอยช
4: อผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอด
5: ยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
6: มันสมบูรณ์แบบมาก
7: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
8: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
9: ก ลัวคุณไป
10: ไม่เอฟไม่ได้แล้วมีแต่ของโปรดของย่าทั้งนั้นเลยจ้าน
11: ี่เลยทองม้วนสดสูตรโบราณพร้อมกับชาใต้สูตรสตูลฟินมาก
12: ใช่แล้วก็ยังมีอาหารเหนือนะคะแล้วก็มัทฉะในตึกที่ควรต้องไปถ่ายรูปมากเลยค่ะ
13: สวยหนูเอาแต่ใบเตยเลยจ้ะ
14: เผื่อก็ดีนาง
15: ผู้หญิงยกกำลังแก้วอังคารนี
16: ้8นาฬิกา25นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
19: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลั่นเข้าไป
20: ไม่ว่ายังลำบากแค่ไหน
21: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
18: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
22: ทำไมถึงอยากได
21: ้เข้ามา
23: ดินพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
24: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
25: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระ
26: เจ้าจะปกป้องไว้เหมือนกัน
27: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีเริ่ม26สิงหาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
29: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
30: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
31: พี่โก้หมายความว่าไง
29: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
27: เกมโกงเกมพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้จันทร์ที่17สิงหาคม2569อยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์2คนด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนมาได้มีฟังข่าวอะไรยังไงบ้างก็ส่งเข้ามาบอกเราได
2: ้ได้ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านจะได้หยิบยกมาคุยกันได
2: ้ค่ะ
1: นะครับไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับกรณีของพนักงานกวาดถนนนะฮะเดินเหยียบฝาท่อแล้วพลัดตกลงไปเกือบ3เมตรนะครับเกือบจมน้ำเสียชีวิตคุณผู้ชมครับโชคดีนะฮะมีขอบปูนได้เกาะพยุงตัวไว้รอดตายหวุดหวิดครับลองดูครับ
3: ให้น้องมาแล้วจะเชื่อผมบันไดเดี๋ยวน้องดันขึ้นมาก่อนดันบันไดขึ้นมาก่อนดันบันไดขึ้นมาก่อนดันขึ้นมาก่อน
4: โอเคเอาขอนี่เกี่ยวกับมัน
3: เชื่อก่อนผมเชื่อบันไดก่อน
5: จะพวงหรือจะเอาขอ
3: ไม่ต้องเลย
4: ถือไว้แค่นี้

0: ดีไม่รู้นั่งคนเดียวไอ้ที
1: ่โอเคได้แล้ว
0: ที่ค่อยๆนะข้าตรงถนนลาดพร้าว
1: เอามุมไหนมุมนึงมุมไหนมุมนึง
0: อ๋อ
1: ค่อยๆเหยียบมาช้านะไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวคนดึงมาได้ไหมได้ไหม
2: ไหวไหมลูกเจ็บขาหรือเปล่า
0: ลองเหยียบก่อนว่า
1: ลองเหยียบก่อนว่า
0: เป็นยังไงก่อนดู
1: โอเคมามามาโทรศัพท์ไม่ต้องเหยียบไปคนดึงเตรียมตัวขาขึ้นขึ้น
2: ข
1: ึ้นมาค่อยค่อยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเลยครับคนดึงตอนดึงนี่แหละดึงได้ไหม
2: เจ็บขาไหม
1: เจ็บขาไหม
3: นี่ครับคุณผู้ชมครับคือทั้งตำรวจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่กทมครับก็พยายามหาทางเอาบันไดเนี่ยส่งลงไปนะฮะไปช่วยเพื่อนำตัวพนักงานกวาดถนนรายนี้เนี่ยขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพนักงานคนนี้เนี่ยครับอยู่ที่สำนักงานเขตวังทองหลางครับคุณผู้ชมครับตกลงไปในท่อแล้วฮะด้านล่างเนี่ยมีน้ำเสียนะฮะสูงกว่า2เมตรคุณผู้ชมครับทำให้ตัวพนักงานกวาดถนนเนี่ยต้องเกาะขอบปูนเพื่อพยุงตัวเอาไว้แล้วแช่อยู่ในน้ำแบบนั้นแหละครับนานกว่าครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์นี้ครับเกิดบริเวณทางเท้าเรียบทางด่วนรามอินทราถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเหตุเนี่ยเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บครับชื่อว่านางสาวรัศดาพรนะฮะนามสกุลเนี่ยมาคุ้มคุณผู้ชมอายุแก28ปีนะครับแกเป็นพนักงานทำความสะอาดครับสำนักงานเขตวังทองหลางก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยตนเองเนี่ยไปทำหน้าที่ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดตามปกติตอนที่กำลังจะเดินเข้าไปตัดหญ้าที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะจำเป็นจะต้องเดินผ่านฝาท่อนี้ซึ่งก่อนจะเดินไปอ่ะก็ดูพื้นแล้วนะว่าเห็นว่ามีฝาเหล็กเนี่ยปิดอยู่แล้วมันเสมอกับพื้นคิดว่ามันคงจะแข็งแรงนะแล้วก็มั่นคงพอที่เราจะเหยียบลงไปได้แต่ทันทีที่เธอบอกว่าเธอก้าวเหยียบลงไปเท่านั้นผู้ชมครับฝาท่อมันล้วงโผล่ลงไปผู้ชมตกลงไปในท่อนะฮะไม่แน่ใจเลยว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากว่าฝาท่อมันชำรุดหรือว่าฝามันมีขนาดเล็กกว่าท่อหรือว่าขอบท่อหรือเปล่าแล้วมันพลุบลงไปแกก็ตกลงไปคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะลึกกว่า3เมตรนะคะตอนแรกเธอบอกว่าคิดว่าไม่รอดแน่ๆเลยเพราะว่าในนั้นมีน้ำเสียแล้วน้ำเสียมันมิดหัวเธอเลยโชคดีที่พยายามตะเกียกตะกายโผล่หัวขึ้นมาค่ะแล้วมันมีขอบปูนที่เธอพอจะได้เกาะเอาไว้พยุงตัวหลังจากนั้นเธอตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่แถวนั้นค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงจะขึ้นมาได้เธอบอกว่าตอนที่ตกลงไปเนี่ยสำลักน้ำคือมันเป็นน้ำเสียตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันลองฟังเสียงของคนเจ็บค่ะ
5: ประมาณ9โมงหนูก็จะเข้าไปเหมือนไปตัดหญ้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าหนูมองผ่าท่อมันก็คือมันไม่มีอะไรผิดปกติมันก็คือเรียบเสมอพื้นปูนแล้วเหมือนหนูได้ไปเหยียบขอบมันนะคะแล้วมันก็ร่วงลงไปเลยผ่าท่อร่วงไปก่อนหนูแล้วหนูก็ร่วงตามหนูไม่แน่ใจว่ามันชำรุดหรือว่ามันเล็กกว่าปากท่อ
6: ตอนเราตกลงไปเราอยู่ในนั้นนานไหมคะ
5: ประมาณ30นาทีเจ็บขาแล้วหนูก็จมน้ำมีสำลักน้ำอย่างนี้ลึกก็ท่วมหัวหนูเลยหนูต้องตายแน่ๆหนูคิดอย่างนี้บังเอิญมันเจอเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนเศษปูหรืออะไรอยู่ข้างบนหนูก็เลยปีนขึ้นมาแล้วก็ไม่เหยียบอยู่ประมาณ30นาทีกว่าพี่ตำรวจเขามาช่วยหนู
7: สิ่งที่เกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นยังไง
5: หนูจะบอกว่ามันจะเป็นการสับเพ่าของหนูหรือที่หนูไม่ได้ดูให้เรียบร้อยว่าเหมือนหนูไม่ระวังตัวเองแต่จริงๆแล้วหนูก็แบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดกับใครทั้งนั้นค่ะถ้ามีคนเจอหนูก็อาจจะตายอยู่ข้างในก็ได้
6: ที่มันออกไปตามเพจไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออ
5: ันนั้นมันอาจจะเป็นเหมือนพี่สาวหนูเขาเป็นห่วงหนูแต่ตอนนี้ท่านผอ.ทางอะไรเขาก็มาดูแลมาเยียวยา
4: ค่ะผอ.เขตวังทองหลางผอ.อรุณีอินถนอมไปเยี่ยมคุณรัชดาพรนะคะแล้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้หัวหน้างานเข้าไปประสานงานติดตามอาการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดสำหรับฝาท่อนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครไม่ได้ขึ้นตรงกับสำนักงานเขตแต่เขตมีหน้าที่ช่วยสอดส่องแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของท่อระบายน้ำผอ.บอกว่าเดี๋ยวสำรวจตลอดเส้นทางเลยจุดไหนชำรุดเดี๋ยวซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงค่ะส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายจากสำนักงานระบายน้ำผอ.บอกว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆว่าสามารถจะเบิกจ่ายได้ไหมค่ะ
3: ครับเนี่ยนะครับคือท่านผอ.ก็บอกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูอีกข่าวคุณผู้ชมครับมีกรณีของสาวคนหนึ่งครับคือแกล้งบ้านะฮะถูกตำรวจเนี่ยออกใบสั่งปรากฏว่าเธอกลับโวยวายใส่นะครับแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นเรียนจบปริญญาโทเงินเดือนฉันเนี่ยหลักแสนนะ
4: ค่ะ
3: ตอนนี้มีปัญหาที่แก้ไม่ได้คือจะเอาอะไรก็เอาไป

0: แต่ให้เร็วหน่อยเสียเวลาลองดูครับ
1: ขอเบอร์โทรไปได้ไหมคะพอดีมีธุระด่วนเมื่อกี้จอดกินข้าวเลยเดี๋ยวรอไปทำ
2: งานเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอได้รอก่อนนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้พี่ถูกจับกุมอยู่นะถ้าพี่ขัดคำสั่งพี่จะกลายเป็นขัดคำสั่งการพนักงานนะมันจะมีโทษทางอาญาเดี๋ยวพี่ชี้แจงว่าตอนนี้นะครับ
1: แต่ว่ามีธุระ
2: เมื่อกี้พี่ยังจอดรอได้เลย
1: เขามากินข้าวค่ะจอดกินข้าว
2: ตรงนี้ไม่ได้ที่จอดกินข้าวครับพี
1: ่คือมันแป๊บเดียวอะค่ะงั้นเดี๋ยววนกลับมานะคะ
2: ไม่ได้ครับผมไม่อนุญาตให้ไปนะครับเขาชื่ออะไรครับผมครับใช่ครับทำไมคุณไม่ทำตามคำสั่งผมเลยอะครับ
1: เพราะว่ามีธุระไงคะจอดกินข้าวอยู
2: ่ไม่คาดเข็มขัดด้วยเนี่ย
1: ขับออกมาเม
2: ื่
1: อก
2: ี้
1: จอดก
2: ิน
1: ข้าว
2: ผมมีหลักฐานตลอด
1: ก็เอาสิจะเอาอะไรก็เอาเลย
2: ไปโรงพัก
1: ไม่ไปไ
2: ปคุณเป็นอะไรเนี่ย
1: ผมก็ไปผมป่วยผมก็ไม่ไปไงผมก็ไม่รู้ไปแต่งไงผมก็ไม่เกี่ยงไงมึงไม่มาไหนไอ้บอลอะไรไปมาขัดตามาขัดตา
2: เดี๋ยวคุณลงจากรถก่อนคุณใจเย็น
1: มาลงทำไม
2: คุณเป็นอะไรเนี่ย
1: อะไรอะไร
0: คุณเป็นอะไรตำรวจถามคุณเป็นอะไร
1: เอาคลิปไปลงเอาไรเอาไรให้หมดเอาให้หมดชีวิตไม่เหลืออะไรแล้ว
2: คุณตั้งสติก่อนคุณตั้งสติ
1: ไม่ต้องจิ้มข้าวทำไม
2: คุณตั้งสตินิดนึงคุณตั้งสติก่อนนะครับ
1: เอาไรเอาไรเอาไรเอาไรไป
2: คือเมื่อกี้ผม
1: อยาก
2: ให้
1: เอาไรบอกให้เอาเอาไปหมดก็ได้เลยเอาแต่ดี
2: คุณฟัง
1: อยากให้เอาไรอยากได้อะไรอยากได้หน้าที่อยากได้คลิปไปลงอยากได้อะไรเอาเลยเอาให้หมดไปตลาดนี้ตำรวจกันไปอยากบอก
2: ใบนี้ผมไม่มีสิทธิ์เอาของคุณไปอยู่แล้ว
1: ก็บอกว่าคุณจะเอาอะไรคุณก็เอาแต่ขอให้มันเร็วๆ
2: อันนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอไปสั่งให้คุณให้แป๊บนึง
1: อะไรเอาเร็วๆเนี่ย
2: สักครู่นะสักครู่คุณสงบสติอารมณ์ก่อนได้ไหมผมไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยคุณมาให้ผมสงบสติผมเนี่ยคุณต้องสงบสติอารมณ์ก่อน
3: เดี๋ยวถ้าฉันฆ่าตัวข่าวใช้ชื่อฉันอ่ะคุณก็จำใบขับขี่นี้ไว้แล้วกันว่าเนี่ยแหละ
2: คุณจะเย็นๆนะคือ
3: เอาไปสั่งมา
2: คุณไม่มีคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรคุณบอกผมได้อ่ะเดี๋ยวถ้าผมช่วยได้
3: ไปที่บ้านด้วยกัน
2: คุณมีอะไรคุณบอกผมได้
3: ไปที
2: ่
3: บ
2: ้
3: านหนู
2: เพื่อที่คุณจะ
3: มีที่บ้านหนูเต้มาที่บ้านแล้วเดี๋ยวให้ดูทุกอย่างเลยจะเห็นบ้านแค่นั้นอ่ะ
2: มันเกิดอะไรขึ้น
3: ทุกอย่างเลยไปด้วยกัน
2: มันเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าให้ผมฟังได้
3: เพื่อความแค่ไปดูบ้านด้วยกันไปดูที่บ้านเราแค่นั้นทุกอย่างเลยว่าชีวิตมันเกิดอะไรข
2: ึ้
3: น
2: แล้วมันยังไงอ่ะแล้วผมจะช่วยคุณได้ยังไงอะถ้าคุณแบบไม่ค่อยฟังอะถ้าคุณไม่พูดแล้วผมฟัง
3: เราจบปริญญาโทและเราสอบเรียนอยู่เราได้รายได้เดือนเป็นแสนมาเราฉลาดพอที่จะแก้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันแก้ไม่ได้เราเลยบอกคุณว่าไปดูที่บ้านมันไม่มีอะไรแก้ได้ฉลาดพอที่แก้ได้แต่มันมีปัญหาที่มันแก้ไม่ได้
2: คุณฟังผมนะเมื่อกี
3: ้ก็แค่ออกใบสั่งให้มันเร็วที่สุด
2: ใช่ไง
3: ตอนน
2: ี้คือเดี๋ยวผมจะออกใบสั่งให้
3: จะไม่อะไรก็จ่ายให้มันจบแต่ไม่ต้องยุ่งเรื่องส่วนตัว
2: ก็เนี่ยคุณ
3: แก้ไม่ได้ก็บอกว่าคุณจะไปที่บ้านไหม
2: ใช่ใช่แล้วคุณโวยวายแบบนี้แล้วผมจะยังไงอ่ะ
3: คุณก็เอาไปสั่งให้มันเร็วๆแล้วปล่อยฉันไปให้มัน
2: ถึงโอเคโอเคคุณรอสักคร
0: ู่
2: นะรอส
0: ัก
2: ครู
0: ่นี
2: ่คุณรอสักครู่นะ
0: ก็บอกรอสักครู่เนี่ยนะครับคือจริงๆคงไม่ต้องอ่านอะไรมากคุณผู้ชมตามคลิปที่ดูยาวๆนี่เลยคุณผู้ชมครับสุดท้ายตำรวจเองก็ออกใบสั่งให้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเองเนี่ยไปจอดในที่ห้ามจอดครับก่อนที่ตัวเธอเองก็จะขับรถออกไปนะฮะแต่ตำรวจเองยังคงต้องตะโกนเตือนไล่หลังแล้วบอกว่าขับรถเนี่ยคุณอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะตำรวจก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงนะฮะคือตำรวจในคลิปคุณผู้ชมครับก็คือ10ตำรวจเอกอิทธิเดชคุปตพงศ์นะฮะแกเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ลุมพินีแกบอกแบบนี้บอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักช่วง20:00 น.ของ14สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามวงรอบนะฮะภายในซอยสุขุมวิท11ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ห้ามจอดนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาบอกว่าเจอรถคันดังกล่าวเนี่ยจอดอยู่พอพยายามอธิบายถึงเหตุผลนะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมฟังฮะแถมยังเร่งรัดบอกให้ออกใบสั่งโดยเร็วทั้งที่เขา

0: เองเนี่ยกำลังเขียนใบสั่งให้คันอื่นอยู่ด้วยก่อนจะขับรถออกไปแล้วก็ขับตามไปทันที่ซอยสุขุมวิท3นะฮะคือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ขี่ออกไปก่อนแต่พี่ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้คุณต้องรับใบสั่งเพราะคุณไปจอดรถตรงที่ห้ามจอดถือว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เอะอะโวยวายตามคลิปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นก็คิดว่าต้องใจเย็นแล้วฟังเธออธิบายเธอระบายแต่เท่าที่จับใจความได้เชื่อว่าเธอน่าจะมีปัญหาทางครอบครัวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เขียนใบสั่งฐานจอดรถที่ห้ามจอดสั่งปรับไป400บาทและต้องฝากขอโทษด้วยหากมีคำพูดใดที่ไปกระตุ้นทำให้เธอนั้นเกิดอารมณ์โมโหตามที่ปรากฏในคลิปลองฟังเสียงพี่ตำรวจดูครับ
1: ผมเริ่มออกใบสั่งคันแรกอันที่2แล้วเขาก็ขี่รถมาแจ้งว่าขอเบอร์โทรติดต่อไว้ก่อนได้ไหมเขามีธุระรีบเร่งด่วนเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายมันยังไม่เสร็จเขาก็ไม่ฟังเขาก็ขี่รถไปเลยขี่ตามไปเจอเขาเราเป็นเจ้าที่แล้วก็พูดคุยปกติฮะทำไมพี่ไม่ฟังคำสั่งผมเลยอะไรอย่างนี้พอแค่นั้นแหละแกก็
2: เดซิเบลเสียงเป็นไง
1: ระเบิดอารมณ์ออกมาเลยด้วยการสังเกตของผมแล้วนะครับก็คือไม่มีกลิ่นธุระไม่มีอาการที่เหม่อลอยไม่มีอะไรแต่เป็นแค่อารมณ์ที่เขาแบบอัดอั้นครับที่อยากจะระบายแบบเหมือนคนระเบิดอารมณ์ครับค่อนข้างตกใจครับแต่เราพยายามควบคุมสติของเราอารมณ์ของเราว่ามันอาจจะเป็นปัญหาของเขามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นเราก็พยายามที่จะเข้าใจเขาผมก็ไม่รู้ว่าคำพูดไหนที่ไปทำกระทบจิตใจเขาครับก็ถ้าอยากจะบอกก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจถ้ามีคำไหนไปกระทบจิตใจเขาก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วย
0: คือพี่ตำรวจแกก็น่ารักนะ
3: น่ารักค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆเท่าที่เราดูกันอยู่เนี่ยพี่หมวยผมว่าแกน่าจะแบบเหมือนมีปัญหากับทางบ้าน
3: อ
0: ่ะแล้วก็คืออาจจะเครียด
3: ค่ะ
0: เครียดก็เลยคือไม่น่าจะเป็นการแบบแสดงอารมณ์โดยการที่แบบเล่นละครเลยไม่น่าจะใช่เพราะดูจากฟิลที่เขาพูดออกมาแล้วเนี่ยน่าจะจริงว่าแบบน่าจะเกิดภาวะแบบเครียดอ่ะแล้วก็เลยโมโหออกมา
3: ค่ะแต่ตำรวจก็ใจเย็นมากเลยนะคะเนี่ยพยายามบอกให้ใจเย็นๆค่อยๆพูด
0: เนี่ยฮะอันนี้คือน่าจะเป็นกรณีที่เครียดจริงๆไม่เหมือนกับคราวก่อนที่พี่หมวยอ่านใช่ไหม
3: ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นผู้หญิงขับรถไปชนแล้วหนีมาแล้วก็หลังจากนั้นมีคนตามไปปรากฏว่าพูดภาษาอังกฤษออกมาเลย
0: What?อย่างนี
3: ้ใช่ค่ะใช่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป
0: ็
3: น
0: You speak English
3: เป็นต่างชาติเลย
0: อันนั้นอีกกรณี
3: อันนั้นอีกกรณีหนึ่ง
0: แต่อันเนี้ยผมว่าจริงผมว่าเขาเครียดจริงคงไม่ได้แบบแสดงหรืออะไรอย่างไม่เหมือนกับวอสไม่เหมือนกับน้องวอสน้องวอสนั่นเป็นอีกแบบนึง
3: ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วมีคลิปอยู่ไหมลองดูสิเปิดดูสิ
3: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะ
3: เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
4: ขอโทษพี่ลงมาดูเลยแล้วขับหนีมาตั้งไกลโอ้โหอะไรวะคนไทย
5: was
4: ฮะ was ผมมาวอดอะไรอ่ะลงมารับผิดชอบอะไรสักอย่างก็ได้เออคำขอโทษก็ไม่มีเจ็บตัวด้วยรถก็เป็นรอย
5: as
4: ไม่ต้องมาทำเป็นโหยังเป็นคนต่างชาติดูหน้าดูหุ่นก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่คนต่างชาติอ่ะคนไทยชัด
5: speak English
4: อะไรอิงไม่ต้องมาอิงลงอิงนิดหรอกแกล้งแหม
5: what is tight
4: อะไร
5: I'm for very much speak
4: นี่ไม่ต้องมาทำเป็นบ้าเนี่ยขับรถชนพี่เนี่ยเนี่ยขอโทษก็ไม่มีแล้วหนีมาไกลมากเลย
5: no,
4: เอาไง
5: five,
4: เออน้ำใจเลยขับรถก
5: ็
4: ดูเด็ดรถก็หรูโคตรหรูเลยแต่งตัวก็ดี
5: I want to wait so
4: แล้วจะเดินหนีไปไหน
5: I want to wait
4: ฮะ
5: both
4: เออก็ใช่ไงขับรถชนเนี่ย
5: oh, no.
4: ดูนี่แขนเขินแล้วถลอกหมดแล้วอ่ะ
5: ฮ
4: ะ
5: goodbye
4: ฮะ goodbye เอาไฟอะไร
5: I want to
4: แม่ง
5: ไปสิครับกูจะ
4: นี่กูเจออะไรอยู่เนี่ยแม่งเจ็บตัวก็เจ็บนี่มันดูนี่ดูรถนี่ดูนี่หน้าปงหน้าปัดเนี่ยแตกหมดเลย
5: ไอ้บอดกอนไ
4: ม้ฮะ
5: helmet
4: พูดไทยดิเป็นคนไทยพูดไทยดิไม่ต้องมาโอ้โหแกล้งเป็นดำเป็นต่างชาติ
5: ดู as speak english
4: เออมาอีงงงี้อะไรไม่รู้เรื่องหรอกกูไม่เป็นด้วย
5: as fast river
4: what แม่งโคตรกระแดกเลยว่ะ
5: and what you as we
0: เนี่ยถ้าอันเนี้ยผมอันเนี้ย
4: อ
0: ันเนี้ย
4: ไม่รู้เรื่องหรอก
0: ก็เรียกนะ
3: อันเนี้ยไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ต่างชาติ
4: ไม่มี
0: ไม่ใช่อันนี้คือขอโทษคุณผู้ชมอันนี้คือเหมือนกับตลกแดกมวนนิ่มอ่ะ
3: ชนแล้วหนี

0: ซค์มอเตอร์ไซค์
1: แบบนี้ก็มี
2: แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นคอนเทนต์นั่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเอาไปลงคอนเทนต์ปรากฏว่าไม่ใช่นะ
1: ไม่ขอโทษ
2: มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะเขาไปแจ้งความจริง
0: ๆรถเขาเสียหายจริง
1: นี่น้องน้องน้องครับน้องนึกเป็นชาวต่างชาติแบบนี้พูดไทยกับพี่เลยพี่รู
3: ้เออเ
1: ยอะๆๆดูก็รู้เนี่ยทะเบียนเนี่ยดูก็รู้เนี่ยเนี่ย
3: อสบิสออฮะ
2: I will wait. I will wait. English.
1: ผมฟังเป็น English. ฟังรู้เรื่องจบป่ะเริ่มโมโหนะเว้ย
3: I can't speak English.
2: นั่นแหละคุณผู้ชม
1: ไม
2: ่คือมาเปรียบเทียบให้ดูคือมาเกี่ยวกรณีเมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะ
0: น้อง
2: เขาเครียดจริงๆคืออยู่อาจจะแบบทะเลาะกับใครหรือมีปัญหาทางบ้าน
1: มาเจอคนอะไรกว่าบ้างใช่ป่ะ
2: เนี่ยอันนี้ก็อย่าไปว่าเธอเลยแต่อันเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ละ
0: ค่ะ
2: What's นั่นไม่ใช่
0: โน่โน่
4: ไปเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์เอาของคุณไปอยู่แล้ว
2: นะโอเคคุณผู้ชมครับ
0: เรื่องของตำรวจกับรถมีกรณีที่เป็นดราม่าค่ะที่ตำรวจตั้งด่านตรวจแล้วเป็นด่านตรวจที่บุรีรัมย์ที่อำเภอบ้านด่านแล้วรถที่มาก็คือเป็นรถของนายกรัฐมนตรีอะค่ะแล้วก็มีการตรวจตอนที่ตรวจท่านนายกเองก็มีการถามตำรวจที่ตรวจด้วยนะคะบอกว่
2: าอ๋อไม่ใช่นะ
0: ถามว่าเจออะไรไหมค่ะตำรวจบอกว่าไม่เจอท่านนายกบอกว่าไม่ใช่หมายถึงที่ตั้งด่านตรวจมาเนี่ยแถวเนี้ยเจออะไรไหมตำรวจบอกว่าเจอแต่ยาอันนี้เป็นด่านตรวจที่อำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์ค่ะตำรวจสนธิกำลังกับฝ่ายปกครองสุ่มตรวจเข้มตามนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเรื่องปืนเรื่องยาเสพติดแล้วรถของนายกขับมาเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ช่วงวันหยุดนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ช่วงนี้ค่ะ
5: ขยับไปคนเดียวแค่ไหน
0: แต่หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปค่ะปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเพจซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจก็โพสต์คลิปนี้ค่ะแล้วเขียนระบุบอกว่ายังกับละครคุณธรรมตำรวจบุรีรัมย์เอาจริงตั้งด่านสกัดที่จุดตรวจจังหวะนั้นรถของนายกขับผ่านมาพอดีเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นทั้งอาวุธปืนและยาเสพติดเรียกได้ว่าไม่มีใครหลุดรอดสายตาใครผ่านมาก็ต้องโดนตรวจไม่มีข้อยกเว้นอีเจี๊ยบเล็บด่วนค่ะก็โพสต์เหมือนกัน
2: บ
0: อกว่าไม่รู้จะขำหรือจะเอ็นดูขนาดเป็นนายกรัฐมนตรียังโดนสุ่มตรวจค้นแล้วก็เขียนบอกว่าตำรวจตรวจแล้วไม่เจออะไรโล่งใจจังนี่ค่ะแต่ที่คอมเมนต์ตรงแล้วก็แรงน่าจะเป็นท่านเรวัต
2: ครับ
0: พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านเรวัตพูดถึงคลิปนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงต้องชื่นชมแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ให้กับตำรวจคนนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใครจะไปกล้าค้นรถนายกเจอมีแต่ตะเบะมีแต่รายงานตัวกันแล้วก็ฝากถึงทีมงานของท่านนายกด้วยว่าทำอะไรอยู่จะทำคอนเทนต์ก็ควรจะคิดให้ดีๆหน่อย
6: รัฐมนตรีไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปเจอด่านตรวจตำรวจกับฝ่ายปกครองร่วมกันแล้วก็ค้นรถท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำด่านตรวจนั้นนะครับว่าคุณเป็นตำรวจเนี่ยที่ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะครับว่าใครไม่มีอภิสิทธิ์แม้แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังต้องถูกตรวจค้นรถเลยผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานท่านคิดให้หรือไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะมาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าว่าขนาดรถนายกยังถูกค้นเลยมันไม่จริงแล้วครับใครจะไปกล้าค้นรถนายกรัฐมนตรีเจอมีแต่ตะเบะกันครับรายงานตัวตะเบะครับนี่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้ครับเจอไม่ให้ท่านมารถอีแตนรถมานั่งเกวียนมาอีกเขาจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีเขาจะทำความเคารพผู้บังคับบัญชาระดับท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยถ้าตำรวจค้นรถนายกเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่ามันจะมีนะครับก็ฝากทีมงานท่านนายกด้วยนะครับจะคิดอะไรให้นายทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อเป็นข่าว

0: ออกมานี่ก็จะเข้าท่าเข้าทางนะครับด้วยความเคารพนะครับที่นั่นมาไม่ใช่ออกมาแกวะหรือมาแซวนะครับ
1: นี่ทางฝั่งของอารยวัฒน์ก็คือฝากไปถึงทางทีมงาน
2: ค่ะ
1: นะบอกจะคิดอะไรให้นายเนี่ยก็คิดให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อย
2: ค่ะ
1: ท่
2: านเดวัฒน์ไม่เชื่อ
1: ใช่นี่นะครับก็น่าจะเป็นความคิดของทีมงานหรือเปล่าท่านเรวัตบอก
2: ค่ะเช้านี้ค่ะนักข่าวเจอท่านนายกก่อนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ถามเรื่องนี้ค่ะที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่คือท่านนายกหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนอะแล้วท่านนายกยืนยันว่าตำรวจไม่รู้เพราะว่าไม่มีรถนำขบวนในวันหยุดแล้วก็ไปกับทีมงานส่วนตัวท่านนายกยังบอกด้วยว่าอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
3: อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
4: คือไม่ได้วางแผนว่า
3: อ๋อไม่มีผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
4: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติ่งว่าตรวจแบบจัดฉากหรือเปล่าว่าตำรวจไม่รู้หรือว่าเป็นรถ
3: ตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
2: ค่ะท่านนายกก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีรถนำขบวนในวันหยุดแล้วก็อย่าคิดอะไรมากเขาตั้งด่านก็ดีแล้ว
1: ครับโอเคนะครับผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะวอส เดี๋ยวกลับมาครับ
5: สารภาพของหมอผีจากเรื่องเล่าสยองขวัญสุดดาร์กเจ้าของยอดวิว7ล้านวิวจาก The Ghost Radioสู่ความสะพรึงขั้นสุดบนจอภาพยนตร์เตรียมดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดดำมืดของจิตใจมนุษย์ที่จะนำพาไปสู่จุดจบเกินคาดคิดคำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
8: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
9: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
10: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
11: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
12: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
13: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
14: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป
15: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
16: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
13: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
17: ถ้ามึงอยากได
16: ้เข้ามา
18: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
19: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
0: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
7: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ร้อนเงิน
8: ร้อนเงินจะไปยืมไลน์ดีกว่า
15: จับไวยืมไลน์บีเคอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK ผู้ที่จะไปและชำระคืนไหว
3: อ
11: ีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกิร์ลคัพของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์

0: โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
1: ์ Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
2: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
3: คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นดราม่าเรื่องหนึ่งซึ่งไปเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องของวัดนะ
4: ค่ะ
3: อันนี้เป็นเรื่องในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคือแกไม่สบายและแกก็ไปอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าแกเองเนี่ยไปรอรักษาอยู่นานพอสมควรตัวแกเองก็เลยมีการโพสต์ข้อความนะฮะโพสต์ข้อความใน Facebook เนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยมารอนานแล้วเนี่ยจะตายอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบเนี้ยก็คือคุณก็คนบ่นคนพิมพ์น้อยใจอ่ะปรากฏคุณผู้ชมครับมันมีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งน่าจะเป็นพยาบาลนะคือเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเนี้ยให้กลับไปตายที่บ้านจะมาทำไมโรงพยาบาล
4: ค่ะ
3: แล้วปรากฏคุณผู้ชมคนป่วยคนนั้นน่ะแกตายจริงๆเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้มีการโพสต์ภาพตัวเองกำลังนอนรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นแต่ต้องรอนานมากนะฮะก็เลยโพสต์ระบายความอึดอัดลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่ากูมาตั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ถ้าบ่ตรวจให้กูตายอยู่บ้านโลดสูนี่นะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นครับโพสต์ดังกล่าวก็ถูกเพจนึงเนี่ยนำไปแขวนประจานครับซึ่งก็ทำให้มีกลุ่มคนที่ทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหลายต่อหลายคนล่ะครับเข้าไปคอมเมนต์ลักษณะไม่เห็นใจแถมยังไล่บอกว่าให้ไปตายเนี่ยไปตายไปกลับไปตายที่บ้านซะประมาณแบบนั้นนะฮะคือตัวอย่างอย่างมาคอมเมนต์คุณผู้ชมครับแล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังเนี่ยทำไมแบบถึงไม่ตายที่บ้านล่ะจะมาโรงพยาบาลทำไม
4: อ
3: ะไรเงี้ยนะหรือว่าจะมีแบบจะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะโรงพยาบาลรัฐคลินิกเอกชนก็ต้องรอค่ะโพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นอะไรมากงั้นกลับบ้านค่ะกลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลยค่ะต่อให้เป็นราชินีกูลมหาราณีก็ต้องรอค่ะย้ำถ้ารอไม่ไหวไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
3: นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วยังมีอีกนะฮะถ้ายังพูดได้เล่นโทรศัพท์ได้ทำไมไปรกห้องฉุกเฉินไม่ไปตรวจที่ผู้ป่วยนอกจากสภาพแล้วยังไม่ตายยังรอได้อีกเป็นวัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ขณะเดียวกันครับผู้ชมครับก็ยังคงมีบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายรายครับเข้าไปกดหัวเราะในโพสต์ของคนไข้รายนี้ด้วยเช่นกันนะฮะจากการตรวจสอบครับทราบว่าเจ้าของโพสต์มีอาการผื่นคันตามร่างกายขึ้นนะฮะจึงไปโรงพยาบาลต่อมาหมอเนี่ยให้นอนรักษาตัวอาการผื่นแดงก็เริ่มดีขึ้นและหมอจะให้กลับบ้านวันที่16สิงหาคมแต่ช่วงกลางดึกครับคนไข้นั้นลุกขึ้นจากเตียงไปเข้าห้องน้ำแล้วแกเนี่ยไปลื่นล้มหัวฟาดพื้นมีเลือดข้างในสมองครับกว่าจะมีคนเห็นก็ช่วงตีสี่ล่าสุดลูกชายก็โพสต์นะพี่หมวย
4: ก็แจ้งข่าวเศร้าค่ะบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้แม่จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณตีสี่ของวันนี้ทางเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าแม่หมดสติในห้องน้ำมีเลือดข้างในสมองซึ่งแม่เข้าห้องน้ำหลังจากที่หมดเวลาให้ญาติเยี่ยมแล้วสิ่งที่ครอบครัวคาใจก็คือเหตุใดจึงปล่อยให้ผู้ป่วยลุกไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังในช่วงกลางดึกหลังจากที่หมดเวลาเยี่ยมไม่มีเจ้าหน้าที่เวรสังเกตเห็นเลยหรือว่ามีคนไข้หายไปจากเตียงจนกระทั่งพบตัวอีกทีตอนตีสี่ซึ่งถึงตอนนั้นก็ช่วยไม่ทันแล้วเพราะเลือดออกเยอะมากหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจค่ะขณะเดียวกันก็ถามหาจรรยาบรรณของคนที่ไปกดหัวเราะไปคอมเมนต์ในวันก่อนผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะทางโรงพยาบาลแจ้งบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อป้องกันให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกบิดเบือนแล้วจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งในภายหลังล่าสุดมีบุคลากรทางการแพทย์บางคนทักไปขอโทษ

0: ษแล้วค่ะโดยจะเป็นคนที่ไปกดขำในโพสต์ของผู้เสียชีวิตส่วนเจ้าของคอมเมนต์สนุกปากบางรายก็ลบคอมเมนต์แล้วก็มีการล็อกโปรไฟล์ Facebook หลังจากที่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนในสังคมให้ความสนใจ
1: โอ้โหเป็นประเด็นเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแหมคือคนเจ็บเขาตายจริง
0: ๆค่ะอย่างเมื่อกี้เนี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ได้มีการโพสต์ขอโทษนี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนในโพสต์ที่กดขำนะคะหนูขอโทษจริงๆที่ทำลงไปโดยไม่คิดว่าผลของการกระทำของตัวเองจะทำให้ใครเดือดร้อนบ้างหนูขอรับความผิดเอาไว้และยอมรับคำด่าทุกคำที่ตำหนิในจรรยาบรรณของหนูมันเกิดจากความไม่รอบคอบในการรับสารฝ่ายเดียวของหนูเองหนูต้องขอโทษผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยหนูจะขอปรับปรุงตัวและคิดทบทวนการกระทำของตัวเองให้รอบคอบยิ่งกว่านี้และจะสำนึกในความผิดนี้ไปตลอดชีวิต
1: ครับอันนี้คือแค่ไปกดขำนะอันนี้เขากดขำ
0: ใช่ค่ะ
1: และเขายังเข้ามาขอโทษแต่คนที่ไปโพสเนี่ยหายเลย
0: ค่ะบล็อกด้วย
1: บล็อกนะฮะแล้วก
0: ็ปิดด้วย
1: แต่จริงๆจะบอกนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขารู้นะว่าเป็นใคร
0: ค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้มันฟ้องได้มันฟ้องได้นะครับคือไปลักษณะเหมือนแบบดูหมิ่นไปต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ไล่เขาไปตายแล้วเขาเสียชีวิตจริงทางญาติเขาฟ้องได้นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเลยนะเนี่ยครับคือก็เป็นธรรมดาแหละครับคือก็ต้องยอมรับอย่างนึงชาวบ้านน่ะคือบางทีแบบเขาไปหาคุณหมอแล้วบางทีเนี่ยมันช้าจริงๆเขาก็คงจะอยากจะบ่นของเขาแหละใช่ไหมฮะเขาก็แบบมันมีเยอะมากนะเนี่ยฮะแกก็บ่นกูมาตั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ยังไม่ได้มีการตรวจเนี่ยเนี่ยครับ
0: เขาบ่นน้อยใจด้วย
1: แล้วสุดท้ายแกเสียชีวิตคือแต่ที่เสียชีวิตเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่แกเป็นอาการป่วยไปนะฮะคือที่เสียชีวิตคือแกไปล้มหมดสติแล้วหัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมองแล้วเสียชีวิตแต่ลูกชายเนี่ยตั้งคำถามบอกว่าก็ในเมื่อโรงพยาบาลเองเนี่ยให้เยี่ยมได้คือ6โมงจนถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยญาติหรือแม่เขาหรือใครก็ตามแต่คนป่วยมันจะต้องอยู่ในความดูแลของ
0: พยาบาล
1: แล้วทำไมคนป่วยถึงได้ลุกไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่มีใครดูแลแล้วถึงขั้นที่ล้มหัวฟาดพื้นแล้วเสียชีวิตได
0: ้
1: อันนี้ที่เขาตั้งคำถาม
0: ใช่แล้วก็มาแจ้งครอบครัวก็คือตอนตีสี่ซึ่งมันก็หลายชั่วโมงอะค่ะ
1: อันนี้นะครับที่เขาตั้งคำถามมาจากทางครอบครัว
0: ค่ะ
1: มันก็จริงอย่างที่ทางฝั่งของตัวลูกชายเขาบอกนะใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเรามีญาติแล้วญาติอยู่ห้องที่เขาเรียกที่แบบ
0: ให้เยี่ยมได้แค่
1: ให้เยี่ยมได้แค่สองทุ่มแสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ในความดูแลของ
0: พยาบาล
1: จะเข้าห้องน้ำ
0: ใช่แล้วคนไข้หายออกไปจากเตียงทำไมพยาบาลไม่สังเกตที่ลูกชายตั้งคำถาม
1: อันนี้ลูกชายก็ตั้งคำถามอ่ะก็ต้องตอบแล้วครับคราวนี้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับมีกรณีของชาวคอนโดแถวบางขุนเทียนครับเขาร้องขอความเป็นธรรมหลังเจอเพื่อนบ้านผัวเมียนะครับก่อเหตุวุ่นวายต่อเนื่องทั้งขโมยของทำร้ายรปภ.แล้วก็เพื่อนบ้านถือมีดข่มขู่ตัดสายเบรกรถบุกห้องคนอื่นจุดไฟเผาชาวบ้านบอกว่าเคยแจ้งความที่สน.บางขุนเทียนแล้วนับ10ถึง20ครั้งแต่สุดท้ายไม่จบฮะลองดูครับนี่ฮะตัวแทนลูกบ้านครับระบุว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานี่ทั้ง2ผัวเมียคู่นี้มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนอย่างมากนะครับแล้วสร้างแบบต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของลูกบ้านเองขโมยพัดลมขโมยล้อแม็กขโมยพัสดุต่างๆนานารวมไปถึงลักลอบใช้ไฟฟ้าส่วนกลางหลังถูกตัดไฟอีกทั้งยังมีพฤติกรรมถือมีดเดินข่มขู่ช่วงกลางดึกขโมยทรัพย์สินจากร้านค้าละแวกใกล้เคียงแล้วนำกลับเข้ามาภายในคอนโดเป็นประจำที่ผ่านมาทั้งนิติทั้งลูกบ้านเองเนี่ยไปแจ้งความไว้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์ทำลายทรัพย์สินสร้างความเดือดร้อนต่างๆนานาหลายคดีแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจกับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยทำให้ลูกบ้านจำนวนมากต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงบางรายนี่ไม่กล้าปล่อยลูกปล่อยหลานออกจากห้องพักนะครับขณะที่ผู้สูงอายุผู้ป่วยต่างๆนานาก็

0: เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นฟังเสียงตัวแทนที่ไปร้องคุณเอกสายไหมครับ
1: ล่าสุดเลยนะคะคือเขาเผาอาคารค่ะคุยคนเดียวจุดไฟแล้วก็โยนเข้าไปแล้วเขาก็ร้องเพลงไปเถิดทั้งคู่แล้วเขาอ่ะก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณตำรวจก็ไม่ได้เชิญเขาไปโรงพักค่ะตำรวจบอกว่าคุณต้องให้เจ้าของอ่ะมาแจ้งนะคุณพี่คิดว่าหนูจะไปตามเขามาจากไหนอ่ะเขายังไม่รับสายนิติบุคคลเลยหดหูใจมากนอนไม่หลับเลยค่ะคุณพี่พ่อเขาเผาเสร็จเขาก็เอามีดออกมาแกว่งแกว่งแกว่งท้าคนอื่นว่ามึงเก่งขึ้นมาเลยก็แจ้งที่สน.ไปอีกสน.มานะคะน้องอ้อมน้องอ้อมอย่าทำอย่างนี้นะลูกบ้านเขาอ่ะเดือดร้อนแล้วเขาก็กลับแล้วเขาก็ให้หนูอยู่กับความหวาดกลัวอย่างเงี้ยคือมันอยู่อย่างเงี้ยกันมา10ปีแล้วพี่จนวันเนี้ยพวกหนูไม่ไหวแล้วพี่ผู้เสียหายมันมีมากกว่านี้ค่ะพี่หนูไม่อยากให้มันมาถึงวันนี้ที่หนูต้องมาขอร้องสื่อที่หนูต้องออกมาพูดหนูกลัวนะหนูไม่รู้ว่าสู้กับอะไรสู้กับคนที่เสพยาหรืออะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ช่วยดำเนินการให้หนู
0: โอ้เนี่ยฮะแล้วเสียเลยนะตำรวจสน.บางขุนเทียน
2: ค่ะ
0: เสียหายเลยเนี่ยเจอประชาชนชาวบ้านออกมาพูดแบบนี
2: ้
0: โอ้โหแล้วบอกว่าเนี่ยเวลามีเรื่องมีราวเรียกตำรวจมาบอกน้องอ้อมน้องอ้อมใจจะทำแบบนี้นะจ๊ะ
2: อย่าไปทำแบบนี้อีกนะ
0: แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็กลับทิ้งให้ชาวบ้านชาวช่องอยู่ความหวาดกลัวพูดอย่างนี้เลยเสียเลยเนี่ยเสียหายเลยอ่ะแล้วไปร้องเอกสายไหมกลายเป็นว่าพึ่งตำรวจไม่ได
2: ้
0: ต้องไปพึ่งเอกสายใหม่แล้วเนี่ย
2: อันนี้เหมือนลักลอบใช้ไฟไหมคะเนี่ยเมื่อกี้เห็นเอาสายมา
0: สารพัดสารเพเลยเนี่ย
2: ค่ะลักลอบใช้ไฟ
0: ลักลอบใช้ไฟเหรอพี่หมวยใช่เหรอใช่ไหมอ๋อพี่เสียบเหรอ
2: ใช้ไฟของส่วนกลางอะค่ะ
0: แล้วก็เดินร้องเพลงด้วยนะ
2: ใช่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ก็กูอยากจะทำอย่างเงี้ยใครจะทำได
2: ้
0: มีปัญหาก็ลงมาเลยเดี๋ยวเจอกัน
3: ฮะถึงหลอนเนี้ยหรอมีมาความมืดหร
2: อทางพี่เอกภพเหลืองประเสริฐค่ะบอกว่าพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมโดยเฉพาะกรณีวางเพลิงอาคารเป็นคดีร้ายแรงตอนนี้เตรียมประสานผู้บังคับการตำรวจนครบาล9และผู้กำกับของสน.บางขุนเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของทุกคดีค่ะแล้วก็จะเร่งหามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกบ้านด้วยและจะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุอย่างจริงจังต่อไปทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้ค่ะไปเจอลูกบ้านจำนวนมากรอทีมข่าวเลย
0: โอ้โหนี
2: ่มารอเพื่อจะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอดทนมานับ10ปีหนึ่งในลูกบ้านบอกว่าวันที่ฝ่ายหญิงคนก่อเหตุจุดไฟเผาห้องร้างแล้วคนในอาคารก็แตกตื่นตอนนั้นต้องพากันวิ่งหนีลงมาจากอาคารค่ะรวมถึงลูกชายของเธอแล้วก็แม่ของเธอแม่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะอายุ70ปีเธอบอกว่าลูกชายเธอมีอาการป่วยจิตเภทมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็เคยเห็นฝ่ายหญิงถือมีดก็เกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลวันนั้นลูกชายวิ่งหนีลงมาด้วยความตกใจจนมีอาการกำเริบควบคุมตัวเองแทบไม่ได้ถือมีดลงมาด้วยเพราะว่าความหวาดระแวงคือต้องใช้เวลานานนะคะกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะสงบลงเธอบอกว่าอยากให้ตำรวจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเหตุร้องเรียนทั้งหมดแล้วอยากให้ทำอย่างจริงจังด้วย
0: โอ้ลองฟังดูครับ
4: ไม่สบายป่วยจิตเภทค่ะมีใบหมอรับรองอันแล้วก็เป็นอาการมาเรื่อยๆเรารักษามาตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นมาต้นมาอาการแย่ลงเรื่อยๆเลยค่ะแม่กับยายเฝ้าตลอดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาลงมาแล้วมาสร้างปัญหาหรือมาถือมีดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะโดนมีปัญหากับลูกบ้านเอ้ยเราจะโดนขับไล่หรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เป็นหนักที่สุดก็คือต้องล็อกกุญแจจากด้านในห้องแล้วติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูลูกตลอดถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้ลูกชายเขาก็จะไม่มีสิ่งเราอะพอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยยิ่งรู้สึกกลัวอาการมันก็เลยกำเริบขึ้นไปใหญ่ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วมันคงจะสงบตอนนี้แทบจะไม่กล้าพูดถึงเขาเลยกลัวว่าเขาจะได้กลับมาแล้วเขาก็จะจำเราได้เพราะว่าเขาพูดเสมอว่าเขาไม่กลัวใครเขามีคนคุ้มครองอยู
0: ่คุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของรปภ.ของคอนโดแห่งนี้ครับเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานนะพบลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจากครอบครัวนี้ต่อเนื่องเลยหลายครอบครัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทส่งเสียงดังมีปัญหากับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันเหตุการณ์ที่ตัวเองถูกทำร้ายร่างกายก็มีเหมือนกันรปภ.อย่างผมก็โดนก็ทำร้ายนะยืนยันนะว่าครั้งนั้นเนี่ยมีทั้งพ่อทั้งแม่และลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย

0: มารุมทำร้ายผมส่วนจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่มีเหตุรถเฉี่ยวชนกันขณะรปภ.เองเนี่ยกำลังถอยรถเพื่อให้ลูกบ้านนั้นออกจากพื้นที่แต่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยขับรถมาเร็วมากจึงเกิดการเบรกไม่ทันและมีปากเสียงกันก่อนสถานการณ์จะบานปลายรปภ.บอกว่าหลังจากนั้นพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งแต่สุดท้ายเนี่ยถูกกลับตามมาหาเรื่องนะฮะและรุมทำร้ายตามคลิปที่ปรากฏตามนี้เลยครับเนี่ยรปภ.โดนแล้วฮะเนี่ยมีผู้ก่อเหตุเนี่ยทุบแล้วรปภ.ก็ถอยเนี่ยเนี่ยอะไรกันน่ะอะไรวะนวลอีลุงตุงนังเลยเนี่ย
1: เหมือนคนที่เข้ามาช่วยก็โดนไปด้วย
0: นี่ฮะนั่นผู้ก่อเหตุนั่นรปภ.ยืนกอดอกอยู่เนี่ยจับรปภ.นั่นดูสินั่นลูกมาแล้ว
1: เ
0: นี่ย
1: เนี่ยตามไป
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยกระโดดตีเข่าล่วงเลยรปภ.เอายังไงกันนะโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยครับทีนี้คุณผู้ชมรปภ.ยังบอกนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยเคยถูกครอบครัวนี้ขโมยยางรถยนต์พร้อมกับแม็กและอุปกรณ์ช่างแจ้งความไว้แต่เรื่องก็เงียบรปภ.ยังบอกอีกว่าลูกบ้านที่อยู่ชั้นเดียวกับครอบครัวนี้หลายคนไม่อยากอยู่เพราะรู้สึกหวาดกลัวที่สำคัญตำรวจก็ไม่เห็นทำอะไรฟังเสียงรปภ.ดูครับ
2: ใช่ครับโดนทำร้ายครับทั้งพ่อแม่ลูกเลยครับใช่ครับใครแม่เป็นคนสั่งอ่ะวันนั้นน่าจะถอยรถชนรถเขาเพราะว่าเขาขับรถเร็วผมเบรกไม่ทันนั่นแหละก็มีปากเสียงก็ทะเลาะกันตะลุมบอลนะ ผมไม่อยากจะยุ่งกับมันก็ตามมาเรื่อยลักทรัพย์น่าจะ2ครั้งแล้วก็ทำร้ายร่างกายครับผมประแจเพิ่งซื้อมาใหม่ผมวางไว้ตัวเนี้ยมันก็หยิบเอาไปเลยยางรถยนต์ที่มีแม็กด้วยนะครับขับรถไปเปิดรถเอาขึ้นรถไปเลยหมวกกันน็อกลูกบ้านรองเท้าลูกบ้านเนี่ยมันก็หยิบไปหมดชั้นของเขาไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยหรอกครับนอกจากคนที่จำเป็นจำใจต้องอยู่อ่ะเราก็ไม่อยากจะไอ้นั่นกับมัน
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเพื่อความเป็นธรรมนะครับทางทีมข่าวมีโอกาสไปคุยกับทางผู้ก่อเหตุเลยครับโดยผู้ก่อเหตุยอมรับครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเมียของตนเองที่เมียตนเองเนี่ยอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายมีปากเสียงกับทั้งตนเองและเพื่อนบ้านบ่อยครั้งจนขณะนี้เนี่ยเมียถูกดำเนินคดีในคดีวางเพลิงไปแล้วส่วนตนเองเนี่ยตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายเพียง2คนกำลังตกงานอยู่ระหว่างพยายามหางานใหม่ครั้งนึงโดยระหว่างการพูดคุยผู้ก่อเหตุยืนยันพยายามจะปรับปรุงตัวหยุดสร้างปัญหาและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของทุกคนนะจ๊ะนะฟังดูครับ
3: ช่วยอย่าพูดเมียมารบกวนผมก็อยู่ผมเฉยอ่ะเขาปฏิไม่ดี
4: หมายถึงว่าเมีย
3: อาบ้านจะไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าเขารับกรรมเขาไปแล้วอ่ะผมทำงานอยู่ผมก็ยังโดนไล่ออกเลยเนี่ยเพราะเขานี่แหละพี่เคยถามชาวบ้านแล้วผมเคยออกไปแล้วว่ายุ่งกับใครไหมผมไม่เคยไปยุ่งกับใครผมก็ทำงานของผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เคยไปยุ่งล้าลานใครเลยตั้งแต่เขาไม่อยู่เนี่ยพวกผมรักกันสงบมากเลยและไม่มีเรื่องเฉียงงังเฉียงยังเลยโอเคผมรับปากอันนั้นผมพลาดไปแล้วโอเคนี่ต่อในวันนี้มันจะไม่มีเฉียงงังเกิดขึ้นผมรับปากกับพี่เลย
4: ครับถ้ามีอีกรอบชาวบ้านเดือดร้อนอีก
3: ผมย้ายออกไปเลยผมไม่อยู่ที่นี่แล้ว
0: ฟังดูลิ้นเหลวๆนะ
1: ค่ะ
0: ฮะพี่หมวยรู้สึกไหม
1: รู้สึกค่ะ
0: เหมือนลิ้นเหลวๆเหมือนลิ้นเปรี้ย
1: ๆ
0: เหมือนคนลิ้นเหลวอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรเอา
1: อันนี้พยายามเอาถุงดำไปปิดกล้องจอปิดมั้งคะนี
0: ่ใช่คือเรื่องนี้ไปร้องคุณเอกสายใหม่ละ
1: ก็แต่เขาสัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุอีกแล้วจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของทุกคนค่ะ
0: ก็ลองดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับแหมเรื่องนี้น้องสาวเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งครับหอบหลักฐานไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดขอความเป็นธรรมแทนพี่ชายหลังอ้างถูกครูสาวพราวเสน่ห์หลอกคบหาก่อนเร่งรัดให้แต่งงานชักชวนให้กู้เงินกว่า 300,000 บาทบอกว่าจะนำไปเป็นสินสอดฝากไว้กับพ่อสุดท้ายมารู้ภายหลังว่าครูสาวเนี่ยมีผัวอยู่แล้วเป็นทหารเรือและเพิ่งจะหย่ากันหลังเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาฝ่ายทหารเรือก็อ้างว่าน้องพี่เองก็ถูกหลอกเหมือนกันแหละแต่โชคดีนะพี่เสียไปแค่แสนเดียวแลกกับใบหย่า
1: ค่ะ
0: เท่ากับผู้หญิงคนนี้มีผัว2คน
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ

0: คือน้องสาวของทางหนุ่มอบต.คนนี้ฮะจะเป็นผู้เสียหายหอบหลักฐานนะฮะเป็นหลักฐานแชทนะเป็นแชทการสนทนาของพี่ชายกับครูสาวคนนี้เปิดเผยเพิ่มเติมแบบนี้ครับบอกว่าพี่ชายตนเองเนี่ยไปรู้จักกับครูสาวรายนี้ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ก่อนพูดคุยกันพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงคบหากันได้ระยะหนึ่งหลังจากคบหาฝ่ายหญิงมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานและมีการให้พี่ชายนั้นหาเงินเพื่อเตรียมไว้เป็นค่าสินสอดจนพี่ชายเนี่ยตัดสินใจกู้ยืมเงินแล้วก็โอนเงินกว่า 300,000 บาทไปให้ฝ่ายหญิงโดยเชื่อสนิทใจว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะนำเอาเงินก้อนนี้ไปไว้สำหรับเป็นการมั่นหมายและก็แต่งงานในภายภาคหน้านี่โอนมาเลยก็ได้อ้วนอยู่ใกล้ๆร้านโอนไปเลย 300,000
1: ค่ะ
0: เงินแต่งนะที่รักทำไมอ้วนรักเขาขนาดนี้ขอบคุณนะคะรักมากไงอ้วนเรียบร้อยเสร็จอ้วนแล้วเนี่ยฮะน้องสาวยังระบุบอกว่าแม้ในมุมของคนนอกอาจจะมองว่าเงินที่พี่ชายโอนไปให้ฝ่ายหญิงเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเป็นการให้ด้วยความสมัครใจเพราะทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันแต่ครอบครัวกลับมองแตกต่างออกไปเนื่องจากว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องสถานะสมรสของฝ่ายหญิงประเด็นที่ครอบครัวติดใจก็คือในช่วงเวลาที่พี่ชายนั้นรู้จักคบหากับครูสาวคนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยยังมีผัวอยู่เป็นผัวเดิมเป็นทหารเรือก่อนจะมาทราบภายหลังว่าเพิ่งจะมีการหย่าร้างกันไปเมื่อ4สิงหาคม69ที่ผ่านมานี่เองลองฟังเสียงน้องสาวดูครับโอ้ครูสวยนะ
2: พี่หนูก็ไม่เคยมีครอบครัวเนาะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบเข้ากับครอบครัวได้อะไรเงี้ยค่ะพามาเจอที่บ้านแล้วก็ได้มีการแบบไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งก็เลยได้มีการแบบพาครอบครัวไปรับประทานอาหารที่บ้านของฝ่ายหญิง
3: คร
2: ับ แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเต็มบ้านทางบ้านหนูไม่ทราบว่าพี่หนูกู้เงินมาได้มีการโอนเงินไปให้ผู้หญิงก่อนแล้วก่อนที่จะมีการเดินทางเข้าไปทานข้าวที่บ้าน
3: ก่อนจะเข้าบ้านเขาเสียไปก่อนละ 300,000 เอ้ยเด็กเห็นว่าก่อนจะเสีย 300,000 เสียไปเท่าไหร่ก่อนนะ
2: 28,000 กับ 70,000 ค่ะเอาไว้เรียนค่ะ
3: แล้วเอาโอนให้เขาทำไมอ่ะ
2: เขาบอกว่าให้ฝากไว้เดี๋ยวเขาจะจัดการสมัครเรียนให้แล้ว
3: ต่อมาก็มาเสียอีก 300,000
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วทองไปตอนไหนครับทอง
2: ไปซื้อด้วยกันค่ะในระหว่างนั้นแหละค่ะซื้อมาเพื่อที่จะทำประกอบพิธีค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ
3: ้
2: น
3: แล้วพอพี่คุณมารู้ความจริงว่าเฮ้ยเขาแต่งงานเนี่ยมีรูปมีเลิฟอะไรด้วยเนี่ยพี่คุณว่าไง
2: ก็ช็อกค่ะแล้วก็ได้มีการทักไปขอคืนด้วยดีๆแต่ว่าก็ไม่ได้คืนค
3: ่
2: ะ
3: ไม่คืนด้วย
2: ค่ะ
3: เขาว่าไงฝ่ายหญิงเขาอ้างว่าไง
2: เขาบอกว่าไม่ได้ไล่พี่หนูไปให้เขาไปเองคืนแล้วก็พูดยืดเยื้อไปเรื่อยค่ะ
1: ขณะที่พี่เอกภพเหลืองประเสริฐบอกว่ากรณีนี้ก็ควรตรวจสอบในเรื่องของการช่อโกงมากกว่าการมองว่าเป็นเพียงการให้โดยเสน่หาเพราะต้องพิจารณาว่าตอนที่มีการคุยมีการรับเงินมีการปกปิดข้อเท็จจริงไหมพี่เอกยังยกไทม์ไลน์ประกอบด้วยว่าทั้งคู่เริ่มรู้จักกันแล้วก็คบหากันตอนเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากนั้นมีการโอนเงินที่เห็นสลิปการโอนเงินเมื่อสักครู่นี้ 300,000 บาทมันเป็นเดือนกรกฎาคมอะค่ะ21กรกฎาคม69เป็นช่วงที่ฝ่ายหญิงยังมีสถานะทางทะเบียนสมรสกับสามีเดิมอยู่แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวฝ่ายหญิงกลับมีการประกาศแล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะว่าตัวเองโสดไม่มีสามีก็เป็นประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบว่าการแสดงข้อมูลนี้มีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายชายในการคบหาและโอนเงินให้ฝ่ายหญิงด้วยไหมพี่เอกยังมองด้วยว่าถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าฝ่ายหญิงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีสถานะสมรสแต่กลับปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายชายเข้าใจผิดจนมีการตัดสินใจโอนเงินให้ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบพฤติการนี้นะคะว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงไหม
3: คือโดยเจตนาของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีโอกาสเข้าข่ายช่อโกงสูงมากถามว่าทำไมถึงเข้าข่ายช่อโกงเพราะว่าเขาเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นคือเขามีทะเบียนสมรสเขามีรูปงานแต่งงานอย่างเงี้ยเขาแต่งงานในเดือนพฤษภาเองเขาแต่งงานในพฤษภาเขาก็คุยกับพี่ชายทางเนี้ยมีการคุยกันเดือนมิถุนาโอนเงินให้กันเดือนกรกฎาวันที่โอนเงินเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีทะเบียนสมรสอยู่และผู้หญิงมาขอหย่าเดือนสิงหานั่นเท่ากับว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็มันมีแชทหลักฐานที่ผู้หญิงบอกว่าโสดไม่มีแฟนอะไรเงี้ยมันมีแชทหลักฐานข้อมูลหมดเพราะนั้นต้องฝากพี่ตำรวจนะครับเดี๋ยวผมจะประสานท่านผู้กำกับไปคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผมว่าเข้าข่ายเจตนาช่อโกงอ่ะตั้งแต่ต้นเลยเพราะนั้นต้องดำเนินคดีช่อโกงก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีผู้เสียหายเพิ่มหรือไม่อย่างไรถ้าเข้าท่าที่ผมฟังนะผมว่ามีโอกาสที่จะมี

0: ผู้เสียหายเพิ่มถ้าใครที่ถูกคุณครูเขาเป็นครูจริงไหมเนี่ยเอาข้อหนึ่งก่อน
1: ไม่น่าจะใช่ค่ะ
0: อ้าว
1: น่าจะแค่แบบเป็นลูกจ้างเฉย
0: ๆแต่ว่าเขาบอกเขาเป็นครูถูกไหม
2: ใช่ค่ะในโรงเรียนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ค่ะ
2: เ
0: ป็นพันโรงไหมเนี่ย
1: เคยตอนคุยกันตอนที่ระหว่างคุยกันก็มีการวิดีโอคอลเห็นว่าสอนนักเรียนอยู
0: ่อ๋อก็เป็นครูแหละแต่ว่าอาจจะเป็นครูอัตราจ้างหรือเปล่าเขาเรียกครูเหมือนกัน
1: ใช่ยังไม่ได้บรรจุ
3: เห็นไหมแล้วครูดูสิ
4: สวย
3: หุ่นดีนะ
4: ค่ะ
3: นี่หุ่นดีนะดูอยู่เนี่ย
4: ผิวพรรณดี
3: แต่ว่าหน้าเขาต้องเบลอไว้นะเดี๋ยวไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เด
4: ี
3: ๋ยวเขามาฟ้องร้องเอานะแต่มันมีเนี่ยดูไลน์ที่คุยสิเมื่อกี้เนี่ยเห็นมีเพิ่มมาเนี่ยไลน์เนี่ยอ้วงอ่ะงื้ออ้วนพอเขาเอาตังค์ไปให้พ่ออ้วนเป็นเมียเขาเลยใช่ไหมนะพี่ชายบอกแบบนี
4: ้
3: ก็อ้วนก็อยู่บ้านเขาไงไม่อยากให้อยู่อบต.แล้วจ้าเขาบอกพ่อไว้อยู่ว่าเออถ้าเอาสินสอดมาไว้กับพ่อแล้วค่อยหาวันดีๆแล้วไปไหนด้วยกันได้ไหมมาอยู่บ้านได้ไห
4: ม
3: พ่อก็บอกว่าได้ในความพิจของพวกแกคืออยากทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเองถ้าเรามีลูกสาวเราจะรู้จ้าเรียบร้อย
4: ค่ะ
3: ฮะ
4: สามแสน
3: ก่อนนั้นมีโอนไปก่อนนั้น
4: โอ้ยมีอีกหลายหมื่นเลยค่ะสมัครเรียนค่าสมัครเรียน
3: เนี่ยโอนเมื่อไรก็ได้อ้วนอยู่ใกล้ๆร้านทำไมอ้วนรักเขาขนาดนี้ขอบคุณนะคะรักมากไงอ้วน
4: แล้วพื้นด้านหลังเป็นสีชมพูรูปหัวใจด้วยพี่หนุ่ม
3: ก็ใช่ไงรักมากไง
4: ค่ะ
3: รักมากไงอ้วนเห็นไหมล่ะเรียบร้อยฮะโอ้อ้วนอยู่ข้างสมอเรือเลยฮะ
4: ใช่
3: นะมีผัวเป็นทหารเรือไง
4: ค่ะ
3: โดนทิ้งสมอเลย
4: อันนี้แต่งงานเดือนพฤษภาคมปี69
3: เรียบร้อย
4: อ๋อค่ะแต่รูปร่างในชุดแต่งงานจะดู
3: อ้าวคนละคนหรือเปล่าเนี่ย
4: เหมือนจะอวบกว่ารูปเมื่อกี้นี้ไหมคะ
3: ฮะเฮ้ยคนเดียวกันปะเนี่ยเอารูปใครมาปะเนี่ยทีมงานใช่เปล่า
4: ค่ะ
3: พี่หมวยใช่เหรอ
4: ถ้าดูอันนี้เหมือนตอนแต่งงานเดือนพฤษภาคมจะดูอวบหน่อยมีน้ำมีนวล
3: เฮ้ยเอ๊ะยังไงพี่หมวยคนเดียวกันใช่ไหม
4: ค่ะ
3: อันนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยงงจริงผู้ชมคือตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ตอนแรกคิดว่าใช่หรือว่าใช่เหรอใช่ใช่ไหม
4: ถ้าตามข้อมูลก็คือใช่อะค่ะแต่งงานกับสามีทหารเรือตอนเดือนพฤษภาคมปี69แล้วก็เพิ่งมาหย่าตอนสิงหาคม
3: พฤษภา
4: 69แล้วมิถุนาก็ไปคบกับหนุ่มอบต.ด้วย
3: แล้วรูปนี้คือรูปก่อนไอ้รูปที่กอดอกอยู่เนี่ยก่อนหรือเปล่าก่อนที่เขาจะแต่งงานปะ
4: ก็ไม่แน่ใจ
3: โอ้ตาย
4: ค่ะ
3: โอเคก็ตามนั้นแหละผู้ชมครับ
4: ค่ะ
3: พักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องมหากาพย์ที่ขอนแก่นกันต่อ
4: ค่ะ
3: เรื่องราวของวัดอดุลนะฮะคือล่าสุดเนี่ยชาวบ้านก็คือออกมาแล้วนะบอกเนี่ยต้องเป็นของวัดที่สำคัญมันก็จะมีหลักฐานอื่นๆเนี่ยไหลมาเยอะพอสมควรในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ทําไม่ได้ดูข่าวเลย
4: ค่ะมีคนไปให้กำลังใจหลวงพ่อเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้
3: พี่หมวยทำข่าวอยู่ใช่มั้ย
4: ค่ะตาม
3: พี่ไม่ได้ดูข่าวเลย
4: ค่ะเพราะว่าวันนั้นแพ้น็อกไปเลยรักษาบาดแผลแล้วค่ะ
3: หนักหนาสาหัสเลยคือเอาจริงคือตอนเนี้ยคือคนโทรศัพท์มาผมก็ไม่รับส่งไลน์มาก็ไม่อ่านข่าวก็ไม่เปิดอ่านเลยไม่เอาอะไรเลยตอนนี้คือมันแบบมันตึงอะตึงหัวไม่ไหวนะเอาพักสักครู่อะไรนะมีความคืบหน้าใช่ไหม
4: ความคืบหน้าค่ะ
3: เดี๋ยวพี่หมวยมาเล่าหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
7: ่
5: ใช้นี่
8: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
11: สไลด์เลมอนสูตรใหม
12: ่มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
13: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
14: แสบอะไรขนาดนี
13: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
15: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
16: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
17: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
18: พี่โก้หมายความว่าไง
16: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะ

0: เขาถึงยังไงเลขของพวกมัน
1: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
4: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
5: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
6: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
7: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอัด
8: แล้วคุณจะเสียใจ
9: นินไม่อยากให้คนรักของนินทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
11: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
10: สสว.ปลดล็อก SME
12: แน่นๆเลยด้วยไก่จ๋อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ้อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
13: เรามาเบลนกันก่อนไหม
14: ใจตรงกันเลย

0: สนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนโหนกระแสเนี่ยทำเรื่องราวของวัดป่าอดุลนะฮะซึ่งเป็นวัดที่มีข้อพิพาทกับทางฝั่งของทายาทในเฮียงนะเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่มันมีกรณีใหม่ๆเลย
2: ตั้งแต่วันที่พี่หนุ่มทำวันแรกวันที่11
1: ใช่เพราะอะไรผู้ชมครับเพราะเรื่องนี้มันน่าสนใจนะฮะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยข่าวอย่างเงียบๆแต่พอการปรากฏตัวของแม่ดาของผมเท่านั้นแหละ
2: คุณแม่บุญธรรม
1: แม่ดาปืนกลแม่บุญธรรมผมเนี่ยโอ้โหประเด็นมันแตกเหมือนฝีแตกอะมันกลายเป็นแบบวันนี้นี่ทุกคนนี่แบบรู้เรื่องราวเหล่านี้แบบอย่างดีเลยเพราะว่ามันเป็นการถกเถียงกันระหว่างกลุ่มทายาทที่เรียกเป็นชาวบ้านกับกลุ่มของทางฝั่งวัดซึ่งทางฝั่งวัดก็ยืนยันว่าที่ดินเนี่ยได้รับมาโดยถูกต้องมีการขึ้นศาลไปแล้ว3ศาลปรากฏแม่ดาเนี่ยมาออกอากาศนะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาแม่ดาเนี่ยพูดอยู่คำเดียวอะไรก็แล้วแต่ย้อนกลับไปกระดุมเม็ดแรก
2: ใช่ค่ะ
1: ย้อนกลับไปกระดุมเม็ดแรกพูดแต่คำนี้ถามว่ากระดุมเม็ดแรกคืออะไรกระดุมเม็ดแรกเนี่ยที่แม่ดาพูดถึงก็คือว่าทางในเฮียงเองเนี่ยได้มีการทำสัญญาฉบับนึงเป็นสัญญาที่จะยกที่ดินอันเนี้ยให้กับทางวัดแต่ในนั้นเนี่ยเขามีการสลักเอาไว้เลยบอกว่าจะมอบให้กับแต่เมื่อวัดเนี่ยแล้วเสร็จแต่ในขณะเดียวกันในเฮียงเนี่ยดันตายไปก่อนตั้งแต่ปี 3-4 แล้ววัดเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้สร้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ดาเลยถามบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโมฆะมันจะเอามามันจะขึ้นศาลยังไม่ได้เลยเพราะเป็นโมฆะไปตั้งแต่นั้นแล้วนี่แม่ดาพูดนะบุญแม่ดานะแล้วหลังจากนั้นครับปรากฏว่าทางฝั่งอาจารย์ธงรองท่านจะลงพื้นที
2: ่ค่ะ
1: แม่ดารู้จักดีหยิบ
2: บทกลอน
1: บทกลอนเอ้าฟังแม่ดาพูดตรงนี้ก่อนบทนี่วลีวลีมามีไหมเสียงเสียงแม่ดาวลีมีไหมวลีวลีมีไหมอ๋อยังไม่ตัดยังไม่ตัดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากตัดมาด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ตัดมาให้หน่อยนะ
3: น
1: ี่มีตำแหน่งสำคัญล่าสุดก็คือประธานกรรมการ
4: อัน
1: น
4: ี้ศาสนาแห่งชาติได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของนายกนะครับ
3: รู้แล้วรู้แล้วเมื่อวานนี้ดูแล้วท่านโพสต์อยู
1: ่ท่านจะลงไปแล้ว
3: ลงไหม
1: ลง
3: ท่านจะลงวันไหนดิฉันจะไปดัก

0: ลงไปขอนแก่นวันอาทิตย์
1: อ๋อดิฉันจะไปดักดิฉันอยากรู้เหลือเกินจะไปถามท่านธงทองจันทรัง
0: วันอาทิตย์ที่ฉันจะไป
1: อ๋อวันนี้ของท่านมีนะท่านธงทองท่านบอกว่ากรรมใดใครก่อขึ้นควรคนึง
0: ไอ้แจ๊ดมึงก๊อปป้าไว้เลยนะกูจะรอดูมึงเลยไอ้แจ๊ด
1: ดังตวนตามตึงติดไว
0: ้
1: เสียงสาบแช่งส่งถึงปาราโลกยุติธรรมสร้างขึ้นบ่งชี้เจตนา
0: แม
1: ่วลีของท่านธงทองจันทรังสุขหมายความว่าบ้านเมืองมันล่มสลายขบวนการยุติธรรมก็ล่ม
0: นี่แหละคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่ทางฝั่งของตัวแม่ดาเนี่ยเอ่ยวลีของท่านธงทองมาท่านธงทองบอกไม่ใช่ผิด
2: ผิดค่ะ
0: ผิดท่านธงทองบอกผิดนะจ๊ะแม่ดาจ๋า
2: บาทที่4ต้องเป็นอยุติธรรมสร้างไว้แต่ว่าของแม่ดาจะพูดว่ายุติธรรมเหมือนสร้างขึ้นใช่ไหมคะ
0: อดทนหน่อยนะมีคนบอกเบื่อข่าวนี้จังอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องมันใกล้ๆจะจบแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าเบื่อไม่เป็นไรลองไปดูข้างๆได้ไม่ว่ากันนี่ขอโทษจริงๆนะมันจำเป็นต้องรายงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำมาตั้งแต่แรกด้วยเนี่ยนะฮะโอ้แล้วยังไงพี่หมวยเอาไม่เป็นไรเอาอาจารย์ธงทองลงพื้นที่ยัง
2: อาจารย์ธงทองลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปที่วัดเมื่อวานนี้มีคนมาให้กำลังใจทางเจ้าอาวาสเยอะเลยค่ะอันนี้ลงพื้นที่ไปก่อนเมื่อวานนี้นะคะส่วนเช้านี้ก็เดินทางไปพบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอาจารย์ธงทองในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มทองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะพบกับทางผู้ว่าขอนแก่นผู้ว่าขจรเกียรติรักพาณิชมณีแล้วก็ยื่นหนังสือด่วนที่สุดค่ะขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยคณะสงฆ์แล้วก็เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดหลังจากที่รับหนังสือนะคะบอกว่าไม่อาจกำหนดได้ว่าการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าก็ยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องทำงานตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายกฎหมายมีว่าอย่างไรก็ต้องทำตามนั้นแล้วก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวขอนแก่นด้วยว่าอย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่มีคำถามว่าระหว่างการพิจารณาคัดค้านการออกใบแทนเป็นการออกใบแทนโฉนดนะคะแล้วก็การเปลี่ยนชื่อจากตะเฮียงมาเป็นวัดป่าในช่วงนี้ทายาทสามารถยื่นคัดค้านหรือว่าจะไปฟ้องศาลได้ไหมผู้ว่าบอกว่าเรื่องนี้มีการแล้วขณะที่ฝ่ายวัดก็ยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสุขที่มาทางสำนักงานที่ดินก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนทายาทจะสามารถยื่นคัดค้านได้ไหมก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายผู้ว่าไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่าอาจจะถูกมองว่าเอียงไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียงของผู้ว่าค่ะ
3: ทางธนาคารดำเนินการวัดก็มายื่นแล้วเดี๋ยวทางที่ดินจังหวัดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยเพิ่งมายื่นเมื่อวันศุกร์เช้าที่ทราบนะฮะเดี๋ยวทางที่ดินก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกฎหมายกำหนดว่าต้องดำเนินการอย่างไรส่วนในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเขาจะต้องมาคัดค้านได้หรือไม่ยังไงก็กฎหมายว่ายังไงก็ไปตามนั้นถ้าจะให้ผมไปบอกว่าคัดค้านได้หรือคัดค้านไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะ
2: ส่วนอาจารย์ธงทองเองก็บอกว่าภารกิจที่เดินทางมาพบผู้ว่าแล้วก็ยื่นหนังสือในวันนี้ค่ะก็เนื่องมาจากเมื่อวานนี้ทางอาจารย์แล้วก็ทางผอ.ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะไปกราบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลแล้วก็ช่วงเช้าคณะก็เดินทางไปที่วัดหนองแวงด้วยไปนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่ที่กำกับดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยทางเจ้าคณะจังหวัดก็มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เลขาเข้ามาติดตามดูแลที่วัดป่าทางอาจารย์บอกว่าการเข้าพบผู้ว่าครั้งนี้ก็เป็นการขอบคุณทางจังหวัดทางฝ่ายปกครองทางหน่วยงานสาธารณสุขที่เข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสค่ะสาระสำคัญมี2ประเด็นเรื่องแรกก็คือการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ว่าก็ยืนยันว่าพร้อมดำเนินการเต็มที่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินซึ่งตรงนี้นะคะท่านเองก็บอกว่าก็ส่วนแรกก็จะเป็นการขออนุญาตผู้ว่าซึ่งได้รับมอบอำนาจจากทางรัฐมนตรีมหาดไทยในการพิจารณากรณีการโอนที่ดินให้วัดส่วนที่2ก็จะเป็นการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อของวัดซึ่งทางสำนักงานที่ดินก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบแต่คิดว่าไม่น่าจะช้าค่ะ
4: พูดคุยกันในเช้าวันนี้ก็หนึ่งขอความชัดเจน

0: ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรามีหนังสือขอแนวปฏิบัติในเรื่องของการอารักขาการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งท่านผู้ว่าก็เต็มที่อยู่แล้วแหละนะครับส่วนที่สองเป็นประเด็นที่หลายท่านอาจจะสนใจก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนชื่อในโฉนดในเอกสารของทางราชการให้เป็นชื่อวัดให้ตรงตามความเป็นจริงตามข้อกฎหมายอยู่นะครับแต่เพื่อความชัดเจนอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าที่ก็ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกได้เรียนกับท่านทั้งหลายแล้วนะว่าไม่เนิ่นช้านะครับการดำเนินการก็อยู่ในลำดับขั้นตอนอย่างที่ว่านี้ครับผมไม่มีอะไรที่ผมกังวลหนักใจนะครับก็ผมคงห้ามความคิดห้ามการปฏิบัติของท่านที่มีความเห็นต่างไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมของพันนี้อยู่ที่ความถูกต้องแม่นยำทางกฎหมายและพยานหลักฐานครับผม
1: ครับคุณผู้ชมครับซึ่งในเดือนหน้านะครับอาจารย์ธงทองเองเนี่ยท่านก็ได้มีการนัดหมายกับทางผอ.สำนักพุทธแห่งชาติรวมไปถึงคณะทำงานนะครับจะเดินทางไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งจะไปปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับงานด้านของพระพุทธศาสนาและก็ติดตามความคืบหน้ากรณีนี้โดยเชื่อนะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรขณะที่ทางด้านของผอ.สำนักพุทธแห่งชาติครับทางคุณอุดมพรเอกเอี่ยมท่านบอกว่าสำนักพุทธแห่งชาติเนี่ยอยู่เคียงข้างวัดมาโดยตลอดอยู่แล้วและขอให้มั่นใจนะว่าจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งเรื่องเอกสารหลักฐานข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับโฉนดที่ดินตามอำนาจหน้าที่สำหรับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อวัดและการโอนที่ดินตามกฎหมายเนี่ยคิดในอัตราเพียงร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินหรือประมาณสัก 7,000 กว่าบาทไม่ใช่ราคา1.5 ล้านตามที่ข้อมูลนั้นมีปรากฏนะฮะคือเขาบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะนำไปกล่าวอ้างขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนว่าอย่าไปหลงเชื่อหากมีบุคคลนำเรื่องของค่าธรรมเนียมไปใช้เป็นข้ออ้างเรียรายเงินโดยเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเนี่ยท่านฝากย้ำและบอกว่าหากประชาชนมีศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินเกี่ยวกับวัดขอให้บริจาคผ่าน QR code ของวัดเท่านั้นหรือติดต่อกับวัดโดยตรงเท่านั้นฟังเสียงทางท่านผอ.สำนักพุทธครับ
2: เรื่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อจากชื่ เป็นชื่อวัดนะคะก็ตามกฎหมายแล้วเนี่ย เขาคิดค่าธรรมเนียมแค่0.01เท่านั้นซึ่งก็จากของราคาประเมินนะคะก็ประมาณสัก7,000กว่าบาทคือ1.5 ล้านมันไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงคือเผื่อแบบว่าอาจจะมีกลุ่มคนหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาตรงนี้ไปเป็นช่องทางที่จะเรียรายอะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องปรับย้ำเตือนแล้วก็เมื่อคืนหลวงพ่อเขาบอกว่าถ้าประชาชนศรัทธาในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับวัดก็ขอให้บริจาคที่เข้าไปที่วัดโดยตรงเลยอยากให้ความมั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนการออกโฉนดในส่วนของคนในพื้นที่ก็ขอให้ช่วยกันดูแลนะคะวัดจะได้อยู่ได้ค่ะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่านผอ.ท่านก็ลงพื้นที
3: ่
1: นะฮะซึ่งแหมอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมทางเราเองก็ทำเรื่องของเกี่ยวกับสำนักพุทธเยอะแยะมากมายนี่ผอ.ท่านใหม่นะ
3: แ
1: ต่ท่านเก่านี่แหมบางทีตามท่านลำบากไม่ค่อยจะเจอหรอกนะฮะแต่ท่านใหม่นี่โอเ
3: ค
1: นะฮะโอเคนะครับแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้นะฮะทางฝั่งท่านเจ้าอาวาสนี่ก่อนหน้านี้ลมใส่เลยนะเครียดจัดเนี่ยฮะเนี่ยดูดิคุณผู้ชม
4: แกคือตอนนี้แกกดดันแกโดนกดดันทุกทางขอโทษขอโทษนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆขอโทษขอโทษนะคะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือหลวงพ่อเองเนี่ยนะฮะท่านเครียดเพราะท่านโดนกดดันมากเพราะเบาหวิวเองเนี่ยเบาหวิวซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยนั่งอยู่ซ้ายมือนะคุณผู้ชมเขาบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีชายนิรนามเนี่ยประมาณสัก 2-3 คนเนี่ยไปถามทางหลวงพ่อเนี่ยถามบอกว่าเนี่ยทำไมกำแพงเป็นรูทำไมวัดสกปรกทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ถามเงี้ยหลวงพ่อท่านก็เครียดแล้วยิ่งมีปัญหาเรื่องนี้ลุมเร้าเข้ามารวมถึงท่านเองเนี่ยก็ไม่สบายวันนั้นที่ผมเรียนนิมนต์ท่านเดินทางมาเนี่ยท่านเองเนี่ยวันรุ่งขึ้นท่านก็ไปฟอกไตนะ
3: ค่ะ
1: ท่านเป็นทั้งโรคไตเป็นทั้งเบาหวานทั้งความดันสูงคือหลายโรคแหละ
3: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะนี่ดูนะฮะส่วนตาข้างหนึ่งท่านมองไม่เห็นแล้วรู้สึกจะเป็นตาขวามั้งนะฮะตาขวาท่านมองไม่เห็นแต่ว่าตาซ้ายท่านยังพอมองเห็นบ้าง

0: เนี่ยครับ
1: เมื่อคืนวันเสาร์ก็ต้องหามท่านส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลับมาที่วัดอีกทีก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยค่ะ
0: เรียก
1: 69ก็มารับท่านไปแต่เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่อาจารย์ธงทองลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าคือสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสสีหน้าท่านยิ้มแย้มนะคะบอกว่าเช้านี้อากาศดีแล้วความรู้สึกเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ธงทองมาก็คือรู้สึกดีใจท่านก็เข้ามาที่กุฏิก็ได้นั่งคุยกันคือหลวงพ่อบอกว่าสบายใจขึ้นหลวงพ่อได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแม้แต่พระชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ให้ความเมตตาหลวงพ่อแล้วก็ได้กำลังใจจากทางสำนักพุทธเรื่องของกฎหมาย
0: ท่
1: านท่านยิ้มเลยค่ะเช้าวันนี้ยิ้มแย้ม
0: เนี่ยโชว์แหนแล้วเนี่ยยิ้มโชว์แหนแล้วยิ้มแหนเลย
1: ค่ะฟังเสียงท่านดูค่ะ
2: ตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะมีเสียงไก่สำหรับเสียงหมานี่รู้สึกเงียบหลวงพ่อสบายใจทุกวันแต่อาจารย์มาวันนี้ทำไมจำใจไหมทำไมจำใจขึ้นมากเลยไม่ว่าจะหลวงพ่อได้รับความเมตตาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ท่านกันกันใจทุกองค์ด้วยกำลังจากสำนักพุทธชาติสำนักพุทธจังหวัดแบบนี้ก็ให้มากำลังใจหลวงพ่อหลวงพ่อขอขอบคุณพอจะเป็นพรขอบใจเอาฟังกันดีกว่าเน
3: า
2: ะ
3: แล้วส่วนคดีก็ปล่อยไป
2: ปล่อยไปตามหน้าที่ของศาล
0: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็ตกลงเรื่องนี้ยังหาบทสรุปไม่ได้นะครับว่าจะยังไงต่อไปนะเพราะว่าทางฝั่งที่ดินเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคงต้องเดินตามมาตราที่เขาถืออยู่ก็คือมาตรา84
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ในขณะเดียวกันมหาหมีก็บอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้ตามกฎกระทรวงได้เลยกฎกระทรวง2ข้อนั่นแหละแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับรู้สึกจากพิชิตจะเอาภาพมาออกนะ
1: ค่ะ
0: ดราม่าแอดดิตทีมงานเรามีอยู่ไหมลองดูสิเขาบอกวัดเนี่ยมีมานานคือเหมือนกับก็มีการถวายพระป่านะ
1: ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: ของขอนแก่นเนี่ยเขาออกมาโชว์อ่ะแล้วก็ดราม่าอดีตเอามาลงอ่ะ
1: ถวายกฐินตั้งแต่ปี2529
0: ต้องดูหน่อยนะจริงๆแล้วมันประเด็นพวกนี้สำคัญหมดนะ
1: ค่ะ
0: จะเอาแต่ข่าวแล้วรุ่นไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะ
1: มีภาพเลยค่ะภาพเดินเป็นขบวนแล้วก
0: ็มีทีมงาน
1: ถวายกฐิน
0: หาอยู่หาอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูในโหนกระแสแล้วกันคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะวันนี้มหาหมีมานะมหาหมีสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้ววันนี้มานะครับนี่แก้วออนิวมานะ
4: สวัสดีครับพี
0: ่แก้วนะ
4: ครับ
0: ไหวไหมเนี่ยเราเนี่ย
4: สบายครับพี่ครับ
0: เคยบวชเคยเรียนมานะ
4: ครับ
0: วัดคุณเป็นของใครครับ
4: คุณจะเป็นของวัดครับ
0: คุณจะเป็นของวัดนะ
4: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณรู้ไหมทางฝั่งของทนายตุ๋ยเคยพูดแบบนี้กลายเป็นลูกชังไปแล้วนะคุณดูลูกรักคนนี้นี่ลูกรักผมไม่มีลูกรักตุ๋ยน่ะลูกชัง
1: ค่ะ
4: ครับ
0: วันนี้คุณจะยังไง
4: ได้ครับเดี๋ยวเจอกันในรายการครับ
0: แล้ววันนี้นะฮะผมเชิญทางฝั่งของพี่ชัยยงกงศรีนะฮะแกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดแกยืนยันว่าวัดแห่งนี้มีมานานมากแล้วใช่ไหมพี่
5: ใช่ครับ
0: ใช่นะ
5: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร
5: ่ตอนนั้นอายุ
0: เดี๋ยวบอก3ขวบนะผมถ้ากลับบ้านเลยนะ
5: อายุ29ปีครับ
0: 29นะ
5: ครับ
0: ยืนยันนะฮะ
5: ครับ
0: แล้วคุณผู้ชมบาปบุญผมเล่าให้ฟังแบบนี้วันนี้ผมเชิญมาแค่นี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอีก2คนที่มาจากทางขอนแก่นเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเขาจะยืนยันว่าที่นี่เป็นของวัดบาปบุญจริงๆวันนี้แม่ดาเนี่ยแกเนี่ยมาเอาสายชาร์จโทรศัพท์คืน
1: ลืมไว้เมื่อวันศุกร์เหรอคะ
0: แกลืมไว้เมื่อวันศุกร์วันศุกร์แกลืมสายชาร์จไว้แล้วแกมา
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกทีมงานถามแม่ดาสิอยากขึ้นไห
1: ม
0: แม่ดาบอกจะดีเหรอมันจะขึ้นไปแล้วมันจะยังไงล่ะบอกแม่ก็ขึ้นไปก็ได้แม่จะได้ฟังอีกมุมนึงก็ด้วยแม่จะได้ทำความเข้าใจได้เดี๋ยวแม่จะขึ้น
1: ค่ะ
0: มาอีกแล้ววันนี
1: ้แม่มา
0: หลายคนทีมงานบอกพี่แล้วขึ้นแบบนี้พี่จะโดน40มั้ย
1: วันนั้น30
0: วันนี้จะไม่พูดวันนี้จะให้แก้วออนอยู่ก็มีคนรับหน้า
1: ค่ะ
0: วันนี้แม่ดามายัง
1: นี
0: ่สวัสดีครับแม
1: ่สวัสดีค่ะแม
0: ่แม่วันนี้แม่ต้องฟังเขาบ้างนะบอกวัดไม่มีมานาน

0: แล้วนะแม
1: ่ฟังค่ะฟังค่ะ
0: แม่ได้สายชาร์จคืนไหมยังครับ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ลืมไหมเหรอ
1: ลืมค่ะลืมตั้งแต่วันนั้นแหละ
0: อ๋อโอเคลุยแต่งตัวซะสาสวยนะใส่เสื้อสีชมพู
1: เวอร์ซาเช่
0: ขึ้นเสื้อแม่ไม่กลัวผีเข้ามากัน
1: ก็มัน
0: แบบแม่ไม่ได้เอากล่องเกิงอะไรใส่ตัวเฮียอะไรมา
1: ไม่มี
0: นะ
1: ไม่มี
0: ค่ะจะปล่อยให้แก้วได้นะ
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: โอ้ตายมาอีกแล้ว
2: แต่แม่ไม่ได้ไปเจอจันทงทองใช่ไหมคะเมื่อคืนนี
1: ้ไม่ค่ะ
0: แม่ครับแต่ว่าอาจารย์ทงทองบอกแม่ไล่บัลลีผิดนะ
1: ก็ผิดก็ไม่เป็นไรท่านผิดก็ต้องขออภัย
0: ผิดต้องขออภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเป็นบัลลีของแม่ที่แต่งขึ้นมาใหม
1: ่ก็เอาจะว่างั้นก็ได้มันก็มีผิดมีถูกบ้างอะคุณโนม
3: ได้
0: ครับโอเคได้ครับแม่พร้อมนะวันนี้ฟังอีกมุมนึงเขาบ้างนะแม่นะ
1: ฟังค่ะฟัง
0: นะแต่วัดอาจจะไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะก็ว่ากันต่างคนต่างมีเหตุผลคุณนม
0: เนี่ยขึ้นละได้ครับแม่แป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะ
2: ค่ะ
0: โอ้อ้าวโอเค
2: ค่ะ
0: ประมาณนี้พักก่อนนะ
2: เดี๋ยวพักก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
4: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
5: สู้ฟ้าแดดรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
7: ้ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิบที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์ไปเลย
9: มึงลงกูแล้ว
10: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
11: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
12: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
13: มันน่าเจอใครวะ
14: คน
15: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
18: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
19: แสบอะไรขนาดนี้
18: ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใจ
20: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโอเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: เมื่อกี้เข้าไปดูใน YouTube มีคนบอกว่ามากแล้วเบื่อทำเรื่องนี้อีกแล้วเบื่อ ขอโทษด้วยนะเบื่อก็เปลี่ยนไปดูอันอื่นก่อนก็ได้ผมขอโทษจริงมันต้องเป็นต้องทำเพราะว่าเรื่องมันยังค้างคาอยู
2: ่
0: นะฮะแล้วก็บังเอิญวันนี้แม่เขามาเอาสายชาร์จพอดีแล้วก็เลยเชิญบอกงั้นมาฟังอีกมุมหนึ่งแล้วกันแม่เขาอาจจะไม่เคยฟังมุมนี้เลยเพราะมุมนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางพี่ชัยยงเองเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดเลยในวันนั้นเดี๋ยวนั้นเลย
2: ค่ะ
0: จะได้ฟังอีกมุมว่าตัวแม่เองเนี่ยกระดุมเม็ดแรกที่แม่พูดถึงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในกระดุมเม็ดแรกตอนนั้นเลยว่ามันอะไรยังไงกันแน่ใช่ไหมพี่หมวย
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสำหรับคนที่ไม่อยากฟังไม่เป็นไรนะลองฟังอันอื่นดูที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยกลับมาดูเรื่องที่คุณชอบถ้าอันนี้ไม่ชอบไปดูอื่นๆก่อนขอโทษด้วยจริงๆนะฮะเอาไปดูทุเรียนดีกว่า
2: ทุเรียนค่ะสายทุเรียนห้ามพลาดเลยค่ะ DIT หรือกรมการค้าภายในจัดงานนี้มา

0: รมทุเรียน Thailand Durian Festival 2026รวบรวมทุเรียนคุณภาพดีจากทั่วประเทศมาให้ช็อปชิมกันแบบจุใจมีทั้งทุเรียนสดเกรดพรีเมียมทุเรียนแปรรูปจากเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดกรอบฟรีสไดร์ซอฟเสิร์ฟและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือทุเรียนลูกละ100บาทฟังไม่ผิดค่ะ100บาทวันละ 1,000 ลูกมี4รอบนะคะ11โมงบ่าย2บ่าย4โมงและ6โมงเย็นค่ะและเอาใจสายบุฟเฟ่กับบุฟเฟ่ทุเรียน699บาทวันละ3รอบมีรอบบ่ายโมงบ่าย3และ5โมงเย็นค่ะนี่เป็นบุฟเฟ่นะคะ699นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ทุเรียน2คาเฟ่ค่ะเมนูเด็ดเพียบทั้งข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนอบชีสมีชูครีมทุเรียนแล้วก็อีกมากมายงานเดียวได้ทั้งของกินแบบอร่อยๆแล้วก็เป็นการช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยค่ะชวนนะคะให้ไปเจอกันที่งาน Thailand Durian Festival 2026ค่ะ
1: ครับผมซึ่งจะจัดขึ้นนะครับที่ลานจัดกิจกรรมนะครับชั้นจีครับโซน Stone Atriumนะฮะอยู่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะครับจังหวัดนนทบุรีกินทุเรียนไทยช่วยชาวสวนไทยกันนะครับ
0: ค่ะงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมค่ะ
1: นี
0: ่ค่ะ
1: อันนี้แม่ดาเขาจองแล้วลูกหนึ่ง
0: อ๋อ
1: แม่ดาเอาใช่ไหมเอานะเอาเปลือกใช่ไหม เอาเปลือกหรือเอาข้างใน
2: เอาเปลือกค่ะ
3: เอาเปลือกค่ะเอาเปลือกลูกชายถามไม่เอาได้ไง
1: นี่
0: นี
1: ่อ่ะเดี๋ยวเอาให้นะฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้ไปฟังที่โหนกระแสนะครับวันนี้มหาหมีเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งบุคคลที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเห็นข้อเท็จจริงต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับมีทางฝั่งของพี่ชัยยงกงศรีนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดในครั้งนั้นแล้วก็ยังมีอีก2ท่านด้วยนะฮะซึ่งเป็นบุคคลที่น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันในขณะนั้นนะฮะอีก2ท่านเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ด้วยแล้วก็มีทนายแก้วมนชัยจงไกรตนกุลเพราะดีวันนี้ทนายแก้วบอกเขาอยากจะมาพูดคุยกับทางฝั่งป้านิดนึงในฐานะที่บวชเรียนแต่ไม่รู้ว่าป้าเขาจะสั่งสอนเลยทนายแก้ววันนี้บ้าง นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามีแม่ดาวันนี้แม่ดาบิดแม่ดามานั่งกับทางฝั่งของตัวพี่ชัยวัฒน์อีกครั้งนึงนะฮะเป็นอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นที่ปรึกษา
0: ค่ะ
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวไปฟังที่โหนกระแส
0: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะ
1: วันนี้ผมจะไม่พูดอะไรจะให้เขาคุยกันเอง
0: ค่ะ
1: เออ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับยังคงติดพันและต่อเนื่องอยู่เนี่ยสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องราวของที่ดินเจ้าปัญหานะครับที่วัดป่าอรุณยารามนะอยู่ที่ขอนแก่นผู้ชมครับคือประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวทายาทของนายเฮียงเขายืนยันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นี่นายเฮียงเองเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมอบให้กับวัดตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายอะไรก็ตามแต่นะครับจะมีการฟ้องศาลไปแล้วถึง3ศาลด้วยกันนะฮะในขณะที่นางนะฮะซึ่งเป็นภรรยานายเฮียงเนี่ยเคยฟ้องครั้งแรกเลยนะครับก็คือเป็นคดีตอนนั้นเนี่ยหลายปีก่อนนะฮะก็คือศาลชั้นต้นนะครับก็พิพากษานะครับว่าให้เป็นของทางฝั่งของตัววัดไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีการอุทธรณ์ไปนะฮะอุทธรณ์เนี่ยเป็นที่ดิน5ไร่ด้วยนะไม่ใช่คือทั้งหมดผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนมันมีทั้งหมดถึง26ไร่นะ26ไร่21ไร่มีโฉนดอีก5ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใครจะไปครอบครองตรงนั้นก็ได้อะพูดง่ายแล้วก็ปักไว้แล้วหลังจากนั้นมีการประกาศก็เป็นของคนนั้นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า21ไร่นะครับทางฝั่งนางซึ่งเป็นภรรยาในเฮียงเองเนี่ยขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทายาทนะฮะเป็นผู้จัดการมรดกฟ้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บบอกเลยบอกว่าศาลบอกเลยบอกว่า21ไร่เนี่ยเป็นของวัดเพราะในเฮียงเขาให้แล้วนางก็บอกเลยบอกว่าไม่ติดใจ21ไร่แต่5ไร่เนี่ยฟ้องต่อก็มีการฟ้องต่อนะฮะปรากฏว่าไปอุทธรณ์5ไร่นั้นศาลบอกเลยบอกว่า5ไร่เนี้ยก็ไม่ได้เพราะ5ไร่เนี้ยก็สุดท้ายก็เป็นของวัดอยู่ดีเพราะวัดเนี่ยเขามาตั้งตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีแม่ชีไปอยู่เป็นที่ดินของครอบครองของวัดเขาซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มีการพิพาทกันต่อเพราะว่าทางฝั่งของตัวนางเองก็ได้มีการยื่น

0: ฝั่งของตัวป้าดาบอกเลยบอกว่าอะไรก็ตามแต่ตัวคุณหนุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเล่าให้ฟังอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องคิดก็คือต้องกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกเพราะอะไรฮะคือในเฮียงเองเนี่ยได้มีการทำสัญญายกที่ดินให้กับทางวัดในนั้นระบุเอาไว้บอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะยกให้กับตัวเมื่อวัดต้องเสร็จสิ้นแล้วแต่ในเฮียงตายไปก่อนตั้งแต่ปี34เพราะฉะนั้นวัดอันเนี้ยจะไปให้ได้ยังไงจะไปให้ในเฮียงจะไปให้วัดได้ยังไงก็ในเมื่อเฮียงตายไปแล้ววัดจะไม่เสร็จเลยไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของในเฮียงเขาที่เขาลงเอาไว้นี่คือสิ่งที่ป้าดาเขาบอกมาแบบแต่อีกมุมนึงครับเขาบอกเลยว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยป้าดาไม่รู้อะไรเลยที่แห่งนี้เมื่อก่อนเป็นที่พักสงฆ์ใช่ไหมตรงจุดนี้เนี่ยพระเขามาจับจองแต่แรกอยู่แล้วไอ้5ไร่เนี่ยส่วน21ไร่ก็ว่าไปตามกระบวนการที่เขายกให้อยู่แล้ววันนี้ครับพูดคุยเรื่องนี้กันนะฮะเพราะวันนี้มาทั้งสองฝั่งขอบคุณป้าดามากวันนี้ป้าดาพอดีแกแวะมาเอาสายชาร์จโทรศัพท์พอดีก็เลยเชิญแกว่าป้าอยากขึ้นไหมป้าบอกได้เดี๋ยวป้าขึ้นนะฮะวันนี้สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับเรามีพี่ชัยวัฒน์สกุลพุชพงศ์นะฮะท่านเป็นอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของทางแม่ดาสวัสดีครับวันนี้ครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนานะครับมหาหมีครับรองประธานนิติทนายกองทัพธรรมนะครับเป็นผู้ที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปดูแลเรื่องนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้คงจะมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับทางฝั่งของตัวพี่ชัยยงกงศรีนะครับผู้ร่วมก่อตั้งวัดเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับทนายแก้วมนชัยจงไกรตนกุลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ด
2: ี
3: คร
2: ับ ด
3: ีครับ
0: ดีครับแม่วันนั้นกลับไปนอนสบายไหม
1: สบายค่ะ
0: แล้วแม่ให้แม่หมายเรียกนะ
1: ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เรียกมาสิคะ
0: เรียกมาก็ไป
1: ก็ไป
0: วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูเลยนะเอาเลิกเอาชัยวัวซาเช่นะแม่นะฮะ
1: แม่อย่าพูด
0: ผมเห็นป้ายติดอยู่ในวัวซาเช่นะแม่นะฮะแม่วันนั้นคือเครียดอะไรบ้างไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะเมื่อวานในท่านพงทองลงทำไมแม่ไม่ไปแม่บอกแม่จะไป
1: ก็ผู้หลักผู้ใหญ่รักไก่เนี่ย
0: ฮะ
1: ก็แม่บอกว่ากติกาก็คือว่าต้องสองฝ่ายไปเจอกันไม่ว่าจะตรวจสอบใดๆก็แล้วแต่
0: สองฝ่ายไปเจอกันหมายความว่าไงฮะ
1: อ้าวก็ทางวัดแล้วก็ทายาทไงคะ
0: ก็วันนั้นก็ทางวัดอยู่ไงแต่ทายาท
1: ไม่ได้แจ้งให้จะทราบได้ไงคะ
0: อ๋อเขาไม่แจ้งเรามา
1: ก็ต้องเป็นก็ต้องเรียกเป็นทางการเชิญเป็นทางการสิคะว่าอ้าวฝ่ายทายาทมาพบหน่อยว่าจะมาตรวจวัด
0: แต่นี่ไม่เรียก
1: ก็เห็นทุกคนก็หลั่งไหลกันลงไปแต่แม่คิดว่าเป็นการลักไก่นะ
0: ลักไก่ยังไงแม่
1: อ้าวนกหวีดยังไม่ทันเป่าเลยกระโดดกันแล้ว
0: อุ้ยตายแล้ว
1: จะทำไงอ่ะ
0: นกหวีดยังไม่ทันเป่า
1: ใช่
0: กระโดดกันแล้ว
1: ก็ไปก่อนนี่มันฟาวเปล่าล่ะ
0: อุ้ยตายแม่แต่จริงๆแล้วทำไมแม่ก็แม่บอกแม่จะไปดักเจอก็ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไปดักเจอแล้วเขาไม่ได้เชิญแม่จะไปยังไง
0: เดี๋ยวเสียหน้าเดี๋ยวบอกว่าจะไม่เจอหรอก
1: บอกว่าคุณไม่เกี่ยวแล้วคุณมาทำไมแล้วแม่จะเอาหน้าไปไว้ไหน
0: โอ้โอเคแม่เห็นไหมว่าล่าสุดเนี่ยมันมีชาวบ้านชาวช่องเขาออกมายืนยันกันหมดแล้วนะว่าที่แห่งนี้เนี่ยวัดแล้วเขาไปจับจองแต่แรกอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีการถวายพระปงพระป่ากันด้วยนะ
1: พระป่าที่ไหนก็ถวายได้คุณนม
0: ฮะ
1: พระป่าที่ถวายที่ไหนก็ได้ตั้งไปถวายที่ไหนก็ได
0: ้นี่แม่เห็นไหมภาพนี่แม่ดูเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยทางฝั่งของมอขอนแก่นก็ไปค้นมาเลยนะ
1: ในอดีตเหร
0: อในอดีตสิแม่จะมาปัจจุบันได้ยังไงล่ะภาพแบบนี้เนี่ยแม่ดูสินั่นอ่ะ
1: ดู
0: อะไรแม่เอาอะไรมาอีกอ่ะ
1: ก็บอกว่าไอ้ห้าไร่ถ้าหากว่าบอกว่าเป็นของเป็นของวัดก็เดี๋ยวแม่จะให้ดูให้ลูกชายดู
0: ดูสิแม่เอามาดูสิแม่เห็นแม่บอกแม่จะแถลงข่าวเลยนะ
1: ใช่
0: จะแถลงอะไรแม
1: ่เอ้าแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจะแถลง
0: แถลงอะไรแม่จะแถลงอะไรแม่มันมีเรื่องอะไรที่แม่จะต้องแถลงอีก
1: มันมีอยู่2เรื่องวันเนี้ย
0: เรื่องอะไรบ้างล่ะ
1: มันเรื่องที่มันก็เรื่องที่ดินทั้งนั้นแหละสรุปก็เป็นเรื่องที่โดนปล้นทั้งนั้นแหละ
0: โดนปล้นอีกแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวแม่ดูก่อนเนี่ยอันนี้มีอะไรแม่เอาอะไรมาดู
1: ไม่ที่พูดถึง5ไร่แม่กำลังจะดูแม่ชีเขาอยากได้ที่ดินผืนนี
0: ้แล้วเขาทำไม
1: แล้วเขาก็ทำฎีกาไปถึงพระพันปี
0: แม่พูดก็แม่เขาต้องระวังหน่อยนะแม่นะผมรับผิดชอบไปได้นะแม่นะ
1: ก็ทำไปจริงแม่จะเอาหลักฐานให้ดูเอามาหรือเปล่าปัญหาอยู่แค่นี้ละแล้วทางจังหวัดเขาตรวจสอบว่าเขาเป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาของตาเฮียงของนายเฮียงพิมพ์ศรีมันมีเอกสารอยู่
0: ของ21ไร่นั่นแหละ
1: ของ21ไร่ปลายนาถูกต้องค่ะไม่มีอย่างอื่นถ้าแม่จะพูดอะไรไปนะไม่ต้องกลัวว่าแม่จะพูดอะไรเลยเถอะ
0: ไม่พูดกลัวอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วเถอะพูดแล้วต้องจริงไม่จริงเราไม่พูด
0: ครับ
1: ไม่ต้องห่วง
0: แล้วบอกแม่หาผมหันมาคุยกันทีก่อนได้ไหม
1: โอเค
0: นะ ผมคุยกับใครก่อนดีคุยกับพี่ชัยยง

0: พี่อง
1: ครับผม
0: พี่เป็นใครมาจากไหนอะไรไงแม่พี่รายงานตัวพี่แม่ดาเลย
1: ครับผมชัยองค์กงศรีอดีตข้าราชการบำนาญมาในขอนแก่น
0: อ๋อ
1: ครับดีครับ
0: ครับผมที่มาที่ไปของดินแปลงนี้เป็นยังไงครับ
1: ผมมาซื้อที่หน้าวัดป่าดุลยารามเนี่ยปี2532
0: ครับ
1: ครับพอปี2534เนี่ยผมมาปลูกบ้าน
0: ครับครับ
1: ก็ได้อาศัยพระเนี่ยวัดมาเจริญพุทธมนต์เวลาขึ้นบ้านใหม่ของผมในปี35
0: ครับ
1: ผมก็ย้ายมาอยู่ปี35ครับ2135
0: พี่ยงรู้จักกับนายเฮียงไหม
1: ไม่รู้จัก
0: เคยเจอไหมเคยเห็นไหม
1: ผมเคยเห็นแต่อาจจะจำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปคลุกอยู่ที่ตรงวัด
0: เ
1: พราะว่าผมซื้อเสร็จผมก็ถมให้ดินมันเซตตัวแล้วผมมาสร้างบ้านนะครับ
0: อยู่ตรงข้ามกันนะ
1: ห่างจากวัด300เมตรครับ
0: โอ้ยใกล้นิดเดียวเอง
1: ใกล้ครับก็มองเห็นประตูวัด
0: ครับ
1: ครับ
0: จากนั้นยังไงต่อครับ
1: จากนั้นก็ประมาณปี36หรือ37เนี่ยแหละพ่อตาของอินทรีย์เนี่ยซึ่งเป็นไวยวัตกรวัดมาปรึกษาเรื่องการที่จะขออนุญาตเป็นวัดป่าดุลยารามเราจะมีแผนทำยังไงจะทำการยังไงถึงจะมีเอกสารผมก็เลยบอกผมเดี๋ยวขอไปร่างดูร่างหนังสือขึ้นมา
0: ครับ
1: ร่างเสร็จแล้วก็มาให้พ่อของอินทรีย์เนี่ยดูแล้วก็มีพระอยู่ที่วัดนั่นแหละไปดูก็เลยบอกว่าลองไปพิมพ์ผมก็เลย

0: กลับไปพิมพ์ที่สำนักงานผมนะครับเพราะสำนักงานกับวัดอยู่ใกล้กันในเขตมหาลัยอยู่ใกล้กันครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยไปพิมพ์เสร็จแล้วก็ปริ้นออกมา2หน้ากระดาษนะครับ2หน้ากระดาษก็ให้พ่อของอินทรีเนี่ย
2: อินทรีนี่เป็นใคร
0: พ่อของอินทรีเนี่ยเป็นวัยวัจกรวัด
3: อินทรีนามสกุล
1: นามสกุลอ
0: ินทรีนามสกุลชื่อของชื่อนายของ
2: นายของนามสกุลอินทรีอ๋อ
0: ครับ
2: ผมก็โง่เชิญๆครับ
0: ครับ
2: คนนายของอินทรี
0: นายของอินทรีเนี่ยแหละเป็นคนไปยื่นนะครับเพื่อจะขอจะตั้ง
3: วัด
0: วัดป่าดุจยารามครับก็มันก็นานนะครับกว่าจะโผล่ขึ้นมาคือปี41นะที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าเป็นการได้สร้างวัดป่าดุจยารามในวันที่27เมษายน2541
2: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่ 5-6 ปีนะครับกว่าจะประกาศของกระทรวงนะครับ
2: ครับครับ
0: ผมก็ลืมไปแล้วล่ะครับผมก็ยังรับราชการอยู่ยังไม่ได้ย้อนมาช่วยเท่าไหร่หลังจากที่มาอยู่ตรงนั้นก็มาช่วยในงานพิธีการต่างๆเท่านั้นเองครับ
2: ครับ
0: ก็มีแค่นั้นนะพี่หนุ่ม
2: อ่ะจบ
4: จบแล้ว
2: โถพี่
0: มันของผมมันร่างเอกสารทำเอกสารให
2: ้แต่ยืนยันว่าที่แปลงนี้เนี่ยเป็นของวัด
0: ใช่
2: แต่ทางนี้เขาบอกมันไม่ใช่นะพี่
0: เพราะว่าทุกวันก็เห็นวัดเห็นพระอยู่ตรงนั้นน่ะจะไม่ใช่วัดได้ยังไงใช่ไหมผมก็ต้องไปร่างหนังสือแทน ชาวพุทธทุกท่านน่ะว่าผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินมา
2: ในขณะนั้นใช่ไหม
0: ในขณะนั้นนะครับ
2: พี่เป็นคนร่างเหรอ
0: ผมเป็นคนร่างหนังสือแล้วก็พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ของสำนักงานพิมพ์เข้ามาแล้วก็ปริ้นออกมา
1: ผมเรียนพี่หนุ่มอย่างนี้
2: ครับ
1: คือมีสองขยักครับเลือกประวัติวัดก็คืออาจารย์ชยงเนี่ยมาในช่วงการขอสร้างวัดมาทีหลังแต่ว่าคนที่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วบวชที่วัดนี้ด้วยตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์เนี่ยก็คือคุณตาองค์คุณตาโอ๊กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คุณตาโอ๊กครับ
2: โอ๊ก
1: คนนั้นอาจารย์หนูตั้งแต
2: ่อยู่ไหน

0: างหลังป่ะ
1: นี่นี่ฮะนี
0: ่สวัสดีครับตาโอ่ง
1: ตาโอ่งตาโอ่ง
0: ตาโต้งโอ่งหรือโต้ง
1: โอ่งโอ่งตาโอ่ง
0: โอ่ง
1: โอ่ง
0: โอ่งโอ่ง
2: โอ่ง
3: ฮัลโหลฮัลโหลโอ่งครับคือโอ่ง
1: โอ่ง
3: ครับผมเกิดที่นั่นครับ
1: โอ่งครับพี่หนุ่ม
0: โอ่งโอ่งเรียกถูกแล้วแก้วนี่ตาโอ่งสวัสดีครับตาโอ่ง
3: สวัสดีครับ
0: ตาโอ่งนี่เป็นใครยังไงครับ
3: ผมเป็นบ้านผมอยู่ติดกับบ้านกระเฮียง
0: นี่เอาละแม่ติดกันเลยนะ
3: ผมเกิดที่นั่นผมเกิดที่บ้านหนองแวงบ้านผมกับบ้านตะเฮียงอยู่ด้วยกันติดกันเลย
0: ครับ
3: กับบ้านยายนางครับทีนี้ตอนนั้นพวกผมบอกมาบวชที่วัดที่วัดไอ้วัดป่าครับผมจะออกไอ้จบป.4มาพ่อก็เลยบอกว่าสุขภาพไม่ดีให้ไปบวชกับหลวงปู่ซะผมก็เลยมาบวชอุปถากท่าน
0: ตอนนั้นตะโฮ่งก็บวชกับหลวงปู่อะไรนะครับ
3: หลวงปู่เพยครับ
0: หลวงปู่เพยตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมฮะ
3: หลวงปู่เพยเป็นเจ้าอาวาสครับแล้วหลวงปู่อ่อนเป็นรองเจ้าอาวาส
0: ก็คือพระทูตอดุลนี่ปะฮะ
3: ครับ
0: ครับ
3: ทีนี้ผมก็เลยมาบวชเอาน้ำไปให้ท่านอาบตอนเย็นครับพวกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะพระออกมาบิณฑบาตมาจากไหนก็เลยตามไปดูท่านมาทำเพิงครับทำเพิงเอาหญ้าคามาทีนี้ชาวบ้านก็เลยบอกเอาสงสารพระท่านบางทุดงอ่ะพวกผมก็เลยไปเอาไปสร้างกุฏิเอาหญ้าคาไปทำให้ต
0: อ
3: นนั้นมาก็เลยว่ามันเป็นวัดก็เลยว่าเออทำยังไงสักปีหนึ่งบ้านหนองแวงกับบ้านสามเหลี่ยมก็เลยลงมติว่าเอาพวกเรามาบริจาคเงินสร้างกุฏิให้พระท่านอยู่ซะครับเพราะยายเฮียงเนี่ยแกเป็นคนใจบุญเนาะแกบอกเอ้าพ่อถามพ่อผมว่ามึงจะออกเท่าไหร่ไอ้จันพ่อผมออก 5,000
0: พ่อชื่อจัน
3: พ่อผมชื่อจันบ้านอยู่ติดกับบ้านตาเฮียง
0: ตาเฮียง
3: ตาเฮียงแกเป็นคนนักเลงเนาะใจใหญ่ใจบุญอ่ะ
0: ครับ
3: มึงออก 5,000 กูออก 10,000 เลย
0: นะ
2: เนี่ย
3: ครับทีนี้พวกบ้านสามเหลี่ยมก็ออกมาออกก็ได้เงินมา 20,000-30,000 มาสร้างเป็นศาลาการไปเรียนหลังสูงทรงสูงนะครับ
0: ปีไหนครับ
3: จีผมจบป.4มาผมเกิด98
1: จบป.4 210
3: ประมาณปี11 12นะครับ
0: โอ้ปีเกิดผมแล้วนะ
3: ครับ
2: 2511
1: ครับ
0: 25
3: นั่นแหละครับเพราะว่าพ่อเจี๊ยบแกเป็นคนใจบุญใจใหญ่เพราะบ้านอยู่ติดกันมีอะไรก็กินข้าวกินน้ำด้วยกัน
0: แต่ที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นของตาเฮียงอยู่ใช่ไหม
3: ครับที่ตาเฮียงมัน45ไร่ครับ45ไร่เป็นเวิร์นทีนี้แกให้วัดไปแล้วแกให้วัดไปแกก็เลยมาทำเป็นหมู่บ้านจัดสรร

0: แล้วตอนในเฮียงเองเนี่ยมอบที่ให้เนี่ยรู้เรื่องกับเขาไหมฮะตอนนั้น
1: ตอนนั้นรู้ครับผมตอนนั้นผมทํางานแล้วผมรับราชการในม
0: อ
1: ผมรับราชการแต่ผมให้แม่บ้านผมไปช่วยทํากับข้าวทําอะไรไปช่วยวัดผมให้เป็นชมรมแม่บ้านไปช่วยกันแต่มีใครมีอะไรก็ออกมาสามเหลี่ยมก็ออกมาน้องแวงก็ออกมามอขอก็ออกมากลับมาช่วยกัน
0: ไม่แล้วไอ้ตรงที่ตรงนั้นนะฮะที่เขายกให้วัดอะตอนนั้นน่ะลุงโฮ่งอะรู้ใช่ไหมรู้ไอ้ลุงโฮ่งหรือไงนะ
2: โอ๊ก
0: ลุง
2: โอ๊ก
0: ลุงโอ๊ก
1: ครับครับ
0: ลุงโอ๊กรู้ใช่ไหม
1: ครับรู้ครับ
0: เขามีการประกาศหรือว่ายังไงหรือชาวบ้านแถวนั้นเขารู้อยากได้ยังไงว่าที่แปลงนี้ทางฝั่งของตัวในเฮียงเนี่ยให้วัด
1: คือแกจะขายที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรแกก็เลยบอกว่าขอทำบุญให้นี่บริจาคให้วัดให้ชาวบ้านเขามาเป็นสักขีพยานเรียกชาวสามเหลี่ยมมาเรียกชาวหนองแวงเรียกมอขอมาหมู่บ้านพักมอขอออกมารวมกันครับออกมารวมกันทีนี้สร้างผ้าป่าขึ้นมาสร้างศาลาสร้างกุฏิให้ท่านอยู่ให้หลวงพ่อเพยอยู่กับหลวงพ่ออ่อนหลวงพ่อมูลแล้วก็หลวงพ่อนาค มาอยู่รวมกัน
0: โอเค
1: นี่คือที่มาของวัด
0: ครับแต่ลุงจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเขามีการประกาศหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้มหามี
3: ครับช่วงคือคุณหนุ่มถามว่าประเด็นที่ว่าตอนที่ประกาศเนี่ยคือพระวัดอยู่มาก่อนเป็นสำนักสงฆ์เสร็จแล้วที่ตรงนี้มันเป็นเวิ้งใหญ่ที
1: ่มันเป็นเวิ้งใหญ่ครับ
3: เขาก็เลยตัดที่ตรงนี้ให้วัดแล้วไปออกโฉนดช่วงเวลาไหนแล้วก็มาถวายวัดครับลุงจำได้ไหมช่วงเวลาที่ออกโฉนดแล้วก็มาถวายวัด
1: ออกโฉนดมาถวายผมจำไม่ได้เพราะว่าผมให้แม่บ้านไปวัดผมทำงานอยู่ในม
0: อ
1: ผมรับราชการในม
0: อ
1: ให้แม่บ้านไปช่วยกันกับพวกยายนางยายเพียนยายบุเรียนยายบัวไข่เนี่ยไปช่วยกัน
3: แต่ที่แปลงใหญ่ตรงนี้ที่ตัดให้วัดเนี่ยคือที่ของตาห้องใช่ไหมไอ้ของ
1: ตาเฮียงครับ
3: ตาเฮียงใช่ไหมคร
1: ับ
4: แล้วนิดหนึ่งครับไม่ทราบว่าลุงเคยได้ยินตาเฮียงเขาประกาศหรือว่าเขามีการพูดให้กับสาธารณชนทราบไหมครับ
1: ทราบครับให้ออกไปรวมกันไปทำบุญรวมกัน
0: เขาประกาศไหม
1: ประกาศครับแถวนั้นสามเหลี่ยมน้องแวงเนี่ยรู้หมด
0: เขาประกาศเลยเหรอว่าฉันในเฮียงเนี่ยมอบที่ดินแปลงเนี้ย
4: นะเป็นของวัด
0: 26ไร่เนี่ยฉันให้วัดไปเขาประกาศไหมคำนี
1: ้ประกาศครับ
0: ประกาศนะ
1: ครับทุกคนก็รู้หมด
0: ครับครับนั่นแหละอ่ะโอเคเป็นไงแม
5: ่ที่อาจารย์ท่านพูดมาทั้งหมดแต่ละท่านที่พูดมาก็ไม่ผิดก็คือว่าความเป็นจริงก็คือว่าตะเฮียงเนี่ยท่านก็มีจิตศรัทธาที่จะให้สร้างวัดจริงตามนี้ไม่ว่าใครจะพูดเมื่อไหร่เวลาไหนก็พูดคำเดิมก็คือบอกว่าตาเฮียงเนี่ยมอบโฉนดให
0: ้ไม่ปฏิเสธ
5: ไม่ปฏิเสธ
0: เขาให้อยู่แล้ว
5: ให้เพื่อจะสร้างวัดแต่ทางทายาทเนี่ยก็คาใจตรงที่ว่าก็ในเมื่อปัจจุบันก็โฉนดก็เป็นแบบนี้เราก็ว่าอย่างนี
0: ้
5: เราพูดกันเรื่องจริงอ่ะคุณหนุ่มเรายังไม่พูดเรื่องอื่นตอนนี้ทางญาติที่ขอนแก่นก็เป็นลมเป็นแรงกันไม่สบายเครียดจัดไหนจะออกโดนหมายจับโดนอะไรเขาเครียดคือเขาไม่รู้อ่ะนะเขาก็เครียดกัน
0: แม่น่าจะเป็นจำเลยที่หนึ่งละ
5: ก็ไม่เป็นไรนี่จำเลยที่หนึ่งที่สองก็เป็นสิคุณหนุ่มอย่าไปกลัวอะไรมีลูกชายเป็น
0: เอาละเอาละ
5: เออ
0: เอาละแม่
4: เดี๋ยว
5: เออ
0: ใจเย็นเอาลูกแก้วว่าไงลูกแก้ว
4: คือเสียไปให้ไปผม
5: ตามใดที่ไม่ฆ่าคนตายลูกยังไปปฏิเสธอะไรไม่ใช่เป็นภัยสังคมที่ไหนเล่า
0: เอาลูกแก้วดูก่อน
4: คือเอกสารนี้ผมไม่เถียงแล้วครับว่ามันเป็นของตาเฮียงจริงแต่สิทธิ์ในแท้จริงเนี่ยมันถูกโอนไปของวัดไปแล้วครับป้าคุณแม่
5: โอนเมื่อไหร่คะ
4: โอนในกรณีที่มีการประกาศต่อสาธารณชนและในแนวนี้ขอโทษจริงๆครับไม่ได้อะไรก็คือแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ย
0: มองตาแม่เขาเดี๋ยวเวลาพูดอะแก้วจะมองหน้าลึกลักลึกลักมองตาแม่ถอดแว่นหน่อยไหมแค่เขาอยากมอง
4: คือไม่ใช่หรอกครับคือผมกำลังมองว่า
5: เห
0: ็นชัดนะโอเคอ๋อ
4: คือผมกำลังมองว่าโอเคที่ดินเนี่ยมันชื่อตาเฮียงไม่ได้เถียงแต่ในความเป็นจริงสิทธิ์มันออโต้มันมีการโอนไปให้วัดตั้งแต่มีการยกตั้งแต่มีการมอบให้แล้วครับคือตรงนี้เราต้องยอมรับคำว่ากฎหมายที่มันวางอยู่กรอบอยู่แล้วครับ
5: กฎหมายที่ทนายแก้วพูดว่าอะไรรองรับคะ
4: คือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
5: ลมปากเป็นลมปากรองรับหรือว่าเป็นอะไรคะ
0: เ
5: ป็นวาทกรรมลมปากแล้วรองรับด้วยอะไร
4: คืออย่างนี้ครับ
5: ฉันสงสัย
4: ไอ้กรณีที่มันออโต้นี่มันเป็นตามกฎหมายพรบก็คือพระราชบัญญัติของสงฆ์
5: ของสงฆ
4: ์ประกอบกับศาลฎีกามีคำพิพากษาฎีกาที่1534/65เดินตามแนว7638/2535

0: 38มันมีแนวของมันมาเมื่อมันเป็นของวัดไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าวัดเนี่ยมันสร้างทันทีไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันไม่มีเงินที่จะต้องสร้างทันทีมันต้องเก็บหลอมรอมริดมันต้องมีการบริจาคครับดังนั้นเราต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อมันอยู่บนเบสของกฎหมายเดียวกันนะครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้ที่ในความเห็นของนักกฎหมายเนี่ยครับมันเป็นของวัดครับ
1: เป็นไปแบบด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้
2: เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะ
1: ตามพระราชบัญญัติกฎกระทรวงอะไร
2: คือผมขออนุญาตอย่างนี้ครับที่จริงตอนแรกคือผมอยากฟังในมุมของพี่
0: เจ้าหน้าที่ครับ
2: ที่เป็นอดีตเจ้าพนักงานที่ด
1: ีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท่านพูดทีหลังก็ได้
2: ไม่ทีหลังแต่ว่าพอพี่แก้วกรุณาอธิบายแล้วเนี่ยผมอยากจะขยายความให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นคุณแม่จะไม่เข้าใจใน
1: ประเด็นอ๋อเข้าใจฉันอยู่กับที่ดินฉันเข้าใจได้
2: คร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือที่ดินก็เรื่องที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจะรู้ที่ดีที่สุดว่าที่เนี่ยมันมีอยู่3ลักษณะ1ที่ที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจจะรวมหมายถึงว่าที่ป่านะที่เป็นป่าสงวนที่สปกที่ราชพัสดุที่อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นที่รัฐที่รัฐเนี่ยได้รับการปกป้องสูงสุดถูกไหมครับพี
0: ่
2: ที่ที่สองเนี่ยคือที่เพื่อการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นรวมศาสนาอื่นด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
2: เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญมาตรา67รัฐไทยเนี่ยปกป้องทุกศาสนาเพียงแต่ว่าในวรรคสองเขาบอกว่าพุทธศาสนาเถรวาทต้องได้รับการปกป้องนั่นหมายถึงว่า1ที่รัฐ2ที่พุทธศาสนาอันที่3นะครับคือที่เอกชนเพราะฉะนั้นทั้ง3ที่เนี่ยมันจะแยกเป็น2หมวดหมวดที่1ก็คือว่าที่หลวงกับที่วัดเนี่ยนะวัดไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีกฎหมายเฉพาะที่เป็นกฎหมายมหาชนอันนี้หมวดที่1หมวดที่2คือที่ที่เป็นกฎหมายเอกชนตรงนี้ว่ากันเรื่องเอกชนเราไม่พูดตรงนี้นะฮะทีเนี้ยประเด็นของเราที่กําลังมาถกกันในรายการเนี่ยครับเรากําลังพูดถึงที่ในพระพุทธศาสนาการปกป้องที่พุทธศาสนาถ้าผมจะบอกว่าถ้าจะพูดเรื่องพรบ.สงฆ์ปี05เนี่ยมันตื้นเขินไปครับพี่หนุ่มครับมันตื้นมากครับแก้ไข4ครั้งจนถึงปี61ตื้นเขินสําหรับนักกฎหมายในทางสงฆ์นะครับเราจะต้องไปไล่ดูตั้งแต่ร.ศ.12หนุนปี2445ฉบับที่1ในสมัยร.5เราจะต้องไปดูพรบ.สงฆ์ในเกี่ยวเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่8คือปี2484ซึ่งผมไม่ทราบว่าผมจะอธิบายได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อนครับพี่หนุ่ม
3: เดี๋ยวพักก่อนดีกว่า
2: ได้ครับ
3: พักก่อนพร้อมฟังใช่ไหมฮะอันนี้แม
1: ่ฟังได้
2: เราจะไปทีละสเต็ป
3: แม่กับทางฝั่งของพี่ที่ดินเนี่ยจะได้ลองฟังอีกมุมนึง
2: อีกมุมนึงครับ
3: โอกาสแต่ต้องบอกงี้นะฮะแม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือพี่ที่ดินจะเชื่อไม่เชื่ออีกมุมนึงนะฮะแต่อันนี้มันก็เป็นเหตุผลของทางนี้เขาดีไหมแม่ส่วนเดี๋ยวแม่ก็พูดเหตุผลมาเลยว่าเหตุของแม่มันเพราะอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวแม่จะถลงแถลงอะไรเดี๋ยวแม่ก็บอกได้เลย
1: ได้
3: ดีไหมฮะแม
1: ่ดี
3: แต่แม่ไม่ได้เอากล่องเกิงอะไรมาใช่ไหม
1: ไม่เอามามีปากมาก็พอแล้วลูกชาย
3: สี่ตัวนั้นไม่มีนะ
1: ไม่มี
3: สี่ตัวไม่มีนะทำบุญไหมเนี่ยให้คนเขาวิ่งได้น่ะนั่งวีลแชร์น่ะ
1: มันมีไหมในนี
3: ้อะไรล่ะวิฮะ
1: ไม่ถามว่ามีไหมล่ะคนที่เดินไม่ได
3: ้มีคนสงสัยแม่นี่แม่มาเอาสายชาร์จจริงเหรอวันน
1: ี้จ
3: ริงแล้วแม่แต่งตัวสวยขนาดนี
1: ้อ้าวก็แต่งตัวสวยทุกวันนั่นแหละ
3: จริงป่ะ
1: จะไม่แอบดูลูกชายว่าวันนี้เอาใครมา
3: เอาละ
0: พี
3: ่แม่ผมถามจริงแม่เป็นนับถือศาสนาอะไรถามจริงแม
1: ่ศาสนาพุทธนี่แหละ
3: พุทธใช่ไหมเอาแล้ววันก่อนเห็นแม่ใส่เป็น

0: ันนี้เอาใครมา
1: เอาละ
2: พี
1: ่แม่ผมถามจริงแม่แม่เป็นนับถือศาสนาอะไรถามจริงแม
0: ่ศาสนาพุทธนี่แหละ
1: พุทธใช่ไหมเอาแล้ววันก่อนเห็นแม่ใส่เป็น
0: นั่นนะคนที่ปล่อยนั่งอยู่นู่น
1: ไหน
0: ไหนโชว์ตัวหน่อยสิ
1: ไหน
2: ดูหลังทีวี
1: ปล่อยอะไรแม
0: ่ปล่อยไอ้สี่ตัวน่ะ
1: ปล่อยเหี้ยนะ
0: นั่นอ้าวส่งเสียงสิ
1: อุ้ยตาย
2: เดี๋ยว
1: ฮะคนนี้นะ
0: ใช่
2: คนนี้ครับ
1: เป็นคนปล่อยเหรอ
0: แม่เป็นคนเอาเหี้ยมาให้แกปล่อย
1: โอ้โหแม่พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
5: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
6: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
7: ้ Close up shot
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: Is that good?

0: เหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
2: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลั่นเข้าไป
3: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
4: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
1: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
5: ถ้ามึงอยากได
4: ้เข้ามา
6: พูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
7: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
8: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
9: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุทธพระ

0: ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้า
2: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก
4: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
7: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สู่รายการโหนกระแสนะครับแม่อยากจะฟังก่อนเนาะ
9: ฟัง
8: ก
9: ่
8: อนน
9: ะฟังได้
8: ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยทีเดียวเลยแม
9: ่
8: ค่อยไล่ยาวเลยบรรจุกระสุนเรียบร้อยนะ
9: พร้อมค่ะ
8: รู้สึกไงเขาเรียกดาปืนกลตอนนี
9: ้ก็ไม่น่าจะผิดนะคะ
8: เชิญครับมหาหมีเชิญครับ
10: ผมขอต่อเรื่องข้อกฎหมายนะครับก็คือที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าการที่จะพิจารณาเรื่องที่ดินที่ธรณีสงฆ์แล้วก็ที่กัลปนาของวัดเนี่ยนะครับถ้าดูตามพรบสงฆ์ฉบับปัจจุบันแก้ไข4ครั้งเนี่ยตื้นเขินไปเราต้องดูเจตจำนงตั้งแต่เขาร่างพรบสงฆ์ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฉบับที่1หรือถือมองว่าฉบับที่2นะฮะก็คือพรบคณะสงฆ์ปี2445ในสมัยรัชกาลที่5เขาจะมีอยู่8หมวดมี45มาตราเขาจะพูดเรื่องที่ดินวัดอยู่ในหมวดที่3อันนี้อันที่1นะครับอันที่2เนี่ยเราไปดูพรบสงฆ์ปี2484มีอยู่10หมวดแล้วก็มีเรื่องที่ดินวัดที่ธรณีสงฆ์เนี่ยอยู่ในหมวดที่4หรือที่5หรือที่6ผมจําคลาดเคลื่อนทีนี้เนี่ยพอพรบสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยเราไปดูที่หมวดที่4เรื่องวัดกับเรื่องที่ธรณีสงฆ์หมวดที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะดูว่าเขามองยังไงว่าที่ทำไมที่คุยกันเนี่ยนะครับว่าทำไมอุทิศถวายแล้วตกเป็นที่หลวงคืออย่างนี้ครับในพรบสงฆ์ฉบับแรกเลยครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยการสร้างวัดเนี่ยวัดมี3คือวัดที่เป็นพระรามหลวงเป็นพระรามลากและสำนักสงฆ์คนที่สร้างวัดเนี่ยหลวงกับลากเนี่ยนะครับ 80% เป็นที่พระราชทานคือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมองว่าที่ดินทุกแปลงในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ของคุดแดงก็คือพระเจ้าอยู่หัวทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าแล้วที่สำนักสงฆ์เนี่ยมาจากไหนมาจากเอกชนครับมาจากเอกชนแต่ไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงวัดราชและที่สำนักสงฆ์เนี่ยในมาตราต่อมาในสมัยกาลที่5นะครับเขียนเลยครับว่าที่ดินวัดที่ธรณีสงฆ์ของวัดเป็นที่โดยอยู่ในพระราชอำนาจหมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครสาสุบรรณธรรมภพที่จะโอนโดยลำพังพระราชบัญญัติไม่ได้ถ้าไม่มีพระบรมราชโองการอันนี้หลักเลยนะครับนั่นหมายความว่าเจตจำนงของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยต้องการปกป้องที่ของวัดเหมือนที่หลวงครับพี่หนุ่มครับ
8: นี่มหาหมีเป็นคนหรือเป็น AI เนี่ย ทำไมถึงได้จำอะไรได้ขนาดนี
10: ้ครับทีนี้พอย้อนมานะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎกระทรวงไอ้คำว่ากฎกระทรวงที่เราพูดกันว่าบังคับได้หรือไม่ได้เนี่ยปรากฏในสมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่8เนี่ยหลังจากที่ใช้พรบสงฆ์ฉบับแรกเนี่ยจนถึงปี2484ภายหลังปฏิอภิวัตสยามของคณะราษฎรใน24มิถุนายน2475พระเดชพระยาทรงสุรเดชปฏิวัติทำอภิวัตเสร็จแล้วนำไปสู่การมีแนวคิดว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีธรรมนูญการปกครองครั้งแรกในครั้งอภิวัตสยาม4 2 4 7 4 7 7 5 7 6จึงควรจะร่างพรบสงฆ์ใหม่ให้เป็นสากลแบบทั่วโลกเขาก็เลยนำไปสู่การยกร่างแต่พ้นรัชสมัยร.7มาต้นรัชกาลที่8ก็เลยมีการร่างพรบสงฆ์ฉบับนี้ในสาระสำคัญก็คือการปกป้องที่วัดกับที่ธรณีสงฆ์เหมือนกันครับยกมาแต่มีเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในการปกป้องที่วัดที่ธรณีสงฆ์เนี่ยนอกจากให้เป็นพระราชอำนาจแล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมุขก็เลยบอกว่าให้ดำเนินการกฎกระทรวงของกระทรวงธรรมการครับสมัยก่อนกระทรวงศึกษาเราเรียกว่ากระทรวงธรรมการไอ้กฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยเขาระบุหนักยิ่งกว่ากฎกระทรวงปัจจุบันนะครับเขาบอกชัดเลยว่าใครที่อุทิศสร้างวัดเนี่ยจะถวายหรือไม่ถวายยังไงก็แต่ขอให้ไปพูดแสดงเจตนาต่อหน้าพระที่ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินประเภทเอามาสร้างวัดเรียบร้อย
8: ทันที
10: ตั้งได้เมื่อไหร่ตกเป็นวัด

0: ในพุทธศาสนาเพิกถอนไม่ได้ต้องโดยพระราชอำนาจในสมัยรอบ7ยังไม่มีพระราชบัญญัตินะยังไม่ใช้ยังเป็นพระราชอำนาจในการที่จะให้โอนทีนี้เนี่ยพอมาในปี2505จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติรัฐประหารมามองว่าไอ้พรบ.สงฆ์ปี84มันเยอะมัน60มาตราอีลุงตุงนางคณะสงฆ์ศึกษาไม่ถึงท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นไปหยิบในสมัยร.5มามีการปกครองแบบมหาเถรสมาคมและมีการเข้มงวดเรื่องที่ดินวัดหนักยิ่งกว่าเดิมก็คือว่าในปี2505นั่นนะครับในมาตรา31ในมาตรา31ให้อำนาจวัดให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราร่างกฎหมายแล้วกฎหมายคือพระราชบัญญัติมีปพพคือแพ่งพาณิชย์เขาก็เลยบอกว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ร5ถึงร7ร8เนี่ยนะวัดยังมองไม่ออกว่าเป็นนิติบุคคลอย่างไรเขาก็เลยให้เป็นนิติบุคคลพอเป็นนิติบุคคลเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้ที่2 อย่างของวัดจะรักษายังไงเขาก็เลยตั้งกฎกระทรวงขึ้นมา1ฉบับในปี07ครับพี่หนุ่มครับเรียกว่ากฎกระทรวงฉบับที่1 2507ออกตามความพรบสงฆ์มาตรา6กับมาตรา32มาตรา6คืออะไรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้ในการปกป้องที่วัดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเดิมนะครับแต่ฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นของนายกรัฐมนตรีกฎกระทรวง2ฉบับฉบับแรกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในมาตรา32เขียนว่าการตั้งการสร้างการยุบการรวมการขอรับพระราชทานวิสุงคามพระสามีและการตั้งวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาให้ยกขึ้นมาเนี่ยในปี2507เนี่ยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงขีดเส้นใต้กฎกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ากฎกระทรวงฉบับนั้นนะครับเป็นกฎหมายครับแต่กฎกระทรวงเป็นกฎหมายฉบับรองผมอธิบายตรงนี้ว่ากฎกระทรวงเป็นกฎหมายยังไงกฎหมายมีหลายระดับอันดับที่1คือนิติธรรมพี่หนุ่มเคยได้ยินคำว่านิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมครับคำว่านิติธรรมคือเหนือรัฐธรรมนูญคำว่านิติรัฐนี่แหละคือ1กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไทยปี 2475-76 อันแรกเป็นนิติรัฐ2ชั้นพระราชบัญญัติลูกก็คือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นกฎหมายปปช.กฎหมายกกต.การได้มาส.ส.ส.ว.พวกนี้เป็นกฎหมายมาชนเราจะรู้จักกันดีอันที่3คือชั้นพระราชบัญญัติ3ระดับนี้เท่านั้นที่ออกโดยรัฐสภาเพราะอะไรครับเพราะเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยพระมหากษัตริย์แต่ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาในการร่างออกมาส่วนกฎกระทรวงมายังไงพระราชกฤษฎีกาก็ดีกฎกระทรวงก็ดีระเบียบกระทรวงประกาศกระทรวงก็ดีเขาเรียกว่ากฎหมายระดับรองเพราะออกตามความพระราชบัญญัติที่เป็นแม่บทและคณะรัฐมนตรีออกได้เอง
1: โอเค
0: ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือกฎหมายครับ
1: ครับคืออันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยของไอ้กฎหมายที่ดินตรงเนี้ย
0: ต้องปูพื้นก่อน
1: มันมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้ทำความเข้าใจก
0: ัน
1: ทั้งหมดซะก่อน
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเอาแบบภาษาที่แบบง่ายๆละ
0: ได้ครับพี่หน
1: ุ่มเดี๋ยวง่ายๆละเดี๋ยวจะเข้าใจเมื่อกี้แม่เข้าใจไหมแม่ฟังไหม
2: อารมณ์พบทมายาวๆก็ว่าไปก็มันเป็นคนละมุมอะคุณนม
1: คนละมุม
2: เออมันต่างคนต่างพูดอะจำไม่จะต้องพูดแล้วให้แม่ไปเชื่อแม่มันเป็นสิทธิ์ของแม่นะ
0: ครับ
3: แม่ครับแต่สิ่งที่มหามีพยายามอธิบายเนี่ยให้เห็นว่ากรณีการ
2: เข้าใจเข้าใจแม่ไม่ได้ดื้อด้านอะไรเพียงแต่ว่าการพูดมาน่ะเราจะฟังแบบไหนมันเป็นเรื่องของหูเรา
3: แต่เราต้องยอมรับ
1: ถ้าอีกไหนก็เรื่องของกูอ่ะใช
3: ่
1: ไหม
2: ใช่
3: แต่จริงมันต้องยอมรับกติกาเพราะว่ามันเป็นที่มาที่ไปของกฎหมายด้วยครับ
2: เข้าใจกติกาเคารพอยู่แล้วคือพูดคือว่าเราไม่ต้องมา
1: แล้วแม่ไม่เคารพกฎหมายเหรอ
2: ฟังก่อนอย่าเพิ่งเรื่องกติกาเนี่ยถามว่าแม่เคารพกติกาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาบังคับแม่ว่าต้องเคารพกติกาในวงนี้นะ
3: ไม่ได้จริงกับแม่ครับ
2: ไม่ก็เนี่ยทนายแก้วพูดแนวจะบังคับให้แม่ต้องเคารพกติกาเคารพกติกาไม่ได้นะอย่าพูดคำนี้นะ
3: เออครับ
1: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวมาฟังบ้างเดี๋ยวฟังต่อเนี่ยกลับมา
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสตัวยาลอราทาดีลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าว
9: เที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
11: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
13: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
14: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
15: พี่โกหมายความว่าไง
13: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
16: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เฮ้ยเว้ย
19: มึงลงโลกูแล้ว
20: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
21: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
22: ท่านครับผมเข้าไปในค่ายมวยแล้วครับท่าน
23: น้อง
24: มันน่าเจอใครวะ
23: คน
25: ย่อง
16: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: เรามาเรียนกันก่อนไหม
28: ใจตรงกันเลย

0: ขารู้กัน
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
3: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
2: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
8: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
9: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
10: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Serum SPF 50 PA 4 Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
11: กลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับเรามีเวลาอยู่ในช่อง3อีกไม่นานเดี๋ยวค่อยไปต่อโซเชียลถามหาหมีถ้าเอาง่ายๆต้องถามทางนี้ว่าเข้าใจไหมฮะเมื่อกี้นี้
12: เข้าใจครับ
11: เข้าใจเนอะ
12: ครับ
11: แต่พี่มีอะไรแย้งไหม
12: ก็กฎหมายที่ดินนะครับ
13: เดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นด้วยครับครับ
12: กฎหมายที่ดินการจดทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อว่าจดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับครับในเมื่อมันก็เป็นที่มาของมาตรา84ก็ต้องให้หาหลักฐานเอกสารมาแสดงนะครับ
5: หมายถึงว่าเจ้าพนักงานกำลังจะบอกว่ากรณีนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียน
12: คือกฎหมายเขาว่างั้นครับ
5: แต่ในกรณีนี้มันมีแนวคำพิพากษาฎีกาที่วางออกมาเป็นแนวเพียบเลยนะครับพี่ครับ
12: ครับ
5: ว่าในกรณีการจดทะเบียนมันคนละโปรเซสกับการยกให้
12: ครับ
5: ตรงนี้พี่จะว่ากล่าวอะไรก่อนไหมครับ
12: ก็ผมอยู่กรมที่ดินก็ต้องถือตามกฎหมายที่ดินกฎหมายแต่ละหน่วยงานเขาว่ากันไปตามแต่ละหน่วยงานครับ
11: คือพี่กำลังจะบอกว่ามันเป็นกฎหมายเฉพาะ
12: ครับ
11: ของกรมที่ดินเขาต้องยึดถือตามนี
12: ้ครับ
11: ถูกไหมฮะแต่ในขณะที่ทางฝั่งนี้ก็มองว่าเรื่องนี้มันผ่านกระบวนการของศาลไปแล้ว
5: ใช่ครับ
11: แต่ทางนี้บอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือต้องไปย้อนกลับไปด
12: ู
11: ต้องไปดูกฎหมายที่ดินในมาตรา84
12: ครับ
11: เชิญครับ
13: ผมขออธิบายก่อนไปตรงนั้นนะครับซึ่งตัวนั้นมันเป็นกระบวนการแล้ว
12: ครับ
13: ผมเข้าใจแล้วคืออย่างนี้ครับพ.ร.บ.สงฆ์ไม่ต้องพูดถึงแล้วเอากฎกระทรวงเลยครับเริ่มต้นเลยคือในการตั้งการสร้างวัดในพุทธศาสนาว่ากันที่กฎกระทรวง
11: คือทางนี้เขาไม่ไปอินไม่เขาไม่ไปอินกับทางฝั่งของตัวกฎ
14: กระทรวง
11: กระทรวง
13: ใช่ครับพี่หน
14: ุ่ม
13: แต่ว่าทำไมจะต้องพูดเรื่องกฎกระทรวงตัวนี้เพราะว่ากฎกระทรวงตัวนี้ไปหักล้างมาตรา84
11: มันจะใช้ตัวไหนอันนี้ตัวนี้ประเด็นอยู่ใช้ตัวไหนถูกไหม
13: ครับใช้คืออย่างเงี้ยฮะพอการตั้งการสร้างวัดเนี่ยการตั้งการสร้างวัดจะมี2ขยักคือคนถวายที่ดินเพื่อมาสร้างวัดกับถวายที่ดินให้วัดการถวายที่ดินให้วัดเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าวัดเป็นนิติบุคคลถูกไหมครับแล้วก็ไปโอนที่ที่ดินเลยหรือไม่โอนก็ถือว่าเป็นของวัดเอาหลักตรงนี้ก่อนหลักตามคำพิพากษาที่พี่แก้วพูดเนี่ยก็คือว่าหลักที่เขายึดมาตามพ.ร.บ.สงฆ์ก็คือว่าที่ดินกับที่ธรณีสงฆ์ต่างกันนะฮะที่ดินวัดเนี่ยมี2 อย่างนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะ1ที่ตั้งวัด2ที่ธรณีสงฆ์อย่าไปเรียกที่ธรณีสงฆ์อย่างเดียวนะครับที่ตั้งวัดหมายถึงที่รั้วรอบขอบชิดอันนี้คือที่อย่างกรณีวัดเนี่ยครับมีกำแพงอันที่สองคือที่ธรณีสงฆ์อยู่ไหนก็ได้ติดกันก็ได้หรืออยู่จังหวัดอื่นก็ถือว่าเป็นสมบัติของวัดทีนี้ประเด็นการถวายเนี่ยก็คือว่าหลักการให้ที่วัดกับที่หลวงหลักเหมือนกันก็คือว่าทำไมถึงบอกว่าหลักเหมือนกันเพราะที่วัดกับที่หลวงไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีครอบครองปรปักษ์ไม่ได้นะครับไม่ต้องทำตามแบบนั่นหมายความว่าการจะยกที่ให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินแค่เอ่ยปากแสดงเจตจำนงผู้ให้ผู้รับสมบูรณ
5: ์สมบูรณ์เลย
13: รัฐจะโอนไม่โอนเป็นเรื่องของรัฐหลักการเดียวกันหลักนี้เอามาใช้ในกับที่กับวัดที่วัดเนี่ยจึงแค่เอ่ยปากตกเป็นที่วัดศาลถึงมีคำพิพากษาว่าตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาใช้ในกิจการพุทธศาสนาศาลใช้คำนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเพื่อสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักตรงนี้เอาก่อนแต่ที่ผมต้องพูดเรื่องกฎกระทรวงเนื่องจากว่าหลักของกฎกระทรวงในการสร้างวัดเนี่ยมันจะมีอยู่2ขยักขยักที่1คือขอสร้างขยักที่2 ถ้าผ่านการขอสร้างแล้วขอตั้งอันนี้จบครับแต่ตรงกลางเนี่ยครับระหว่างสร้างกับตั้งเนี่ยครับมันจะมีหนังสืออยู่ฉบับนึงเขาเรียกว่าสทสองเขาเรียกว่าหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดในสทสองจะบอกเลยครับพี่หนุ่มว่าข้าพเจ้าในเฮียง1 2 3 4เกิดวันเดือนปุ๊บๆนะครับยินดียกที่21หรือ26ไร่เนี่ยให้ในการสร้างวัดและตอนท้าย4บรรทัดจะเขียนไว้ชัดเลยครับว่าในถ้ามีการสร้างวัดสำเร็จตั้งวัดสำเร็จนะฮะข้าพเจ้ายินดีจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดังกล่าวให้ตกเป็นของวัดให้เป็นของวัดนะฮะในทางกรรมสิทธิ์ตามวันเวลาที่อำเภอกำหนดแล้วก็ลงชื่อในเฮียงคนรับสัญญาคือใคร1ในอำเภอ2เจ้าพนักงานที่ดินเพราะฉะนั้นหนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยทำในปี33นะพี่หนุ่
11: ม
13: ไม่ได้ทำในปี41หรือ35หลังจากในเฮียงตายนะครับทำตั้งแต่ยก
5: เกิดก่อน
13: ใช่ครับเกิดก่อนยกปี33ทำปี33วัดมาขอตั้งปี35ไม่เกี่ยวทีเนี้ยกรณีทำไมไม่เกี่ยวไปยันคำพิพากษาที่พี่แก้วบอกมาก็คือศาลบอกชัดครับว่าคุณให้ที่หลวงกับที่วัดเนี่ยนะคนถวายไม่เกี่ยวแล้วหลวงจะไปตัดถนนเมื่อไรสาธารณูปโภคน้ำไฟจะเข้าเมื่อไรเป็นอีกเรื่องนึงเขาไม่แจ้งทายาทเขาไม่แจ้งเราเลยนะครับเขาไม่โอนโฉนดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่โอนโฉนดเป็นแค่ประเด็นที่ศาลบอกว่ามันเป็นของวัดตั้งแต่ต้นแต่วัดเนี่ยนะครับไม่ได้กรรมสิทธิ์มาเพราะคำสั่งศาลนะได้มาเพราะไอ้กฎกระทรวงตัวเนี้ยมันมีใบสอถอสองคือยกให้ตั้งแต่ตอนนั้นตกเป็นที่ของศาสนาทันทีและในวันที่27เมษายน41ตั้งวัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับตั้งวัดเสร็จสิทธิ์ของวัดในการที่จะไปโอนถ้าจะนะผมใช้วงเล็บว่าถ้าจะหรือไม่โอนก็ได้
5: ไม่โอนก็ได
13: ้เริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายน2541เป็นต้นไปแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำพอเขาไม่ทำปั๊บเนี่ยถามว่าตัดสิทธิ์ไหม
5: ไม่ได้ตัดสิทธ
13: ิ์ไม่ได้ตัดสิทธิ์วัดในการที่จะโอนหรือไม่โอนแต่ใครถูกตัดสิทธิ์ครับหนึ่งในเฮียงในเฮียงตัดเมื่อไหร่ตัดตั้งแต่ปี33
5: ถูกต้อง
13: ตัดปี33นะครับแม้ไม่เป็นกรรมสิทธิ์วัดเพราะว่าคำพิพากษาศาลฎีกาทุกฎีกาเขาบอกว่าตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาสร้างในกิจการพุทธศาสนาแต่กรรมสิทธิ์จะเกิดวันที่28เมษายน41แต่เขาไม่ทำพอไม่ทำทายาทไม่มีสิทธิ์เพราะในเฮียงก็ไม่มีสิทธิ์แต่คนที่มีสิทธิ์คืออะไรรู้ไหมครับพี่หนุ่ม1กรมการศาสนา2สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดและแห่งชาติ3วัดที่เป็นนิติบุคคลสามารถโอนได้แต่ไม่โอนเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยกระบวนการที่มันสุญญากาศตรงนี้มันก็เข้ามาตรา84ไงว่าถ้าเกิดว่าที่มันไม่ถึง50ไร่เราก็ไม่ต้องใช้มาตรา84

0: แต่กรณีแม้ไม่เกิน50ไร่ต้องไปใช้มาตรา84ในประเด็นไหนครับพี่ประเด็นวิธีการในการโอนถูกไหมครับพี่วิธีการคืออะไรคือ1ในสัญญาใครเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่1เจ้าพนักงานที่ดิน2นายอำเภอถูกไหมครับต้องแจ้งที่นายอำเภอนายอำเภอจะต้องรายงานไปที่ผู้ว่าผู้ว่าต้องรายงานไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยถูกไหมครับพี่ปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือสั่งการหนังสือมท.1505ทับผมจำไม่ได้กระทรวงมหาดไทยว่ากรณีวัดใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่ไม่ได้โอนมีการตั้งตั้งแต่ก่อนนั้นเสร็จแล้วเจ้าของตายให้ดำเนินการโอนให้รัฐมนตรีมหาดไทยหรือมอบหน้าที่ผู้ว่าเซ็นได้เลยครับอันนี้คือคำสั่งมท.ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา84เพราะฉะนั้นที่ผมนำเรียนมาคร่าวๆนะมาตรา84ก็ดีกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับก็ดีพ.ร.บ.สงฆ์มันอันเดียวกัน
1: ถูกครับ
0: ถูกไหมครับมาตรา84กระบวนการในการพิจารณาแค่นั้นเองครับพี่หนุ่มครับ ไม่ใช่กระบวนการหักล้าง
2: โอเคคืนไร้สารีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเชิญแม่
3: แม่ใช่ไหม
2: วันนี้มีหลากหลายเรื่องนะ
3: หลากหลายเอาเรื่องนี้สั้นๆกระชับเลย
2: กระชับเลยนะ
3: กระชับไม่มีอะไร
2: โอเค
3: มหาหมีท่านออกทะเลไปไกลแล้วแม่ก็ต้องกระชับ
2: ออกทะเลไปไกลเลย
3: ไปไกลแม่ก็ต้องกระชับสิเพราะมันเดี๋ยวมันก็ต้องออกทะเลด้วยกันก็พังสิ
2: แล้วมีเอกสารอื่นมาด้วยใช่ไหมวันนี้เรื่องอื่นมีอีกไหม
3: เรื่องอื่นมีแต่เรื่องนี้กระชับพื้นที่แล้ว
2: กระชับพื้นที
3: ่ใช่
2: ยอม
3: ไม่ยอม
2: เอาไม่ยอมนะ
3: คือจะประกาศให้คนในผืนแผ่นดินนี้รับทราบว่าอะไร
2: อ่ะโอเคช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลช่วงนี้นะครับพบกับคุณเนสไทยรัฐนะครับกับไลโปโซมอนไบโอวิตซีครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณเนสครับสวัสดีคร
4: ับ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
2: เดี๋ยวอะไรมา
4: อุ๊ยวันนี้เนสจะบอกว่าช่วงนี้เป็นเทรนด์สุขภาพเนาะพี่หนุ่มคนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะนะคะแต่มันมีคำถามพี่หนุ่มบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเอ้ยถ้าเราจะใส่ใจตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไร
2: ถูกต้อง
4: นะคะสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานและเนสมองว่ามันสำคัญมากๆคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของวิตามินซีค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้วิตามินซีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ด้วยความที่วิตามินซีเนี่ยเขาค่อนข้างบอบบางค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีหนึ่งเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือไลโปโซมอลแบบนี้เนี่ยแหละค่ะหลายๆคนในปัจจุบันเนาะก็เลยเริ่มมองหากันแล้วว่าเอ้ยไลโปโซมอลวิตามินซีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะแล้วก็หลายๆคนเลือกใช้นะคะทีนี้เนี่ยเลือกเป็นตัวนี้เลยค่ะโปรทีว่าไลโปโซมอลไบโอวิต4000ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ที่เนี่ยชอบเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่วิตามินซีรูปแบบเดียวค่ะแต่ว่ามีถึง4รูปแบบรวมไว้ในเม็ดเดียวค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะมีนวัตกรรมนะคะตัวของไลโปโซมอลนูทริมินซี100มิลลิกรัมค่ะตัวนี้จากอเมริกาเลยแล้วก็ช่วยเรื่องของการดูดซึมแถมยังเสริมนะคะตัวของซิงค์ 37.5 มิลลิกรัมมีวิตามิน D3 นะคะอีก6มิลลิกรัมเข้าไปรวมอยู่ใน1เม็ดซึ่ง1เม็ดแบบนี้นะคะผสมรวมทั้งหมดเป็น 1,000 มิลลิกรัมในเม็ดเดียวค่ะแล้ววิตามินซีตัวนี้จะมีส่วนช่วยทำหน้าที่นะคะตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเลยมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระวิธีการทานง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสามารถทานวันละ1เม็ดหลังอาหารได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะที่หลายคนเนี่ยเริ่มมองหาและอยากได้วิตามินซีแบบนี้นะคะแล้วก็ได้รับสม่ำเสมอในแต่ละวันด้วยเอาพี่หนุ่ม
2: ราคาเป็นไงแพง
4: ราคาไม่แพงแต่ว่าวันนี้อยากเสริมความมั่นใจคุณผู้ชมอีกนิดนึงว่าโปรทีว่าวิตซีตัวนี้นะคะเขาผลิตภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ชมมีเลขสารระบบจดแจ้งชัดถูกต้องคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะ
2: ไม่เอาราคาแล้ว
4: เอา
2: ไม่ต้องสนใจอยากรู้เรื่อง
4: ราคาใช่ไหม
2: เอาไ
4: หมบอกเลย
2: เอาราคาเลย
4: ได้เลยพี่หนุ่ม
2: ซื้อแล้วเนี่ย
4: คือจะบอกวันนี้นะคะมาหนกระแสทั้งทีก็เบาไม่ได้ใช่ไหมคือ1กระปุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่990แต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปเลย1แถม1ในราคาเพียง990และพิเศษสุดค่ะเฉพาะแฟนๆรายการหนกระแสแต่มีให้200ชุดนะ200ท่านแรกนะคะจะได้เพิ่มไปอีก2กระปุก
2: เป็น4
4: ด้านหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมพี่หนุ่มพูดถูกเลย1แถมอีก3รวม4กระปุกแบบนี้จ่าย990
2: มันต้อง
4: และวันนี้นะคะคุณผู้ชมจากเกือบ 4,000 เนี่ยเหลือกระปุกละ200กว่าบาทไม่พอคุณผู้ชมแถมส่งฟรีด้วยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะกดเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะ021233860 021233860หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอด protiva นะคะคุณผู้ชมมีแอดนำหน้าด้วยแล้วก็อย่าลืมทักสติ๊กเกอร์ให้เราย้ำว่า1แถมอีก3เพียง990เน็ตว่ามันคุ้มมากเพราะว่าอะไรบางคนทานอยู่แล้วบางคนยังไม่ได้ทานแต่กำลังมองหานะคะโปรนี้ตกกระปุกละ200กว่าบาท021233860 021233860หรือแอด protiva สแกน QR โค้ดด่วนๆเลย
2: นี่ครับเอาโชว์เม็ด
4: นี่1เม็ดนี่ 1,000 มิลลิกรัมเลยหนุ่มนะคะคือเม็ดใหญ่แบบนี้เลยแล้วอย่างที่บอกก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะ
2: โอเคนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆกระปุกนึงกี่เม็ดเนี่ย
4: กระปุกนึง30 ค่ะ
2: ก็กินได้เดือนหนึ่ง
4: 1เดือนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ1แถมอีก3กระปุกเพราะฉะนั้น4เดือน
2: 4เดือน
4: 4เดือน990
2: 990บาท
4: ส่งฟรีด้วย
2: โคตรคุ้ม
4: พี่หนุ่มไม่รู้จะพูดคำไหนเห็นไหมพูดโคตรคุ้มแล้วขนลุกเลยนะ200กว่าบาทต่อ1กระปุก
2: หุ้นกับเพื่อนแล้วซื้อก็ได้
4: ใช่จริงค่ะแต่ถ้าเป็นเนสนานี่แบ่งคุณพ่อคุณแม่ในบ้านนะคะ021233860ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
2: วันนี้เวลาหมดคุณผู้ชมครับเราส่งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โพสค่ะโพสคุณผู้ชมค่ะลงปกนิตยสารแพรวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านิตยสารแพรวเนี่ยเขาได้ร่วมกับสยามพารากอนจัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ครบรอบ47ปีนิตยสารแพรวค่ะวันนี้มาวินจะมาสัมภาษณ์ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะอวยพรอะไรให้กับนิตยสารแพรวบ้างโอ้โหอยู่มานานมาก
1: แพรวอายุครบ47ขวบแล้วล่ะก้าวต่อไปของแพรวเราจะเป็นแบบไหนล่ะขอดึงตัวผู้บอคนสวยมาเมากันหน่อยจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณนินทร์47ปีของแพรวเนี่ยการก้าวมาและยืนหยัดอยู่ในวงการแบบโอ้โหหลากหลายนะก้าวต่อไปของแพรวเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนบ้างคะ
2: เราก็คงจะมีครบทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเนาะตัวแมกกาซีนเราจะลดลงบ้างแต่เพิ่มความพิเศษก็คือจะมีเล่มพิเศษประจำปีขึ้นมาบ้างปีนี้ปีหน้าก็น่าจะมีเพิ่มมาอีก
0: ถ้าเกิดมาวินอยากลงปก
3: วุ้ย
0: หรือคนจะต้องแบบสไตล์ไหนดีคะภาพลักษณ์ในคอนเซปต์เล่มนั้น
2: ต้องเป็นแบบว่าสวยสนุกเซ็กซี่นะคะอยากทำบุญได้ไหมคะ
0: เพิ่มเข้าไปสวยด้วยได้บุญด้วยแสดงว่าหนูนี่ก็พอที่จะถ่ายลงปกได้
2: ได้อยู่นะคะอะไรโพสสิคะ
0: หันข้ามันต้องมี
2: นิดนึงเนาะ
0: ขอบคุณคุณดินมากค่ะ
2: ด้วยนะคะเราก็จะเป็นแพร47ปี48ปีที่ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: Nescafe Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีกสูตรใหม
6: ่ร้องหน่อยนะ
7: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
7: ันสลักใช่ยา
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วราก
9: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
10: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เวกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
11: ์ยาสีฟันริฟฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เวกกิ้งโซดา
4: เนสกาแฟริชอโรมา
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: สูตรใหม
6: ่ร้องหน่อยนะ
7: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
7: ันสลักใช่ยา
1: โอ้แล้วนึกว่าพี่น้องที่ไหนละอ้าวคุณต่ายควงน้องพี่พิมพ์ละมาออกงานโอ้ได้โตทันคุณแม่แล้วเลย
0: คุณต่ายมากับน้องพี่พิมพ์
12: น้องพี่พิมพ์สวัสดีลูก
13: สวัสดีค่ะ
12: กี่ขวบแล้วคะเนี่ย
13: 10ขวบแล้วค่ะ
0: โอ้ไวมากแต่แม่หน้าเด็กมากคุณดูหน้าพี่รู้นึกว่าเจนซี
2: อ๋อต้องเข้าคลินิก
0: ซีซั่นเทนมานี่ก็ยังซีอยู่นะแพรวอวยพรนิดนึงดีกว่า47ปีแล้ว
2: ก็ยินดีกับแพรวมากๆจริงๆที่แบบมาถึงปีที่47แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ถ่ายแบบคู่กับน้องพี่พิมพ์ในแพรวอยากถ่ายคอนเซปต์อะไรคะ
14: ยังไงเซ
2: ๊ะอะไรก็ได้เลยค่ะได้ถ่ายไหมคะ
0: น้องพี่พิมพ์ลูกถ้าได้มีโอกาสถ่ายแฟชั่นกับคุณแม่อยากถ่ายเป็นแบบไหนคะ
13: น่ารักน่ารัก
0: แบ๊วแบ๊วใช่ไหม
13: ลูกอะไร
0: แม่ลูกน่ารักมากแพรวอายุ47ละถ้าเปรียบเป็นคนคุณต่ายคิดว่าแพรวจะมีลักษณะแบบไหน
2: ต้องแฟชั่นอยู่แล้วต้องเป็นแบบเปรี้ยวทันโลกอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็คือสไตล์นี้เลย
2: ใช
0: ่แล้วชาริตี้ที่คุณต่ายชอบที่แพรวมักจะจัดขึ้นชอบแบบไหน
14: ยังไง
2: แซ่ก็จริงๆก็ชอบทุกอันนั้นในการที่เราจะได้แบบทำบุญทำทานช่วยเหลือ
0: ทำทานมาตรงนี้เลยค่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำบุญคือทำกับพระกับอะไรนะแต่ทำทานก็คือเหมือนกับว่าทำกับคนทำกับเด็กทำกับสัตว์อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มีกิจกรรมแล้วเขามีแบบแม่ลูกตลอดเนาะสวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สดีค่ะ
0: วันนี้มางานแพรวครบรอบ47ปีอยากให้อวยพรนิดนึงค่ะ
16: ขอสวัสดีวันครบรอบด้วยนะคะปีที่47แล้วนะคะขอให้แพรวอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะคะ
0: อยากถามนิดนึงว่าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายปกร่วมกัน4คนอยากได้คอนเซปต์แบบไหนดี
2: เป็นคอนเซปต์แบบการเดินทางเจอร์นี่เจอร์นี่มั้ยคะเพราะว่าจะได้เติบโตไปด้วยกันใช่ค่ะ
0: แล้ว
2: เป็นคอนเซปต์ที่ดีมาก
0: แล้วถ้าเกิดแบบมีคอนเซปต์นึงล่ะอยากเสนอมาว่ามีแบบไหนอ่ะทําไม
2: อยากได้เป็นแบบแฟชั่นเจนซีด้วยค่ะ
17: แฟชั่นเป็นอะไรที่แบบน่าจะเหมาะกับพวกเราด้วย
0: แพรวเนี่ยอายุครบรอบ47ปีแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนล่ะคิดว่าในวัยนี้ของแพรวเนี่ยเขาจะมีบุคลิกท่าทางลักษณะแบบไหน

0: คิดว่าจะเป็นลุคฟีลแบบโอมันนี่ไหมคะแล้วก็สวย
1: ๆ
0: ผมสั้นค่ะใช่
2: แต่มีว่าเขาน่าจะเป็นคนที่จับใส่อะไรก็เป็นแบบนั้น
1: จริง
2: มีจะมีได้หลายลุค
3: มีความแฟชั่นสูง
4: มาก
5: เลิศขนาดเจนใหม่ยังเข้าถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาจะอาจจะเห็นน้องๆลงปกก็ได้วันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: คุณปอย
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: บุกเซ็นทรัลกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17-23 สิงหา

0: คมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
0: คร
2: ั
0: วคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
3: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: จะอยู่กับชาติตลอดไปนะลูกนะ
5: อันนี้ป่ะคะ
6: นี่ล็อกเก็ตไ
7: หน
5: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
8: แต่งงานกับผมนะโย
5: คุณมีปัญหาอะไรละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม20สิงหาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
3: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
3: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
11: ฉันชอบตัวแรงเวลาเงินใน ATCOUN
10: คน Spotify เขารู้กัน
12: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
14: สวัสดีครับ
13: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ครัวคุณต่อยครับ
13: แล้วไม่ได้มาธรรมดานะครับเดี๋ยวหลังจัดรายการเสร็จนะครับทั้ง3คนบินทันทีเลยนะครับเพราะเราจะไปเจอกันที่ครัวคุณต่อย
0: ยกบุกเซนทันกระบี่และอยู่ที่เซนทันกระบี่เลยครับ
13: วันนี้วันแรกคร
15: ับ วันแรกครับลานโปรโมชั่นปาล์มสแควร์นะครับและฟิชเชอร์แมนวิลเลจเราจะอยู่ที่นั่นเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้เลยนะคร
13: ับ เจ็ดวันเต็ม
16: พวกเราหวังเหลือเกินว่าพี่น้องชาวกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับจะให้การต้อนรับกับพวกเราแล้วก็มาพบปะมาถ่ายรูปกันได้
13: ใช่ครับ
15: อยากเรียนเชิญครับชุดมือแม่จุงมือหลาน
13: อย่าอย่าคุณไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่
15: ผมขึ้นถ
16: ึงอันนี้เป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับก็จุงมือบุตรชุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนแม่ยายเกี่ยวก้อนเงี้ยเข้ามาน
13: ี่เห็นไหมฮะสามารถเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นั่น7วันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะก็เป็นความสุขที่เรานำไปมอบให้และนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปเยือนที่กระบี่หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะให้ความกรุณากับพวกเรานะฮะเราไปจริงๆนะครับทั้ง3คนวันนี้เดี๋ยวเจอกันฮะเราเสร็จนี่แล้วก็เจอกันบ่ายๆช่วงบ่ายๆก็จะเจอกับเราแล้วแต่งานนี้เขามีมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนบ่ายก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
15: แต่เราก็จะไปไลฟ์สดกันก่อนนะครับ
13: คุ
15: ณก็จะได้เห็นอ๋อตัวเป็นๆที่หล่อจริงๆนะครับผม

0: มากกว่าที่คิด
1: ครับ
0: มากกว่าจริง
2: ๆคือมะแขวนเนี่ยหรือบางพื้นที่เขาจะออกเสียงเป็นมะแข่นนะ
0: ครับ
2: มะของเงี้ยมีจริงๆแล้วแต่พื้นที่เลยครับประเทศไทยเราเนี่ยจะพบมากทางภาคเหนือนะครับพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก800ถึง 1,000 เมตรนะครับ
0: จะปลูกมะแขวนได้ด
2: ีปลูกมะแขวนได้ดีภาคกลางและภาคใต้เนี่ยก็มีแต่ประปรายนะครับเขาจะนิยมเอามาทำอาหารเป็นแบบตอนเมล็ดแก่ๆครับเมล็ดแก่ๆแล้วที่แตกอ้าสองซีกนะครับแล้วก็เห็นเมล็ดสีดำข้างในมะแขวนเนี่ยครับเขาจะหอมสมุนไพรแบบป่าๆให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนุ่มลึกกลิ่นหอมเผ็ดซ่าแบบเบาๆนะครับนิยมนำมาคั่วให้หอมครับแล้วก็ตำก่อนที่จะทำอาหารช่วยดึงกลิ่นหอมออกมาได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าเอาไปคั่วเขาจะเข้ากับอาหารประเภทพวกเนื้อสัตว์แล้วก็แกงได้อย่างดีนะครับนำมาทำอาหารเหนือเช่นแบบแกงกะทิแกงคั่วไส้อั่วลาบเมืองลาบคั่วน้ำพริกหรือว่าจะใช้หมักหมูหมักไก่หมักเนื้อก่อนย่างก่อนทอดอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความหอมนะครับนอกจากจะได้ความหอมฉุนรสเผ็ดซ่าเล็กน้อยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของมะแขวนเลยยังช่วยกระตุ้นน้ำลายนะครับทำให้เรามีความอยากอาหาร

0: ช่วยดับกลิ่นคาวของพวกเนื้อสัตว์ต่างๆและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดทั้งยังช่วยในเรื่องการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยระบบย่อยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องได้อีกด้วยนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนิดนึงเข้าใจว่ามะแขวนและฮาวาเจียวเนี่ยมันจะฮาวาเจียวนี่คือแบบเผ็ดซ่าชาลิ้นนิดๆอันนั้นก็คือที่เราใส่ในหม่าล่าครับอันนี้คือเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันจริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่คนละชนิดกัน
1: ครับไม่เหมือนกัน
0: มะแขวนเนี่ยจะให้ความเผ็ดซ่าเบาๆส่วนฮาวาเจียวเนี่ยจะเผ็ดชาแล้วก็ซ่าลิ้นแบบแรงกว่าหลายเบอร์เลยนะครับทีนี้เวลาหาซื้อกันจะไม่ผิดฝาผิดตัวละถ้าจะทำหม่าล่าซื้อฮาวาเจียวแต่ถ้าจะทำลาบเหนือแกงกะทิจิ้นทอดไส้อั่วซื้อมะแขวนครับ
1: แล้วมะแขวนที่ดีสุดและได้รับชื่อเสียงมากๆก็อยู่ที่เชียงราย
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่ามะแขวนของดอยห่าง
0: ดอยห่าง
1: ที่ดอยห่างนี่จะมีมะแขวนที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ
2: อันนี้หนูให้เกร็ดความรู้ตรงนี้หนึ่งคือมะแขวนเนี่ยบางพื้นที่บางจังหวัดจะเอาเปลือกของมันมากินแต่บางจังหวัดก็จะกินทั้งเม็ดในแล้วก็เปลือกเลยเวลาเขานำมาบดเนี่ยครับคุณผู้ชม
1: อ๋อแล้วแต่ใช่ไหม
2: แล้วแต่จังหวัดเนี่ยฮะ
0: เอาเวลามาบด
2: ถ้าจะมาบดถ้าจะกินทั้งเม็ดในด้วยควรจะบดเม็ดในให้ละเอียดมากๆเพราะว่าถ้ามันไม่ละเอียดมันจะเหมือนกินเม็ดทราย
1: เจ็บเลยกินแล้วมันกักๆที่ฟัน
2: มันจะเหมือนแต่ถ้าคนที่ชอบกินเท็กเจอร์เหมือนเคี้ยวเม็ดทรายไม่ต้องบดกินเคี้ยวได้เลย
0: มันจะได้ความหอมแบบ
1: จริงๆไม่ค่อยมีนะ
2: บางคนมีไงบางคนมี
1: เหลือไว้ถ้า
2: คนแบบเหมือนอยากเคี้ยวเม็ดทรายเล่นก็
1: จริงๆแล้วในอาหารเหนือทุกแทบจะทุกชนิดนะครับสามารถใส่มะแขวนได้แล้วมันก็อร่อยจริงอย่างกรณีที่เขาไปจับเรื่องของปลาดุกเนี่ย
2: พี่ตั๊ก
1: ฉันเชื่อไหม
2: พี่ตั๊กโปรดิวเซอร์รีเควสต์มา
1: ว่า
2: ก็ปลาดุกนี่กินได้นะจิ้มมะแขวนกินให้พี่หน่อยนะ
1: ใช่จริงๆแล้วปลาดุกย่างเนี่ยพอย่างใหม่สดๆแล้วจิ้มกับมะแขวนเนี่ยหรือเอามะแขวนโรยมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหนือเนี่ยนะคนอีสานเนี่ยเวลาที่เขากินอะไรก็ตามเขาจะกินผักด้วยพืชผักที่กินเข้าไปและร่วมกับการกินด้วยข้าวเหนียว
0: โอ้
1: โหนี่
2: วาซาบิเมืองไทย
1: นี่วาซาบิเมืองไทย
0: อย่างน้อยเราวันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่ามะแขวนมีรสชาติเป็นยังไงเป็นแบบไหนแล้วก็ฮาวาเจียเป็นแบบไหนเวลาใช้จะได้ใช้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ผิดแน่ๆเลยวันนี้ครับครูกุ้ยต่อยยกทัพ
1: เจอกัน
0: เราอยู่ที่เซ็นทรัลกระบี่ครับลานโปรโมชั่นปาล์มสแควร์และฟิชเชอร์แมนวิลเลจนะครับงานจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้เลยครับ
1: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับพักตัวนี้สักครู่พ่อกสิณาสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
3: คาราคารีครับ
2: โอ้โหมันแบบว้าวอ่ะ
1: ประชาชนผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากในวงการอาหารนะ
0: คือมันอร่อยคุณผู้ชม
2: ราเมงคำนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าเข็มขัดฟัน
1: คาด
2: ไม่ถึง

0: ยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
3: 17-23 สิงหาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
0: Lively ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
3: 17-23 สิงหาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
0: ฮ่าครัวคุณต่อยยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
3: 17-23 สิงหาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
0: ฮร์ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
3: 17-23 สิงหาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อย

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: มาเชิญมาสิน
2: ี่มาแล้วเห็นไหมและนี่คือเวลาและช่วงของการสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำกันในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าซูโม่ราเมงเขาทำราเมงนะครับเป็นคนไทยและเมนูที่จะมาสอนชื่อว่าคาราคาริมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตายังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทิติจิรัตนานนท์จากร้านซูโม่ราเมงครับ
4: สวัสดีครับ
2: ลิงสวัสดีครับลิงยืนตรงนี้เลยลิงจบอะไรมา
4: ผมจบการท่องเที่ยวครับ
2: ที่ไหนลูก
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับ
2: บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4: ครับ
2: รู้จักมากี่ปีแล้วลูก10กว่า
4: 20ครับ
2: 20ปีสู่วัน20ปีหลังจากจบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเล้งไปทำอะไร
4: ผมทำงานบริษัทครับเดินอยู่ในสายของการการขายครับผมอยู่บริษัทมาจนเมื่อปีที่แล้วนี่ครับได้ออกมาทำธุรกิจเอง
2: แต่คิดมานาน
4: คิดมานานครับ
2: คิดแบบท่านผู้ชมเชื่อไหมคนที่แบบว่าเหมือนกับเวลาเราคิดอะไรนานๆแล้วเราชอบถูกป่ะ
4: ครับ
2: แล้วมันเหมือนย้ำคิดย้ำทำ
4: ครับ
2: มันตอนแรกๆไม่ได้ตั้งใจคิดนะเขาเป็นอย่างนี้นะและหลายๆคนเป็นเขาไม่ได้ตั้งใจคิดหรอกแต่ตื่นมามันก็คิดเรื่องนี้จะนอนไปมันก็คิดเรื่องนี้เป็นไหม
4: ครับ
2: ตื่นก็คิดจะนอนก็คิดแล้วแต่คนจะคิดเรื่องอะไรเขาคิดเรื่องทำอาหาร
4: ครับ
2: คิดจริงๆใช่ไหม
4: จริงครับ
2: จริงๆคิดแบบคิดเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ทำสักทีเราก็แก่ขึ้นแล้วนะเราก็อย่างวนอย่างนี้ขึ้นมาจริงไหมจริง
4: จริงครับ
2: ตลอดเวลาม
4: ีแฟนเลขสี
2: ่อายุเราก็เลขสี่แล้วมีแฟน
4: มีครับ
2: บ่นกับเขาตลอด
4: พูดกันตลอดครับ
2: นั่นละบ่นกับเขาพูดเขาตลอดอย่างงุ่นอย่างนี้แฟนเขาแบบก็แล้วแต่ที่อยากทำก็ทำสิอยากใช่ไม่ใช่
4: ใช่ครับ
2: อยากทำก็ทำสิอยากทำก็ทำ
4: สนับสนุนครับ
2: สนับสนุนก็ยังไม่ได้ทำสักทีจนในที่สุดวันเวลามันมาถึงท่านผู้ชมอยู่ดีมันมาถึงได้ไงวันที่ตัดสินใจฉันออกแล้วฉันจะทำไอ้นี
4: ่จริงๆแล้วมีแผนที่จะมาทำธุรกิจเนี่ยตั้งนานแล้วครับเราคิดมาหลายปีจนถึงวันนึงเราเคยคุยกันว่าตัวเราเองชอบทานราเมงแฟนผมชอบทานราเมงผมชอบทานเกี๊ยวซ่าแล้วก็เพื่อนเนี่ยที่ว่ามาหุ้นด้วยกันเนี่ยเราก็ปรึกษากันทั้งหมดนะครับว่าถ้าเราอยากกินราเมงขนาดนี้แล้วเราจำเป็นที่ต้องไปกินในร้านอาหารที่แพงๆหน่อยเข้าไปกินในห้างหน่อยโอกาสที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยครับมันดูเป็นเฉพาะเจาะจงเกินไปเฮ้ยอย่างนั้นเราทำราเมงไหมอ
2: ยากอันนั้นเลย
4: อย่างนั้นเราลองทำไหม
2: เลย
4: ที ่ทำดู
2: ร้านขึ้นมา
4: ครับ
2: คือซูโม่ราเมงแล้วมันเลยเกิดสูตรเลิกความตั้งใจในการเรียนรู้เพราะว่าพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆไม่ได้โน่นนี่มาหุ้นกันก็จริงอ่ะแต่ก็ทุบกระปุกมานะฮะ
4: ก็ไม่น้อยครับ
2: ฮะ
4: ไม่น้อย
2: ไม่น้อยฮะทุบชีวิตคือเราก็ทุ่มเทไงท่านผู้ชมเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่เขาก็ต้องตั้งใจเขาเรียนรู้จริงๆท่านผู้ชมแล้วทำจริงๆแล้วก็เลยเกิดร้านซูโม่ราเมงขึ้นมาซึ่งขายอะไรบ้าง
4: เมนูหลักเราจะเป็นราเมงครับมีราเมงซุปราเมงแห้งวันนี้เรามีเมนูที่ขึ้นมาแนะนำจะเป็นเมนูคาราคาริครับเป็นเมนูราเมงแห้งท็อปด้วยไก่ทอดคาราเกะ
3: และนู้นพวกนู้นมีอะไรบ้างพี
4: ่ทุกนั้นจะมีเป็นของทอดครับอาหารทานเล่นจะมีหมูทอดทงคัตสึเกี๊ยวซ่าไก่คาราเกะทาโกยากิทาโกวาซาบิครับ
2: ไปเรียนรู้มาจากไหน
4: ผมเคยไปญี่ปุ่นเพื่อนก็ไปญี่ปุ่นพอดีเพื่อนทำบริษัททัวร์นะเขาก็ได้เดินทางบ่อยมีการเดินทางบ่อยเราก็เลยปรึกษากันเฮ้ยอย่างนั้นเราหาสูตรแล้วกันเราก็ไปหาสูตรจากญี่ปุ่นมา
2: เลยทำได้
4: ก็เลยทำได้ครับ
2: ซูโม่ราเมงอยู่ที่ไหน
4: ร้านตั้งอยู่ปากซอยเจริญนคร18ครับ
2: ซึ่งแถวนั้นร้านอาหารเยอะแยะเลย
4: แถวนั้นร้านอาหารเยอะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่มีร้านราเมงอยู
2: ่ไม่มีเลยครับนี่คือราเมงที่โดดเด่นอยู่ที
5: ่ปากซอยเจริญนคร18
2: เจริญนคร18ชื่อว่าซูโม่ราเมงกับเมนูที่ชื่อว่าคาราคาริเราชมดูนะครับแนวคิดนี่สำคัญเขาคิดแล้วแล้วเขาทำแล้วเขาก็คือความบ่มเพาะมานานรูปร่างหน้าตาร้านเลยเหมือนญี่ปุ่นจริงๆฮะแล้ววิธีคิดวิธีการทำให้ร้านสะอาดสะดวกสบายก็เหมือนเริ่มต้นจากเอาสะโพกไก่
4: สะโพกไก่ครับหั่นชิ้นครับกระเทียมบดครับ
2: ครับ
4: 1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะครับ
2: ครับ
4: ขิงบดครึ่งช้อนโต๊ะครับ
2: ครับ
4: พริกไทย1ช้อนชาครับ
2: ครับกับไก่เท่าไหร่ครับ
4: ไก่2กิโลครับ
2: 2กิโล
4: เกลือครึ่งช้อนชาครับ
2: ครับ
4: โชยุ1ช้อนโต๊ะครับ
2: ครับ
4: สาเก1ช้อนโต๊ะครับ
2: ครับ
4: เสร็จแล้วเราคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ
2: ครับ
4: เสร็จแล้วเราจะนำไป

0: ่ตู้เย็นเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงครับ
1: เอาไปแช่อย่างน้อย4ชั่วโมง
0: อย่างน้อย4ชั่วโมงครับอันนี้เป็นสูตรของแป้งมันฮ่องกงแล้วก็แป้งมันฮ่องกง400กรัม
1: ท่านผู้ชมดูดีๆนะตรงนี้น่าสนใจมาก
0: ผงฟูแค่ปลายช้อนครับ
1: ครับ
0: เกลือนี่ก็แค่ปลายช้อนครับ
1: ครับ
0: แบ่งแป้ง
1: เขาให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกัน
0: เป็นแห้งกับเป็นเปียก
1: แห้งกับเปียก
0: ครับ
1: ที่จะเป็นเปียกเพราะว่าใส
0: ่น้ำโซดาเย็นครับ
1: น้ำโซดาเย็น
0: แค่พอคลุกคลิก
1: พอคลุกคลิกท่านผู้ชมดูดีๆตรงนี้ดีมากสำหรับคนจะทอดไก
0: ่ครับ
1: เอาไก่ที่หมักไว้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วนั่นน่ะออกมาเพราะมันจะเข้าเครื่องแล้ว
0: ใช่ครับมาคลุกแป้งแห้งคร
1: ับ แห้งก่อน
0: แห้งก่อน
1: แป้งแห้งก่อน
0: ครับเสร็จแล้วครับโดยชุบด้วยแป้งเปียก
1: เอาไปชุบกับแป้งเปียก
0: อันนี้ลงทอดด้วยน้ำมันร้อนประมาณ 120-140 องศา
1: ครับ
0: ครับทอดไม่ต่ำกว่า4นาทีครับจนแป้งจนไก่เหลืองทอง
1: อ่าฮะ
0: ครับแล้วส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวน้ำซอสราเมงแห้งครับ
1: สาหร่ายคอมบุ
0: ใส่สาหร่ายคอมบุ2แผ่นครับ ผงปลาโอแห้งเนี่ยประมาณ1กำมือ
1: ครับ
0: ครับต้มจนน้ำออกสีเหลืองทองครับกรองเอาแต่น้ำ
1: ต้มจนน้ำสีเหลืองทองแล้วกรองคราวนี
0: ้ฮอนดาชิครับ
1: เท่าไหร
0: ่1ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับ
0: น้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับ
0: ซอสทริเกะ3ช้อนโต๊ะครับสาเก1ช้อนโต๊ะครับมิริน1ช้อนโต๊ะครับ
1: ครับ
0: น้ำตาลทรายแค่ครึ่งช้อนตัวครึ่งช้อนชาครับ
1: ครับเคี่ยวให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆ
0: พริกไทย1ช้อนชาครับ
1: ครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ
0: เคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับประมาณ2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงนะท่านผู้ชมจนน้ำที่เห็นเมื่อกี้
0: มันเริ่มงวด
1: มันเริ่ม
0: แล้วก็เปลี่ยนสี
1: และเปลี่ยนสี
0: ตรงนี้จะได้ทั้งความหวานความเค็มความ
1: ซึ่งเป็นเบสของเราแล้ว
0: เป็นเบส
1: คราวนี้เวลาจะทำจริงอาราเมงไป
0: เส้นราเมงต้องไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็มาลวกด้วยน้ำเดือดเนี่ยประมาณ2นาที
1: อันนี้จับเวลาเลย
0: ต้องจับเวลา
1: 2นาที
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่ซอสเมื่อกี
0: ้ซอส
1: เค้าคลุกกัน
0: ครับคลุกให้เรียบร้อยครับอันนี้ท็อปด้วยไก่ทอดคาราเกะ
1: ครับ
0: ที่เราทำไว้เมื่อสักครู
1: ่แล้วก็
0: ไข่ต้มโชยุ
1: คร
0: ับ ขิงดองต้นหอมไทยต้นหอมญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ครับสไลด์ฝอยแล้วก็โรยงาขาว
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมคาราคาริครับท่านผู้ชมดูเขาทำงานแล้วมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่ามันเป็นการทำงานแบบญี่ปุ่นจริงๆ
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นนี่ช่างตวงวัดจริง
2: ๆครับ
1: ญี่ปุ่นไม่มีลูกมั่วไม่มีบอกฉันจำได้หรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วเขาจะทำงานแบบช่างตวงวัดจริงๆเพราะนั้นเขาก็ทำแบบเดียวกันเลยนะ
2: ครับ
1: คาราคารินี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันแปลว่า
0: จริงๆแล้วคาริมันมาจากคำว่าคาริคาริมันคือการแสดงบ่งบอกคุณลักษณะว่าเคี้ยวแล้วมันกรอบ
1: มันกรุบกรอบกรุบกรอบเขาก็เลยเรียกอย่างนั้นนะฮะเขาก็เลยมาตั้งให้มันเป็นคำพ้องหน่อยหนึ่งก็เลยเป็นคาราคาริถูกไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะนั้นจริงๆแล้วสะโพกไก่ทำไมต้องใช้สะโพกไก่มันเป็นยังไง
0: สะโพกไก่ที่ใช้ครับมันจะมีความนุ่มด้วยความฉ่ำข้างในครับพอเราหมักด้วยส่วนผสมของเราที่เราหมักเนี่ยครับมันทำให้รสชาติเข้าเนื้อจริงๆแล้วขั้นต่ำ2ชั่วโมงแต่เราแนะนำที่4ชั่วโมงนะครับมันจะเข้าถึงเนื้อข้างใน
1: ใช
0: ่ไก่จะฉ่ำออกเค็มนิดๆหอมกลิ่นขิงกระเทียมพริกไทยแล้วก็พอเราคลุกด้วยแป้งแป้งมันฮ่องกงเนี่ยคร
1: ับ
0: พอทอดออกมาแป้งจะใสเนื้อไก่จะใสจะไม่ดำครับแล้วจริงๆไก่เนี่ยครับเราจะต้องทอด2รอบ
1: 2รอบ
0: ต้องโอ้ต้องดับเบิ้ลคลุก
1: ต้องดับเบิ้ลคลุกดับเบิ้ลคลุกคือ80
0: ครับ
1: 80
0: จริงๆต้องเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทอดรอบที่2นี่ด้วยไฟแรงประมาณ170องศาอันนี้ทอดไม่นานประมาณ 1-2 นาที
1: ใช่
0: เพื่อให้ไก่กรอบ
1: คือจริงๆผมที่พูดว่า80คือจำนวนเวลาจริงสมมติว่าเลสเซสว่า10นาทีสมมตินะฮะคุณต้องทอดครั้งแรกก่อน8นาที
2: 8นาทีอ๋อ 80%
1: แล้วก็ที่เหลืออีก2นาที
0: ใช่ครับ
1: แค่นั้นมันจะกรอบเลย
0: กรอบครับ
1: แล้วเขาทำแป้งเขาชุบแป้ง2ครั้งนะฮะท่านลองทำตามท่านจะได้ท่านไม่ว่าท่านจะขายไก่อะไรก็ตามรับรองว่าไม่มีทางกรอบเหมือนไข่ที่ญี่ปุ่นเขาทำถูกไหมเขาทำแบบนี้ไงเขาทำแบบนี้ชุบ2แป้งนะครับคุณอ๋อครับ
2: อร่อยมาก
0: เส้นดีครับ
2: เส้นดีมากครับอา
1: เส้นเขาสั่งทำพิเศษนะครับ
0: เส้นเรา
2: สั่ง
1: ทำเองครับสูตรของเขา
2: คือมันมีความนุ่มอยู่ในตัวครับแล้วตัวเส้นอ่ะผมไม่รู้ว่าการสั่งพิเศษมันทำให้ซอสที่เขามีอยู่นิดเดียวอยู่ในถ้วยเนี่ยมันเกาะเส้นได้อยู่ตำแหน่งพอดีหมดเลยครับแล้วมันยังคงความนุ่มไก่อร่อยมากเอาไปทอดได้เลยนะผมว่าทอดไก่แยกขายยังอร่อยเลยอันนี้รสชาติโดยรวมมันแข็งแรงมาก
1: คุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกครับเขาก็ทอดแยกขาย
2: เลยครับครับคือมันอร่อยคุณผู้ชม
3: ครับ
2: นี่เป็นราเมงแบบแห้ง
3: ครับ
0: ครับ
2: แล้วมันกินอย่างเงี้ยกินได้เลยแล้วตัวไข่โชยุเขาพอดีมากไม่เล็กเกินไม่ใหญ่ไปไม่ได้สุกมากเกินไปข้างในตรงกลางยังเป็นแบบมีความนุ่มอยู่เลยอร่อยคุณโก้ครับ
4: แวบแรกหนูสารภาพกับพี่เลี้ยงเลยว่า

0: ครับ
1: ดูเห็นดูถามอาว่าม
0: ันคืออะไร
1: เขาไม่มีน้ำซุปไม่มีอะไรเหรอ
0: ครับ
1: แล้วเว็บแรกพูดตรงๆเลยว่าจืดแน่ๆในใจหนูว่าจืดแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นราเมงของคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นราเมงน้ำอ่ะมันจะมีความน้ำซุปเข้มข้นกระดูก
2: แล้
1: ว
2: กระดูก
1: ปลาองปลาโออะไรเยอะมากมายแต่คุณผู้ชมครับอร่อยมากไม่จืดครับแล้วก็ลดเลยคือผมบอกเลยน้ำซุปที่อยู่ข้างล่างคลุกขึ้นมานะคุณผู้ชมโอ้โหมันแบบว้าวอ่ะหนูว้าวมากจริงๆคืออันนี้บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ราเมงชามนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าเข็มขัดสั้น
2: อะไรอ่ะ
1: คาดไม่ถึงร้านโตโมราเมงกับเมนูคาราคาริเมนูนี้เต็มใจให้เอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
3: อาอยู่ญี่ปุ่นมาตลอดอาทางนี้เป็นไง
4: มาแล้วแต่คนชอบคนที่ชอบราเมงก็จะรู้สึกอย่างคนที่ไม่ชอบราเมงมากินอันนี้ก็จะได้ไก่
1: ใช่
4: ก็แล้วแต่เลยได้เลยแล้วแต่คนชอบผมเป็นพวกชอบกินโซบะแต่เวลามากินราเมงอันนี้ของเขาถามว่าโอเคไหมโอเคโอเคเลยสำหรับผมโอเคเลยนะที่อยากจะพูดจริงๆอยากจะพูดอย่างนี้ต่างหากอยากจะพูดว่าคนอย่างทิติคนอย่างผู้ร่วมงานตรงนั้น
0: ครับ
4: ผู้ชายเสื้อสีดำนั่นคือแฟนเขานะครับ
2: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่เหรออ
2: ันน
4: ั้
2: นเพื่อนเขาครับผม
4: อ๋อเลยครับ
2: เพื่อนเขาเลยครับ
0: คนผู้ชายแฟนผมครับ
4: นั่นไงผมบอกคุณแล้วไงว่าแฟนคุณไงผู้ชายไงคนกลางแฟนเขานะครับแล้วสองท่านนั้นเป็นใครครับ
0: คนด้านซ้ายครับคุณอาร์ตครับเป็นหุ้นส่วน
4: หุ้นส่วน
0: เพื่อนสนิทครับ
4: คนด้านขวาไม่รู้มาทำไม
2: เป็นแฟนคุณอาร์ต
4: อ๋อเรารู้แล้วว่ามาทำไมนะฮะเนี่ยผมอยากจะพูดตรงนี้ต่างหากว่าคนรุ่นใหม่ถ้าจะทำอะไรทำแบบนี้และเท่าที่ผมรู้จักคนรุ่นใหม่นะประทับผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากในวงการอาหารนะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ศึกษานะ
0: คุ
4: ณว่าเป็นไหมพวกคุณไหมแล้วถ้ามันอยู่ในวงเดียวกันจริงไม่จริงลูกมันจะศึกษามันจะพยายามแล้วมันไปได้ไกลแล้วมันไปได้แบบมีรากฐาน foundation of life มันต้องสร้างนะครับ แล้วถ้าคุณสร้างมันได้คุณจะเป็นคนที่มีโอกาสแต่ถ้าคุณแค่ฝันแล้วทำตามฝันโดยไม่มี foundation ไม่สร้างมันไว
0: ้
4: อย่าไปฝันเลยครับมันลำบากมากแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงๆคุณก็คงได้แค่ฝันสร้างฟาวเดชั่นให้ได้ครับ สร้างรากฐานตัวเองให้ได้เหมือนที่พวกเขาพยายามทำกันอยู่วันนี้ขอบคุณคุณทิติขอบคุณซูโม่ราเมงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดขอให้ฝันท่านเป็นจริงจากรากฐานที่ท่านมีรากฐานที่ท่านพยายามสร้างมันให้ดีที่สุดอย่าแค่ฝันลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับมันมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระบอกน้ำสเตนเลสครับ
5: อันนี้ผู้ปกครองควรจะรู้ไว้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเด็กๆใช้หมดนะครับวิธีการสังเกตเบื้องต้นก็คือแก้วหรือกระบอกที่ได้มาตรฐานมักจะมีการยิงเลเซอร์หรือปั๊มตัวเลขเสเตนเลสไว้ที่ก้นด้านในนะครับ
4: ลาบปลาดุกครับมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความสุขนะ
1: ใครที่เคยกินลาบปลาดุกมาคุณจะไม่เคยกินเทคเจอร์แบบนี้
5: มันหอมมากเน
4: ี่
5: ย
4: ขอให
1: ้
4: ใครทำความได้ไ
1: ม่ต้องตายแล้วครับ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
5: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถครับสินค้าขายดีที่มีการสั่งซื้อซ้ำอย่างบ่อยครั้งของ Happy Shopping ของเรานะครับเพราะว่าหลายคนที่ได้ลองกินไปแล้วเนี่ยชอบแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองครับเพราะว่า Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถที่ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3 EPA และ DHA กินง่ายไม่คาวกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ให้คุ้มไปเลยนะครับถึง400แคปซูลครับแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถที่มาพร้อมกับของแถมให้คุณไปอีกเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณ
8: สวัสดีครับ
5: โอ้โหนี่นะฮะเรามาอยู่ในบรรยากาศของใต้ท้องทะเลนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือนี่เลยครับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถนั่นเองครับมาพร้อมกับกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้แบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าขายดีมากๆกับทาง Happy Shopping ของเราครับและรอบนี้คุณป๋อมาทั้งทีพลาดไม่ได้เลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะให้คุณป๋อตอกย้ำด้วยโปรพิเศษนะครับที่เรามีของแถมเพิ่มไปให้อีกด้วยเพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับ
8: แน่นอนครับโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าจริงครับ1กระปุกใหญ่มี200แคปซูลนะครับ200แคปซูลแต่ละแคปซูลมีน้ำมันปลาฟิชออยล์ถึง 1,000 มิลลิกรั
5: ม
8: และทุกๆ1แคปซูล 1,000 มิลลิกรัมมีโอเมก้า3 300มิลลิกรัมครับผมที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้นะครับขวดใหญ
5: ่ครับ
8: ซื้อ1แถม1ได้เป็น2ขวดเท่ากับ400แคปซูล
5: 400แคปซูล
8: 400แคปซูลเยอะขนาดไหนปกติฟิชออยล์เนี่ยครับผม

0: ขกระปุกเล็กด้วย400แคปซูลเท่ากับ13กระปุกนะครับซึ่ง400แคปซูลเนี่ยคุ้มค่ามากๆปกติ13กระปุกกระปุกนึง390บาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับเกือบ 4,000 บาท13กระปุกนี้รวมกันทั้งหมดได้แค่390แคปซูลเองนะครับซึ่งโปรโมชั่นวันนี้คุ้มค่าจริงๆครับ1กระปุก200แคปซูลแถมไม่1กระปุก200แคปซูลรวมกันเป็น400แคปซูลโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าจริงๆครับ
1: โอ้โหคุณชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
0: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพบริสุทธิ์1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรี1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
1: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพบริสุทธิ์อีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ครับ
1: โอ้โหคุณชมทั้งหมดทั้งมวลนี้ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะฮะรีบโทรมาเลยครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังงงๆอยู่เลยนะครับแล้วก็สับสนไม่เข้าใจนะครับว่าระหว่างน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับคุณป๋อ
0: ครับตัวน้ำมันตับปลาเราจะได้ยินกันเม็ดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต่างกับน้ำมันปลาน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์จะมีสารสำคัญคือโอเมก้า3
1: ครับ
0: ซึ่งโอเมก้า3นะครับจะประกอบด้วย DHA และ EPA
1: ซึ่งในฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพโอสถนะฮะก็เรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างคุณภาพดีเลยใช่ไหมครับก็มีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับคุณป๋อ
0: เราคัดสรรมาจากแหล่งปลาทะเลจากเขตทะเลแปซิฟิกนะครับเราเลือกชนิดปลาเป็นปลาเล็กอยู่ในเขตจำกัดและกระบวนการสกัดจะได้ฟิชออยล์คุณภาพดี1แคปซูลนะครับประกอบด้วย EPA 18% หรือ180มิลลิกรัมและ DHA 12% หรือ120มิลลิกรัมโดยตอบโจทย์ทุกข้อสำหรับคนที่ต้องการใส่ใจตัวเองครับ
1: คุณบอกครับแล้วฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพโอสถเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับ
0: ผู้หญิงผู้ชายสามารถทานได้สามารถทานตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาววัยเรียนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่จนถึงพ่อแม่ครับผู้สูงอายุทุกคนที่อยากใส่ใจตัวเองสามารถทานได้เก็บตัวนี้ไว้กินไว้ใส่ใจตัวเองได้ทุกคนทุกวันเลยครับ
1: นี่ทุกคนทุกวันจริงๆนะฮะแล้วก็คุณป๋อเนี่ยทราบมาว่าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวกินเองด้วยใช่ไหม
0: แน่นอนครับอย่างคุณแม่ผมท่านจินตนาท่านประธานสุภาพโอสถนะครับปีนี้หม่าม้าอายุเข้า70แล้วนะครับเป็นคนชอบทำงานชอบทำกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็อยากให้หม่าม้าใส่ใจตัวเองที่สำคัญคือปัจจุบัน70หม่าม้ายังทำงานอยู่ไปทำกิจกรรมตอนนี้หม่าม้าไปเข้าค่ายทหารไปอบรมไปทำกิจกรรมเสียสละต่างๆนะครับคือคุณแม่เนี่ยมีแผนงานแผนการที่ต้องคิดต้องวางแผนทำสิ่งสำคัญสิ่งต่างๆตลอดเวลา
1: ซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะฮะเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะว่าสินค้าของสุภาพโอสถเนี่ยคุณภาพเขาดีจริงๆมาตรฐานแน่นอนแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาการันตีชื่อเสียงมายาวนานนะกว่า75ปีแล้วใช่ไหมครับคุณป๋อ
0: ครับแน่นอนครับสุภาพโอสถอยู่กุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่75นะคร
1: ับ
0: เราพัฒนาต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งที่สำคัญคือ
1: ค
0: นที่ไปไหนก็เจอแบรนด์ของสุภาพโอสถไปที่รถไฟฟ้า BTS เคยเจ
1: อ
0: รถเมย์บิลบอร์ดนะครับผมอยากย้ำทุกท่านนะครับให้ใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสุภาพโอสถและโรงงานของเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP จำกัดมหาชนนะครับเป็นโรงงานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: และเรายังมีมาตรฐาน GMP ISO แล้วก็มีฮาลาลด้วยครับพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจทุกๆคนเลยครับและฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพบุรุษเราผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นเพราะเนื้อทุกๆแคปซูลนะครับจะได้ของคุณภาพดี
1: โอ้โหคุณชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
0: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพบุรุษ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรี1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
1: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพบริสุทธิ์อีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ครับ
1: แล้ววิธีกินกินยังไงครับตอนไหนยังไงบ้าง
0: ครับน้ำมันปลานะครับสามารถทานวันละ1แคปซูลจะทานเวลาไหนก็ได้ทานหลังมื้ออาหารก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้นะครับที่สำคัญคือของเราคุณภาพการสกัดดีมากๆ1เม็ดนะครับจะมีสีใสสีเหลืองทองที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวเลยบางคนสามารถกลืนเอาก็สามารถทานได้แต่คนที่กลืนไม่ได
1: ้
0: อย่างเช่นวัยเรียนหรือผู้สูงอายุนะครับสามารถเคี้ยวได้เลยเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ดูเลยนะครับจะได้การันตีมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนครับ
1: เคี้ยวเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เคี้ยวจริงนะคุณผู้ชม
0: นี่ครับเปลือกก็ทานได้เพราะเป็นเจลาตินมั่นใจฟิช

0: ออยของสุภาพบุรุษได้เลยครับ
1: ครับคุณปอครับแต่ว่าบางคนบอกว่ากินฟิชออยล์แล้วกลัวเรือออกมาแล้วมีกลิ่น
0: ครับตัวนี้เราพัฒนาคุณภาพเพราะฉะนั้นลองทานได้เลยครับผม
1: นี่ไงเดี๋ยวผมจะลองนะครับรับประทานฟิชออยล์ให้คุณผู้ชมดูแบบไม่มีน้ำนะก็คือกัดให้กินสดๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชม
0: ค
1: ือต้องบอกก่อนคุณปอคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่กินอาหารที่มีกลิ่นคาวอ่ะคือจะเซนซิทีฟกับความเป็นกลิ่นคาวมากๆเดี๋ยวลองดูนะฮะ
0: เดี๋ยวทุกคนมั่นใจเลยนี่ลองเคี้ยวดูเลยเป็นไงครับ
1: ผู้ชมซอสเจียวมาแล้วเห็นไหมผมกัดจริงๆกินจริงๆนะคุณผู้ชม
0: น้ำมันปลาที่คุณภาพดีจะมีกลิ่นสดชื่นอย่างน
1: ี
0: ้แต่คนที่ทานได้ปกตินะครับก็ทานกลืนกับน้ำได้เลยคร
1: ับ ใช่อันนี้คือมันไม่เหม็นคาวไม่เลี่ยนอันนี้คือลองเคี้ยวให้ดูว่ามันไม่คาวจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่กินปกติอยู่แล้วก็คือสามารถกินแล้วก็พร้อมกับน้ำได้เลย
0: ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวปากมีกลิ่นคาวนะครับตัวนี้เราคัดสรรมาอย่างตั้งใจจริงๆครับผ
1: ม
0: และผมเองก็ทานทุกวันเลยครับ
1: จริงผมเองก็รับประทานทุกวันเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงๆและไม่ขาวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณป๋อเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถมาเองทั้งทีนะฮะก็มาพร้อมกับของแถมครับเอาใจทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แต่ว่าเฉพาะคุณชมที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับคุณป๋อ
0: นี่ครับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของสุภาพโอสถนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยแต่ผมให้เฉพาะ100เซตเท่านั้นนะครับขนาดกำลังพอดีใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งใส่น้ำดื่มชากาแฟน้ำหวานใช้แทนแก้วน้ำประจำตัวลดโลกร้อนด้วยจะได้ทานน้ำเยอะๆครับ
1: อันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบทำงานอยู่ออฟฟิศนะครับก็ต้องมีกระบอกน้ำส่วนตัวตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะฮะหรือถ้าเกิดใครไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับอย่างเช่นเข้าไร่เข้าสวนไปเที่ยวเดินทางไปแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้สามารถติดรถไปได้เลยนะครับ
0: คลาสสีไปให้เลยครับ
1: คุณบอกครับโปรนี้ตอนแรกเราบอกว่า100สายแรกเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานบอกว่า100สายแรกเนี่ยหมดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหลายคนบอกว่าขอเพิ่มอีกได้ไหมคุณปอมาทั้งทีขอเพิ่มอีกได้ไหม
0: ครับดีใจกับ100สายแรกด้วยนะครับแต่ว่าสายที่กำลังต่อสายอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับผมเพิ่มให้อีก100สายนะครับแล้วคนที่ยังไม่โทรมารีบโทรนะครับ100สายสุดท้ายแล้วจริงๆครับ
1: ตอนนี้รีบโทรสุดท้ายแล้วนะไม่เพิ่มให้อีกแล้วนะฮะสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถปกติ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะ100สายสุดท้ายนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีไปอีก1กระปุกใหญ่ทันทีครับคุณจะได้ไปถึง2กระปุกใหญ่ทั้งหมดก็คือ400แคปซูลนะครับยังไม่หมดครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบจากมูลค่ารวม 2,699 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรได้เลยครับ02-161-3233หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ line@happy4h3 ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๋อมมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆกับเราขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพบุรุษเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรี1กระปุกรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบครับคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: ตอนนี้นะอาจารย
2: ์
1: เรื่องภัยออนไลน์หรือภัยไซเบอร์กำลังมาแรงมากรุ่นใหญ่วัยเซียนแบบเราเนี่ยไม่ค่อยจะทันวิชาช
2: ี
1: พ
2: เป้าหมายเลย
1: ใช่ เพราะมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาซึ่งไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยวัยอย่างเราเนี่ยมันเป็นของแสลงการใช่แต่ว่ายังไงก็ควรจะต้องรู้เอาไว้บ้างรู้ทันไว้วันนี้เราก็จะมีตำรวจมาคุยกับเราเรื่องนี้กันแขกรับเชิญของเราเป็นตำรวจไซเบอร์ค่ะพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์หรือสารวัตรเติร์กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สารวัตรครับ

0: ัดผู้โด่งดังนะคะ
1: คุณหน้าคุณตาธรรมดาไซเบอร์ด้วย
0: ใช่ใช่
1: สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยภัยไซเบอร์ตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วครับ
2: ครับจริงๆแล้วผมต้องขออนุญาตแยกเป็น2 อย่างนะครับ ภัยไซเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเลยเราจะเรียกว่าไซเบอร์แอทแทคครับพี่ตุ๊กเคยเห็นเคยได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกแฮกเกอร์และพวกนี้มั้ยฮะ
0: แฮก
2: ใช่พวกนี้เป็นพวกของการเจาะระบบเราจะเรียกโหมดเนี้ยว่าไซเบอร์แอทแทคแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีอยู
0: ่
2: แต่สิ่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับมักจะที่จะพบเจอและใกล้ตัวมากสุดคือสิ่งที่เรียกว่าสแกมเมอร์คลามสแกมเราเรียกว่านักต้มตุ๋นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปทุกคนเนี่ยใช้มือถือทุกคนมีเทคโนโลยีอยู่รอบตัวอาชญากรหรือมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีนะครับมาประกอบกับมุกที่หลอกลวงเช่นแก๊ง call center หลอกลงทุนหลอกให้รักอะไรแบบนี
0: ้
2: หรือแม้แต่ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกอยู่พวกนี้ว่าในกลุ่มที่เรียกว่าสแกมเมอร์คลามซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาน
0: ี่เล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงได้ไหมมีหลอกให้รักเนี่ยดิฉันน่ะโดนมาแล้วนะ
1: พี่ไปหลอกใคร
0: ฝรั่งมันไม่พี่ไม่ได้หลอกใครฝรั่งมันแบบว่าเกลียดไม่รู้ฝรั่งจริงหรือเปล่าแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษกันคุยไปคุยมาแบบว่า I love you แป๊บเดียว I love you ละ I love you ละคุยไปสักพักนึงเราก็อยากที่พี่คุยด้วยเพราะอะไรเพราะพี่อยากฝึกภาษาอังกฤษก็คุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลังๆมาต้องมี transaction เริ่มให้จะโอนตังค์แล้วฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ปิดไปเลยบล็อกไปเลย
2: พวกนี้เขาเรียกว่าโรแมนต์สแกม
0: โรแมนต์สแกม
2: หลอกให้รัก
0: เรายังบอกว่าอะไรวะคุยกัน 2-3 วันมาหลอกให้รักได้อย่างงี้อ่ะมันม
1: ีรักมั้ยมี
0: ไปรักอะไรมาเล่า
3: พูดเรื่องเงินเลิก
0: พี่เคยบอกมันบอกว่านี่ถ้าอยู่แน่จริงนะอยู่แบบว่าเค้าเรียกอะไรนะที่เรียลไทม์อ่ะอะไรนะ
2: เฟซคอล
0: มาสิมันไม่ยอม
2: ครับ
0: มันไม่ยอมพี่บล็อกเลย
1: แล้วเฟซคอลมันสามารถหลอกได้มั้ย
0: ก็เห็นหน้าไงอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็เห็นหน้าเขาหลอกได้อีกเหรอ
2: คือในปัจจุบันน่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า artificial intelligence หรือ AI แล้วก็จะมีในลักษณะของ deep fake คือการที่เอารูปคนอื่นหรือหน้าคนอื่นเนี่ยมาสวมรอยแล้วก็ขยับปากคร
0: ับ
2: ซึ่งตรงเนี้ยเราจะพบเจอกันแล้ว
0: ถ้าไม่เก่งก็ดูไม่รู
1: ้ดีนะไม่เปิด
0: ดีแล้วใช่อ่ะมี2 อย่างสแกมเมอร์กับพวกแฮก
2: เป็น2กลุ่มครับ

0: 2 กลุ่ม
1: ครับแต่ว่าพอเป็นในเรื่องของประเภทคดีออนไลน์เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งเป็น14ประเภทคดีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกลงทุน call center หรือเงินกู้นอกระบบต่างๆครับจริงๆมันก็มีเยอะนะครับ
2: เยอะมาก
0: แล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยพวกผู้สูงวัยเนี่ยส่วนมากจะโดนหลอกแบบไหนมากสุด
1: ผมขออนุญาตอธิบายเป็นหนึ่งในเป็นสถิตินะครับกลุ่มที่คนที่โดนหลอกมากที่สุดนะครับจะเป็นคนที่อายุประมาณ 30-40 ปี
0: 30-40
1: เป็นเด็กวัยนี้นะครับก
0: ็
1: คือมันจะไปมีความสัมพันธ์ทางระยะสถิติกับเรื่องอันดับหนึ่งที่มีคนมาแจ้งความเยอะที่สุดก็คือนั่นก็คือเรื่องของการหลอกซื้อขายของออนไลน์เพราะว่าคนกลุ่มอายุประมาณนี้ก็มักที่จะช้อปปิ้ง
0: ซื้อของออนไลน
1: ์
0: หลอกยังไงคะได้ของไม่ตรงปกหรือว่าโอนไปแล้วแล้วไม่ได้ของ
1: ทั้งสองแบบที่พี่ตุ๊กพูดมาเลยครับแบบนี้เลย
0: ก็โดน
2: ซื้ออะไรที่อะไร
0: ซื้อส้ม
1: ซื้อส้ม
0: ซื้อส้ม
2: ซื้อส้มออนไลน์
1: ส้มไปแล้ว
0: โดนไปแล้ว1,000 กว่าบาท
1: แต่เขาไม่ส่งของมาให
0: ้ปิดอะไรนะ
2: หน
0: ีเลย
1: ใช่บ้านฟ้าไหมครับบ้านฟ้าหรือบ้านฟ้า
0: ใช่บ้านฟ้าแล้วก็โดนอะไรมาสองโดนสองครั้งช็อกโกแลตดูไบที่ฮิตมีอยู่ช่วงหนึ่งช็อกโกแลตดูไบฮิตมากก็ซื้อ
2: โอนไปแล้ว
0: โอนไปแล้วไม่ได้กินช็อกโกแลตดูไบจนคนเห็นพี่ลงบ้านฟ้าไปคนสงสารซื้อช็อกโกแลตดูไบให้พี่กินดูสิโดนไปสองครั้ง
1: ครับ
2: อะไรเงี้ย
1: ทีนี้เรามากลับกันในเรื่องของผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: คิดว่าผู้สูงอายุโดนหลอกเยอะไหมฮะ
0: เยอะ
2: สิ
1: จริงๆแล้วถ้าสถิตินะครับผู้สูงอายุเนี่ยโดนหลอกน้อยกว่าคนที่อายุ 30-40 ปี
0: อ้าว
1: โดนหลอกน้อยกว่าแต่มีคำว่าแต่ครับมูลค่าความเสียหายที่ผู้สูงอายุโอนไปให้อ่ะครับ
0: เยอะกว่า
1: เยอะกว่าเยอะกว่าเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุโดนหลอกเนี่ยส่วนใหญ่มักที่จะเชื่อทุกอย่าง
2: นี่ทำไงฮะ
1: ก็อย่างแรกเลยครับต้องเรียนทุกท่านนี้ว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับหรือแม้แต่บุคคลอื่นที่โทรมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพวกนี้นะครับมันสามารถสร้างเรื่องโกหกได
2: ้
1: ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราเข้าสู่ยุค AI เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยคือ
0: คนที่เอามาใช้
1: สร้างข่าว AI ปลอม อย่างเช่นการสร้างภาพปลอมต่าง
0: ๆ
1: สร้างวิดีโอปลอมต่าง
0: ๆ
1: หรือแม้แต่การสร้างข้อความที่น่าเชื่อถือเพราะทุกวันนี้ AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างข้อความต่างๆได้แนบเนียนนะครับแล้วก็สมจริง
0: แรกๆมันยังจับได้นะปากไม่ตรงมั่งหรือว่าลักษณะคำพูดอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูยากมาก
1: คือมันมีในกรณีบางกรณีนะครับที่มีผู้สูงอายุเนี่ยรับสายโทรมานึกว่าเป็นหลานบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ
0: ให้เสียงเหมือนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเสียงมีความเหมือนหรือมีความคล้ายคลึงกันนะครับคุณป้าท่านเนี้ยก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายเนี่ยตอนแรกคุณป้าก็ถามนะว่าเอ้ยบัญชีทำไมไม่ตรงบอกอ๋อบัญชีเพื่อนครับพอดีบัญชีมีปัญหาครับ อะไรเงี้ยก็โอนไปให้สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวว
2: ิธีแก้
1: นะครับวิธีแก้เลยอย่างแรกเลยครับเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัชก่อนก็คือ1ก็คือให้เอ๊ะทุกอย่าง
0: เอ๊ะ
1: ในสิ่งที่ในสิ่งที่ทุกอย่างเพราะบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังสู้กับจิตวิทยาที่คนร้ายใช้ คนร้ายเนี่ยเขาใช้หลักการที่เราเรียกว่าวิศวกรรมทางสังคมหรือโซเชียลเอนจิเนียริ่งคือการที่ให้ตัวเราเองเนี่ยคลายข้อมูลออกมาหรือให้ตัวเราเนี่ยโอนเงินมาให้เองนะครับเขาไม่ได้ใช้ระบบวิธีการเจาะระบบเลยนะพี่ตุ๊กเขาใช้วิธีการจิตวิทยาในการหลอกลวงเราและพวกนี้มีเป็นคัมภีร์ด้วยนะครับมีเป็นคัมภีร์เขาก็พยายามที่จะทำให้เราเนี่ยหลงเชื่
0: อ
1: ซึ่งการหลงเชื่อเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างหลักๆปัจจัยอันแรกเลยคือความกลัวโทรมาอ้างเป็นตำรวจนะให้กลัวเพราะแน่นอนเวลาเกิดความกลัวเนี่ยคนเราเนี่ยต้องหาทางออกคนร้ายก็จะอาศัยเปิดช่องโหว่เนี่ยให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปหากับดักนี่เองอันนี้คือกับดักของความกลัว
0: อ
1: ันที่2เลยคือความโลภครับ
0: โลภความโลภเนี่ยเยอะ
1: ถูกต้องความโลภเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของหลอกขายของหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนต่างๆก็มีของลดราคาบ้างมีเรื่องของลงทุนนี่แล้วจะรายได้ดีนะครับและสิ่งสุดท้ายที่น่ากลัวสุดเลยครับคือความหลง
0: หลง
1: ความหลงคือพวกนี้นะครับจะใช้ความพูดหวานหวานหวานล้อมการหลงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หลงมาในลักษณะของการชู้สาวหรือเป็นเรื่องของฉันรักเธอนะแต่ใช่ครับแต่เป็นการหลงในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือต่าง
0: ๆ
1: ตรงนี้ก็เป็น
0: หลอกให้ลงทุนอะไรต่ออะไร
1: หลอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วมาสอนเทรดหุ้นอะไรแบบนี้อันนี้เราจะเจอกันบ่อย
0: เพราะฉะนั้นอะไรแปลกๆมาเอ๊ะไว้ก่อน
2: เอ๊ะ
0: ไว้ก่อนแล้วก็พอเอ๊ะแล้วพอฟังท่าไม่ดีตัดสายให้เร็วที่สุดถูกไหมคะ
2: มีนี่นะสารวัต
1: ร
2: เขาบอกว่าวิธีเช็คเนี่ยว่าไอ้คนโทรเนี่ยมันใช่ไห
1: ม
2: ก็คือวางหูไปแล้วโทรกลับ
0: โทรไม่ได้พวกนี้จะโทรไม่ได้
1: อย่างนี้ครับก็คือการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยโทรมาถ้าเกิดเขาโทรมาปุ๊บเราตัดสายแล้วโทรกลับไปเนี่ยมันจะไม่มีคู่สายจะโทรไม่ได้แต่นะฮะถ้าเกิดตัวมิจฉาชีพใช้สิ่งที่เรียกว่าซิมผีล่ะ มันอาจจะโทรกลับ

0: ับ
1: ถ้าซิมผิดก็โทรได้
2: ม
1: ัน
2: ก็ทับใหม่เลย
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสมมติเขาอ้างเป็นหน่วยงานอะไรนะครับให้เราวางสายไปแล้วอย่าใจเย็นๆก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องเร่งรีบนะหน่วยงานรัฐไม่ได้มีการให้มาเร่งรีบอยู่แล้วโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยจะไม่มีการให้คุณโอนเงินโดยเด็ดขาด
1: ตำรวจ
2: มาตรวจสอบ
1: ตำรวจโทรมานี่มันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วไม่มี
3: ต้องยืนยันไว้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือให้เราตั้งสติไว้ก่อนนะครับและเขาอ้างเป็นอะไรเขาอ้างเป็นสภ.ไหนเราลองหาข้อมูลเองแล้วลองโทรกลับไปว่าเอ้ยมันมีเอกสารแบบนี้ไหมมีสิ่งที่เขาอ้างไหม
2: คนนี้อยู่ด้วยไหม
3: ต้องมีการเช็คครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวสารวัตรช่วยฝากนะฮะว่าเราจะระมัดระวังกันยังไงดีครับ
3: ครับก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับตัวมิจฉาชีพหรือตัวคนร้ายหรืออาชญากรรมทางโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็พัฒนานะครับไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า AI นะครับดังนั้นสิ่งที่เราป้องกันเลยครับคือการที่มีสติก่อนนะครับถ้าเรามีสติไม่กลัวไม่โลภไม่หลงนะครับเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางโลกออนไลน์แน่นอนครับ
2: เยี่ยมมากเลย
1: เอ๊ะต้องมีเอ๊ะเยอะๆหน่อย
2: เนี่ยโทรกันมาเอ๊ะปากไปเองแหละโอเคนี่ขอบคุณท่านสารวัตรครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสารวัตร
2: ประโยชน์มากๆพวกเรานะมีสติไว้แล้วก็จำข้อมูลให้ดีที่สารวัตรบอกไปนะครับในช่วงหน้านะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปน้ำตกภูเขาหินปูนอายุถึง360ล้านปีเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันพักสักครู่เดียวครับ
4: นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: เรามาเบลนกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
1: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchio Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไ
1: หมใหม่ Enchio Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายไวรุ่นสีเขียวนี่แหละที่เรีย
4: กว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไรเซียนสวัสดีครับผมอรินเมธีกุลในยุคนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยี AI มาทำรูปทำคลิปทำเสียงเนี่ยเหมือนจริงมากขึ้นทุกวันเลยครับลูกหลานที่โทรมาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้วิดีโอคอลที่คนในครอบครัวโทรมาก็อาจจะปลอมได้รูปภาพหรือคลิปคนดังในโซเชียลมีเดียเนี่ยปลอมได้หมดเลยครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะเหมือนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่แบบเหมือนจนแยกไม่ออกเลยวันนี้นะครับผมจะมาให้หลักการในการป้องกันตัวเองจากพวกมิจฉาชีพครับหลักการที่1ครับต้องตรวจสอบอีกครั้งเสมออย่างเช่นถ้ามีคนโทรมาบอกว่าเป็นลูกแล้วขอเงินแบบฉุกเฉินเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อสายที่โทรเข้ามานะครับแต่ให้วางสายไปก่อนแล้วลองโทรกลับไปเช็คที่เบอร์ลูกที่เราเมมเอาไว้ในเครื่องเนี่ยว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือถ้าเป็นธนาคารตำรวจหรือว่าสรรพากรก็เหมือนกันนะครับวางสายไปก่อนแล้วลองโทรตรงไปที่สาขาหรือที่เรารู้จักนะครับเพื่อเช็คอีกทีนึงหลักการคือแบบนี้ครับอย่าเพิ่งไปเชื่อในครั้งแรกแต่ให้ตรวจสอบอีกครั้งเสมอในช่องทางที่เราสามารถมั่นใจได้ครับหลักการที่2ครับให้คุณเช็คแหล่งข่าวต้นทางก่อนจะเชื่ออะไรง่ายๆครับอย่างเช่นถ้าคุณเห็นคลิปคนดังแนะนำการลงทุนบอกให้คุณไปดาวน์โหลดหรือให้ทำอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆครับตัวผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเลยดังนั้นครับให้คุณไปเช็คในเพจทางการของคนคนนั้นก่อนดูว่าใช่ของจริงไหมอาจจะลองดูจากติ๊กถูกสีฟ้ามีไหมยอดผู้ติดตามมีไหมเพราะถ้าเป็นของจริงเนี่ยเขาจะประกาศในช่องทางที่เป็นทางการของเขาแน่นอนครับถ้าไม่มีในช่องทางเหล่านี้เนี่ยก็สรุปได้เลยครับว่าอาจจะเป็นของปลอมรวมถึงพวกคลิปเล่าข่าวต่างๆด้วยนะครับให้คุณรีเช็คกับสื่อที่มีมาตรฐานสัก 2-3 ที่ถ้าตรงกันเนี่ยแสดงว่าเป็นความจริงหลักการที่3ครับอะไรที่ดูแหม่งๆเนี่ยควรจะเอะใจนิดนึงอย่างเช่นการลงทุนที่มีการการันตีผลตอบแทนให้ผลตอบแทนดีเกินจริงแบบง่ายๆเนี่ยคิดง่ายๆก็ได้ครับถ้ามันง่ายแบบนี้คงรวยกันไปทั้งโลกแล้วจริงไหมครับหรือจะมีการทำธุรกรรมถอนเงินแล้วคุณต้องโอนเงินของคุณเข้า

0: ไปก่อนเนี่ยหรืออาจจะเป็นที่ผมเคยเจอนะครับคือโทรมาบอกว่าสินค้าเนี่ยมีปัญหาสามารถคืนของได้แต่ให้เราเนี่ยโอนเงินประกันเข้าไปก่อนแบบเนี้ยมันแปลกๆครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ดูดีเกินจริงหรือฟังแล้วมันไม่เมคเซนส์เนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโอนเงินทุกครั้งครับสำหรับผมนะครับไม่ว่า AI จะพัฒนาไปมากแค่ไหนเนี่ยแต่หลักคิด3ข้อนี้ยังใช้ได้ผลเสมอครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการปกป้องตัวเองไม่ได้อยู่ที่การมานั่งจับผิด AI ครับแต่มันอยู่ที่วิธีการที่เราตัดสินใจแล้วอย่าลืมติดตามผมในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินทร์เมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกอย่างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยโครงการแพทย์วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการทั่วประเทศ15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
2: เอาละค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวชมสันหลังมังกรแห่งใหม่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวน้ำตก
3: สันหลังมังกรเลยฮะ
2: สันหลังมังกร
3: โอ้
2: แล้วก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกภูเขาหินปูนมีอายุกว่า360ล้านปีที่จังหวัดพิษณุโลกจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันค่ะ
3: ครับ
4: เที่ยวทัวร์ไทยวันนี้เริ่มกันที่ภาคใต้สายคอนเทนต์สายเช็คอินต้องห้ามพลาดกับพิกัดลับแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุงและที่นี่คือหาดในเลสันหลังมังกรกลางทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่ที่บ้านพอหมออำเภอเมืองค่ะจุดนี้เป็นสันทรายผุดยาวกับ100เมตรแถบพื้นที่โดยรอบรัศมี100เมตรยังเป็นชายหาดน้ำลึกแค่ระดับหัวเข่าเดินเล่นได้โดยรอบและเล่นน้ำได้ปลอดภัยสุดๆนั่งเรือชาวบ้านเข้าไปแค่5นาทีค่าเรือเหมาลำแค่200บาทแถมยังได้ชมพิธีประมงพื้นบ้านแบบใกล้ชิดปรากฏการณ์นี้มีให้ฟินยาวๆถึงปลายเดือนตุลาคมนี้รีบตามพิกัดนี้ไปได้เลยนะคะไปกันต่อที่พิกัดลับหน้าฝนพาไปเที่ยวกันที่น้ำตกขุนห้วยเทินตั้งอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่คือน้ำตกภูเขาหินปูนมหายุคพาลิโอซีนอายุเก่าแก่กว่า360ล้านปีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำตกที่เคยแห้งแล้งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้ช่วงฝนตกใหม่ๆน้ำจะขุ่นแดงไปบ้างแต่จะค่อยๆใสสะอาดขึ้นค่ะไฮไลท์คือเป็นน้ำตกหินปูนหลายชั้นแถมข้อดีคือไม่ลื่นและน้ำไม่ลึกเหมาะสำหรับสายลุยที่ชอบผจญภัยหรือจะพาครอบครัวและเด็กๆมาเล่นน้ำคลายร้อนท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์สุดๆเห็นแบบนี้รีบตามไปเที่ยวกันนะคะไปต่อกันที่จังหวัดเลยค่ะสายกรีนสายสุขภาพปักหมุดเลยค่ะกับเส้นทางท่องเที่ยวสุดปังมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและภูผาพลัสเทลเชื่อมต่อ3อำเภอคือภูกระดึงหนองหินและภูหลวงตอบโจทย์เทรนเดินวิ่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบยั่งยืนไฮไลท์ห้ามพลาดคือภูป่าเปาะวิวพาโนรามา360องศาที่มองเห็นภูหอหรือฟูจิเมืองไทยได้สวยที่สุดจะมาดูทะเลหมอกตอนเช้าหรือแสงทวายไลท์ตอนเย็นก็โรแมนติกสุดๆที่สำคัญไม่ต้องกลัวเหนื่อยเลยค่ะเพราะเขามีรถอีแท็กชุมชนบริการรับส่งถึงที่เด็กเที่ยวได้ผู้ใหญ่เที่ยวดีประทับใจทุกเจเนเรชันแน่นอนปิดท้ายวันนี้เอาใจสายมูชอบไหว้พระทําบุญพาไปที่วัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีค่ะพาทุกคนเดินบันไดนาคไปกราบปู่อนันตนาคราชในถ้ำระฆังถ้ำเก่าแก่อายุกว่า100ปีไฮไลท์คือบ่อน้ำทิพย์ที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ที่นี่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่อดีตเคยเป็นที่พำนักของท่านฤาษีสุตะ

0: ระอาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหงมาที่นี่นอกจากจะได้รูปสวยๆยังได้ร่วมทำบุญใหญ่กับท่านเจ้าอาวาสที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า400ชีวิตมาที่เดียวบอกเลยอิ่มทั้งใจได้ทั้งบุญเลยละค่ะ
1: บ้านเรานี่มีที่เที่ยวเยอะนะยังมีอีกเยอะมากเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ
2: เขาไปสรรหามาให้เราดูนะ
1: ใช่
2: ถ้าเรามาไปเองคงไม่เจอขนาด
1: ใช่
2: นะฮะ ไปติดตามก็ได้ครับคุณผู้ชมครับคำปิดท้ายรายการของเราในวันนี้เรามีหนังสือชีวิตที่ลิขิตเองคนละเล่มแต่งทุกบทเองตามที่ใช้ถ้าอยากได้หนังสือที่ถูกใจอย่าให้ใครมายื้อถือปากกา
1: แต่งเอง
2: ล
1: ิขิตชีวิตตัวเองนะคะอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตเราได้วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับไว้ก็มีเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไว้เสียน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอามธนภูมิและคุณลูกแก้วก่อนกมลนะครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและรับฟังได้สดๆเช่นกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายคนก็น่าจะได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในโลกโซเชียลนั่นก็คือคลิปของผลไม้ AI
1: ดังมาก
0: คือเป็นอะไร
1: เลื่อนไปตรงไหนก็เจอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีคนมา cover อะไรอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาบอกนะคะว่าในคลิปของผลไม้ AI เนี่ยนะคะได้ซ่อนเนื้อหาความรุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีสุดโต่งให้กับเด็กและเยาวชนค่ะทาง Global Network on Extremism and Technology นะคะหรือว่า GNET ค่ะเครือข่ายวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาตินะคะเผยข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้ค่ะถึงคลิปวิดีโอผลไม้ AI ที่กำลังระบาดมากๆในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะโดยหากดูเผินๆคลิปสั้นเหล่านี้เหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรนะคะเรื่องราวที่นำเสนอก็จะเป็นแนวแบบเบรนรอตหรือว่าลักษณะเนื้อหาที่แบบไร้สาระไปวันๆเน้นสร้างความเพลิดเพลินของเหล่าตัวการ์ตูนผลไม้สีสันสดใสนะคะผ่านเหตุการณ์ดราม่าต่างๆอย่างเช่นพวกรักสามเศร้าเอ่ยตกงานมิตรภาพใดๆนะคะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์แล้วค่ะว่าคลิปเหล่านี้เริ่มกลายพันธุ์ไปสู่แนว AI ฟรุตกอร์นะคะหรือว่าการทรมานตัดอวัยวะมีความรุนแรงอ่ะถ่ายทอดความรุนแรงโหดร้ายทารุณมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับมีการแฝงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกลุ่มอุดมการณ์เฉพาะเช่นกลุ่มแก๊งอาชญากรรมหรือแนวคิดสูตรนิยมแบบสุดโต่งค่ะซึ่งคอนเทนต์ที่เน้นความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยจะกระตุ้นให้คุณผู้ชมเกิดความหลงใหลในความรุนแรงเพื่อความสะใจปลูกฝังวัฒนธรรมยกย่องความรุนแรงในกลุ่มเยาวชนการบูลลี่และอาจกลายเป็นกับดักที่นำไปสู่การเสพเนื้อหาที่โหดร้ายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะจนนำไปสู่การถลำลึกเข้าสู่แนวคิดสุดโต่งในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่บทวิเคราะห์เบื้องต้นของนักวิจัยนะคะจาก GNET นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ใกล้ชิดนะลูกดูอะไรก็อยู่ใกล้ๆถ้า มีจุดที่จะให้ลูกดูก็อยู่ด้วย
1: ค
0: ือทางนี้ก็ไม่ได้แบบงดจอ 100% แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เขาดูได้เราก็ต้องอยู่ควบคุมจริงๆอะไรอย่างนี
1: ้ส่วนตัวแล้วผมต้องสารภาพว่าไม่เคยดูมาก่อนแล้วพอมาเห็นข่าวนี้ก็เลยถามน้องๆในทีมว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงลองเปิดดูก็ปรากฏว่ามันมีบางเนื้อหาจริงที่มันมีความแบบการบูลลี่หร
0: ือ
1: การแบบชงเชงอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คือมันไม่เหมาะสมจริง
1: นะฮะดูกันไปเยอะๆอาจจะแบบรับค่อยๆรับ
0: ซ
1: ึมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับดังนั้นระมัดระวังกันไว้ในเรื่องของความรุนแรงนะครับจริงๆพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในเด็กนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเกิดขึ้นซึ่ง

0: กรมสุขภาพจิตนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำมาบอกนะครับว่าเรื่องของการข่มขู่นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพร้อมกับมีการชูแนวทางขึ้นมานะครับนั่นก็คือ2ไม่1ร่วมเพื่อที่จะตัดวงจรความรุนแรงครับนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับมักพบว่ามักตามมาด้วยการโพสต์ข้อความข่มขู่หรือมีพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาอีกหลายแห่งครับเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นขยายตัวก็ได้เสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ปกครองคุณครูและสื่อมวลชนผ่านหลักการ2ไม่1ร่วมได้แก่ไม่แรกก็คือไม่ส่งต่อครับก็คือการไม่แชร์ไม่เผยแพร่โพสต์ข่มขู่ทุกรูปแบบเพื่อหยุดการกระจายเนื้อหาที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับส่วนไม่ที่2ก็คือไม่เลียนแบบครับคือการไม่โพสต์ข้อความที่ท้าทายล้อเลียนหรือว่านำเหตุการณ์มาทำเป็นเรื่องสนุกเพราะส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้อื่น1ร่วมก็คือร่วมแจ้งเบาะแสครับหากพบเนื้อหาหรือว่าโพสต์ที่เฮ้ยดูแล้วน่าเป็นกังวลให้เก็บบันทึกหลักฐานนะครับแคปหน้าจอก็ได้หรือว่านำลิงก์โพสต์ต่างๆก็ได้นะครับหรือข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาที่น่ากังวลดังกล่าวแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบทันทีแล้วก็ยังมีการเน้นย้ำด้วยนะครับว่าสังคมเนี่ยควรที่จะลดการให้พื้นที่แก่ผู้ก่อเหตุแต่เปลี่ยนมาเพิ่มพื้นที่ให้กับการป้องกันและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนครับ
1: ส่วนวันนี้นะคะตรงกับวันที่17สิงหาคมค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของไทยเรานะคะนั่นก็คือวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมยังจำเรื่องราวได้ไหมคะนี่น้องมาเรียมลูกพยูนตัวน้อยที่พลัดหลงถูกพบเกยตื้นในจังหวัดกระบี่เมื่อปี2562นะคะด้วยความน่ารักแล้วก็ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับน้องมาเรียมในช่วงการดูแลฟื้นฟูค่ะทำให้น้องเนี่ยคือเป็นขวัญใจของคนไทยทั่วประเทศเลยแต่สุดท้ายน้องมาเรียมก็ได้จากพวกเราไปจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งสาเหตุมาจากขยะพลาสติกที่ตกค้างในร่างกายนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานก็มีน้องยามีนค่ะลูกพยูนอีกตัวก็ตายจากเหตุการณ์คล้ายกันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตขยะทะเลค่ะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศโดยรวมนะคะซึ่งเรื่องราวของน้องมาเรียมและก็น้องยามินเนี่ยนะคะได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในสังคมไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พยูนและการกำจัดขยะทะเลอย่างจริงจังค่ะนำไปสู่การกำหนดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการปกป้องชีวิตใต้ทะเลให้คงอยู่ต่อไปนะคะปัจจุบันนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติยังคงดำเนินการศึกษาวิจัยแหล่งอาหารของพยูนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลติดตามและประเมินสภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถือเป็นภารกิจสำคัญค่ะในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารเช่นหญ้าทะเลต่างๆนะคะตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะพยูนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและก็วางมาตรการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
0: ไปเที่ยวทะเลหรือว่าเที่ยวที่ไหนก็ตามที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ระมัดระวังเรื่องของขยะกันด้วยเอาอะไรไปกินเอาอะไรไปรับประทานกันก็เก็บ
1: ด้วย
0: กันด้วยครับปิดท้ายช่วงนี้ในโอกาสที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก้าวเข้าสู่ปีที่61นะครับก็ได้มีการลุยงานเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะลดเวลารอคอยผู้ป่วยกระจกตาให้กลับมามองเห็นใหม่ได้อีกครั้งครับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาประจำปี2569ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อรำลึกถึงมหากุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมมอบโล่ขอบคุณเครือข่ายที่สนับสนุนภารกิจส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดาปริยะกนกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็ได้เผยว่าในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่61นี้ศูนย์ดวงตาก็ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศผ่าน4โครงการหลักครับทั้งการติดตามผลรายเขตสุขภาพการพัฒนาทักษะพยาบาลผู้ประสานงานการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครระดับพื้นที่และการขยายความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลารอคอยกระจกตาของผู้ป่วยอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายกระจกตาสะสมสูงถึง 13,209 รายนะครับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงขอเรียนเชิญประชาชนนะครับมาร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะครับที่เราขึ้นให้ได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดกันได้เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นอีกครั้งซึ่งถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรานะคะสองสาวสุดฮอตลิงออมค่ะกับบรรยากาศงานลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์ค่ะ

0: กลุ่มบริษัท PTG Energy
1: We Precision
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: Dehair แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
6: Is that good?
7: Yeah.

0: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทือนที่หยดสมิงเขาขวา

0: ยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
3: 17-23 สิงหาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูอะไรที่

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสองสาวหลิงออมค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีซีรีส์ให้ได้ติดตามกันนะคะมีผลงานให้คุณผู้ชมได้กรี๊ดกราดกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยล่าสุดค่ะน้องทั้งสองคนก็ไปพบเจอกับแฟนๆทั่วประเทศไทยเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปจอยไปม่วนไปจอยกันที่เชียงใหม่ด้วยค่ะหลิงออมค่ะเสิร์ฟความฟินให้กับเหล่าแฟนๆนะคะในงานหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีติ้งทัวร์ค่ะซึ่งหลังจากผ่านจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภูเก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดสองสาวก็ควงคู่กันขึ้นเหนือไปเจอกับแฟนๆที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเริ่มงานสาวๆก็เพิ่มพลังกันก่อนด้วยฟู้ดซัพพอร์ตอาหารเหนือค่ะแฟนๆส่งมาให้แบบเยอะมากๆและหลังจากนั้นก็เพิ่มพลังกันเรียบร้อยปุ๊บหลิงออมก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะเพราะว่าทั้งสองคนขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับน้องโลโล่นะคะแถมด้วยโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมสุด Exclusive ให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับหลิงออมมากกว่าที่เคยด้วยค่ะซึ่งพอจบจากที่เชียงใหม่แล้วหลังจากนี้แฟนๆทุกคนก็เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่นะคะของหลิงออมคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันได้เลยค่ะ
2: ส่วนอีกคู่ครับอุ้มแบมครับนี่ก็บินลัดฟ้าไปจัดงานแฟนไซน์ครั้งแรกกับแฟนๆที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับในงานอุ้มแบม First Fan Sign in เซี่ยงไฮ้ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงของสองสาวบนเวทีนะครับการเล่นเกมกับแฟนคลับรวมไปถึงแฟนคลับเองก็ทำเซอร์ไพรส์ทำแฟนโปรเจกต์ให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับพร้อมกับมีการร้องเพลงจีนซึ้งๆจนทั้งสองสาวนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะฮะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนรักคนเอ็นดูเราเยอะขนาดนี้นะครับแล้วนี่สวยงามมากนะครับอุ้มแบมก็เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสวมใส่ชุดจีนเป็นไงสวยมากเนาะสร้างความประทับใจนะครับให้ทั้งต่อแฟนๆรวมไปถึงตัวของสองสาวอุ้มแบมของเราด้วยนะครับ
1: เป็นนางเอกจีนได้เลยนะอย่างเงี้ยส่วนคราวนี้ค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคุณแม่ลูกสองนะคะคุณแม่น้องเซย่าแพทณปภาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณแม่คนสวยอย่างแพทณปภาก็ได้คลอดลูกคนที่2ออกมาเรียบร้อยนะคะท่ามกลางความดีใจของครอบครัวค่ะซึ่งภาพบรรยากาศในห้องคลอดก็อบอุ่นสุดๆเลยนะคะเพราะว่าได้สามีอย่างคุณพีชานนท์คอยนั่งเชียร์จับมือให้กําลังใจแบบติดขอบเตียงไม่ห่างเลยค่ะพอภาพแรกครอบครัวถูกปล่อยออกมาโขกมาเลยน้องเซย่าหน้าเหมือนพ่อมากสำเนาถูกต้องเป๊ะๆ เลยนะคะส่วนพี่ชายอย่างน้องราซิ่งก็ตื่นเต้นสุดๆยืนเฝ้าน้องสาวตลอดเวลาเลยทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวของแม่แพทพ่อพี่ราซิ่งด้วยนะคะก็ขอให้น้องเซย่าเนี่ยแข็งแรงนะคะ
2: ยังอยู่ที่ข่าวน่ายินดีนะครับไปร่วมยินดีกับพี่นกชายแล้วก็พี่นกหญิงกันบ้างเมื่อวานนี้พี่นกชัดชัยควงคู่พี่นกสินใจเข้ารับปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งพี่นกชายนั้นเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาเอกนะครับส่วนพี่นกหญิงเข้ารับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลระดับปริญญาโทครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่ๆทั้งสองคนก็เดินทางไปร่วมงานรับปริญญาท่ามกลางบรรยากาศความปลื้มปิติโดยมีพี่ไก่วรายุทธ์ก็ไปเซอร์ไพรส์เหมือนกันเห็นบอกกลับมาจากประเทศจากกลับมาจากต่างประเทศปุ๊บไปร่วมยินดีกับพี่ๆทั้งสองคนเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งพี่นกชายแล้วก็พี่นกหญิงด้วยนะคะเก่งมาก
1: มาส่งกำลังใจกันต่อค่ะกับน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปแข่งที่อเมริกาเนี่ยล่าสุดก็มีคอนเสิร์ตน่ารักนะคะให้กับแฟนคลับที่ภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่เวทีตลาดท้ายรถนะคะนาคา

0: ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตหนาแน่นไปด้วยผู้คนเลยเพราะน้องเนเน่รอยัลของเราค่ะแล้วก็เครือข่ายกลุ่มศิลปินนักร้องนักดนตรีในนามของเซาท์ทาวน์ได้รวบรวมสมาชิกวงดนตรีอันเดอร์กราวด์ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะคะรวมถึงวงดีโอโซนแบนด์ค่ะร่วมกันจัดมินิคอนเสิร์ตส่งท้ายน้องเนเน่ก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินทางไปแสดงในรอบไลฟ์โชว์นะคะโดยมีกำหนดการออกเดินทางจากภูเก็ตไปยังอเมริกาในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะแล้วก็จะขึ้นเวทีแสดงสดในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะในรอบควอเตอร์ไฟนอลสัปดาห์ที่2ค่ะซึ่งการถ่ายทอดสดนะคะจะจัดขึ้นที่ Pasadena Civic Auditorium รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะในวันที่25สิงหาคมนี้ตามเวลาอเมริกาก็คือ2ทุ่มตรงนั่นเองค่ะเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยส่งแรงใจให้น้องเต็มที่และที่สำคัญคืองานโหวตคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคุณช่วยกันโหวตด้วยค่ะ
1: แน่นอน
0: เต้นหนึ่งเต้น
1: เดี๋ยวเจอพลังชาวไทยกันเลยนะครับยังอยู่ที่วงการเพลงนะครับแต่ข้ามาที่ฝั่งเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะครับล่าสุดเองก็เหล่าลูกศิษย์ลูกหาของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับรวมตัวกันเตรียมที่จะจัดงานแสงดาวแห่งศรัทธาบูชาครูนะครับในโอกาสครบรอบ54ปีแห่งการจากไปของครูไพบูลย์ครับครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นอัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทยนะครับท่านประพันธ์บทเพลงอมตะที่ทรงคุณค่าเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงข้าน้ำนมนะครับมนรักลูกทุ่งมนเมืองเหนือแล้วก็อีกเพียบเลยนะครับรวมถึงท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบูรพศิลปินสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพ.ศ. 2558ซึ่งในปีนี้ครบรอบการจากไปครบรอบ54ปีนะครับลูกศิษย์จึงได้เตรียมจัดงานแสงดาวแห่งศรัทธาบูชาครูในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้โดยจะมีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูนะครับและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถที่จะรับชมบรรยากาศงานได้ทางแฟนเพจ Facebook บ้านคีตะกวีครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเพจเคน2แควนะครับรวมถึงสามารถร่วมสั่งจองเสื้อยืดเพื่อที่จะสมทบทุนโครงการอนุรักษ์บ้านคีตะกวีลูกทุ่งไทยไพบูลย์บุตรขันธ์กันได้ครับ
0: ปิดท้ายค่ะบันเทิงในวันนี้นะคะอยากจะขอส่งกำลังใจค่ะไปให้กับพี่สมิธหรือว่าสมิธแอนด์เชนวงดูโอชื่อดังในยุค90เนี่ยนะคะที่ล่าสุดป่วยหนักอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทางคุณพ่อของพี่สมิธได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพี่สมิธซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการช็อกค่ะในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีนะคะก่อนทราบว่าเกิดจากมีการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องมีการให้เลือดกับผู้ป่วยแล้วก็ได้มีการรับบริจาคเลือดไปก่อนหน้านี้ค่ะจนมีผู้ใจบุญไปบริจาคเลือดให้ซึ่งอาการของพี่สมิธก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะทางคุณพ่อจึงได้โพสต์ขอบคุณทีมแพทย์และผู้ใจบุญที่ช่วยเหลือทุกท่านค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยอีกว่าสักพักจะไปรับพี่สมิธกลับบ้านนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการสมทบทุนช่วยเหลือพี่สมิธก็สามารถติดต่อได้นะคะกับคุณพ่อของพี่สมิธที่ขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้เลยนะคะ0868273175
1: ส่งกำลังใจให้นะครับกับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มามาฝากกันนะครับบอกเลยงานนี้แม่ฮายอภพรรวมถึงน้องสยามโมและน้องจาสิงห์ชัยจัดเต็มมากๆสนุกสนานสุดๆเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์แฟนจากอังกฤษ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
8: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
13: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
14: แค่10บาท
15: จริงนะ
16: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
17: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
18: เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
19: มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมาก

0: โซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
1: หอมกะหอยช่อ
2: เฮ้ยพุทธมือท่าน
3: โอ้ยข้าเคยบอกพี่หมื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
4: ถ้าได้อ่านน้ำแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
5: พ่อรัวกุต่อยยกครับ
6: บุกเซ็นทรัลกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
8: 17-23 สิงหาคมนี
5: ้รัวกุต่อยยกครับ
9: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: ชวนแก้ว
13: เอ๊ชาแก้ว
11: พกน้ำเก๊กฮวยไปด้วยแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
14: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
15: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
14: คน Spotify เขารู้กัน
15: ดูเลิกกับเขาแล้ว
16: เดย์แฮร์แชมพู
17: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
18: ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เซิร์ชสตูดิโอรามคำแหง81นะครับได้มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มานะครับซึ่งผมมีโอกาสไปเป็นพิธีกรในงานด้วยบอกเลยว่าใครที่พลาดไม่ได้ไปนะครับเสียดายแทนจริงๆเสียดายแทนพี่ลูกจริงๆนะ
19: เสียดายแทนคุณแม่ดิฉันด้วยถ้าไม่ผ่าเข่านี้จะพาไปม่วนเลย
18: ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกมากมีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยครับทั้งสนุกทั้งม่วนคืองานมันเต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะตลอดทั้งงานเลยพี่ลูกสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มานะครับที่ Search Entertainment ของเราได้ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81นะครับงานนี้บอกเลยจัดเต็มความสนุกเอาใจสายม่วนครับชวนทุกคนมาร้องมาเต้นมาโยกไปพร้อมกันกับเหล่าศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันจัดเต็มบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไฮอาภาพรน้องสยามโมรวมไปถึงหนุ่มจาสิงชัยแต่ละคนก็ขนเพลงฮิตของตัวเองแล้วก็โชว์สนุกๆ นะครับมามอบความมันให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวคือมีทั้งเพลงแบบเพราะๆฟังแล้วแบบหูเคลือบทองอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเพลงที่สนุกจนโหหลายคนแบบอดไม่ไหวอ่ะ
19: ต้องโยกนะ
18: ต้องโยกต้องลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปตามนะครับจริงๆบรรยากาศภายในงานนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตเลยนะกับกิจกรรมหน้างานครับหน้างานเนี่ยคึกคักมากคือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอยดาวนี่ตั้งแต่ลงทะเบียนลงทะเบียนปุ๊บได้รับของแจกแล้วนะ
19: นั่นไง
18: มีเทียนหงเทียนหอมมีโอ้โหหนูสปอนเซอร์เราเป็นไง
19: แน่นๆ
18: จัดเต็มนะครับนำของไปมอบให้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ด้านหน้าของไลฟ์เฮาส์ก็มีกิจกรรมสอยดาวนะครับมีตลาดม่วนแน่แม่มาซึ่งแฟนๆก็ทยอยเดินทางไปร่วมงานกันตั้งแต่เช้านะครับไปช็อปไปชิมกันก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของความสนุกสนานบนเวทีที่ทุกคนรอคอยนะครับเริ่มต้นความม่วนกันด้วยหนุ่มจาสิงชัยนะครับลูกชายจากค่ายแกรมมี่โกลด์นะครับหลานชายของคุณไผ่พงศธรนี่ก็เปิดเวทีด้วยเพลงเพราะแล้วก็โชว์สุดสนุกนะครับมีบางช่วงที่มีน้องๆเด็กพิเศษนะอดทนไม่ไหวคือขึ้นไปเต้นกับน้องจาด้วยนะครับก่อนจะส่งต่อความมันให้กับน้องสยามโมครับที่มาพร้อมกับเพลงและโชว์ที่ทำดูยังไงคนแบบเต้นตามโยกตามแล้วพาแดนเซอร์ไปด้วยสวยมาก
19: มันเลย
18: เคลือบร้องสุดๆน้องสยามโมนะครับหลังจากนั้นไฮไลท์ของงานคอนเสิร์ตคิดถึงแม่เป็นประจำทุกปีก็คือการที่ให้ลูกๆเนี่ยได้นำพวงมาลัยขึ้นไปกราบคุณแม่พร้อมๆกันในเพลงค่าน้ำนมนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยคุณแม่ของทั้งน้องสยามโมแล้วก็ของจ่าสิงชัยที่ไปร่วมงานด้วยกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะร้องไห้ไปกับลูกๆทั้งสองคนเลยนะครับหลัง

0: จากจบหมดซึ้งก็ส่งเวทีต่อให้กับตัวแม่ตัวมัมครับแม่ฮายอาภาพรขนเพลงฮิตและความสนุกพร้อมแดนเซอร์ทีมงานแบบจัดเต็มเลยนะพี่ลูก
1: ใช่แล้วค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็อยากจะแบบทะลุจอไปแดนตอนนี้เลยนะคะก็คือเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้แบบสุดยอดเลยพร้อมชวนทุกคนออกสเต็ปไปด้วยกันนะคะเรียกว่าปิดท้ายความม่วนได้แบบเต็มอิ่มที่สุดเลยทีเดียวตลอดทั้งคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมก็ได้เต็มอิ่มไปกับเสียงเพลงความสนุกแบบต่อเนื่องรวมถึงได้รับของที่ระลึกจากคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความม่วนกันตลอดงานเลยนะคะซึ่งนอกจากความสุขที่ทุกท่านจะได้รับกันแล้วค่ะการจัดงานในครั้งนี้ทางบริษัท Search Entertainment จำกัดยังได้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้เป็นผู้รับมอบค่ะเพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปด้วยค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่กลับมาเนาะคัมแบ็กมาที่คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26นะคะก็ได้ร่วมบุญด้วยเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับสภาสังคมสงเคราะห์บ่อยๆแล้ววันนี้รายได้ทั้งหมดยกให้หมดเลยเหรอคะอุ๊ยอนุโมทนาสาธุรับบุญร่วมกันนะคะทุกคนค่ะที่สำคัญฝากดูแลแม่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่เรามีคนเดียวในโลกแล้วก็แม่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีพรุ่งนี้อยู่อีกกี่วันกับเราเราก็ไม่รู้จะมีพรุ่งนี้อยู่อีกกี่วันกับแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลท่านด้วยค่ะอย่าลำคาญคนแก่อย่าเบื่อได้ลำคาญได้แต่แป๊บเดียวต้องรีบตัด
3: เป็นครั้งแรกเนาะที่วันนี้พาคุณแม่ขึ้นเวทีด้วยปกติก็จะเป็นแบบว่าพาคุณแม่ไปถ่ายคอนเทนต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าครั้งนี้พาคุณแม่ขึ้นเวทีด้วยค่ะแม่รู้สึกไงบ้าง
2: ตื่นเต้นอ่ะ
4: เกรงนิดนึงครับพอดีแม่ผมสวยผิดปกติวันนี
5: ้ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกอย่าง
4: ปกติก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่ผมเป็นคนขี้อายอยู่แล้วใช่ยิ่งแบบเจอคนเยอะด้วยเงี้ยแม่ก็แบบยิ่งเขินเข้าไปใหญ
0: ่ก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่ารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนะเรามอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับต้องขอบคุณจริงๆครับสำหรับสิงห์คอร์ปอเรชั่น Isuzu Application Max Me เบลซิดเกิร์ลจาก Biofarm ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลฟ์ตราอัยรานิกาโอแชมพูเพื่อผมสุขภาพดีนะครับสำหรับปีหน้าใครที่พลาดปีนี้คุณห้ามพลาดนะครั้งที่27รับรองว่าสนุกสนานแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นความประทับใจไม่น้อยไปกว่าครั้งนี้แน่นอนนะครับเจอกันกับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ปีหน้าครับ
1: ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิจิไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากป่านี้คลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทหารนะคะไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะแถวช่องอานม้าปรากฏว่าไปถูกระเบิดขาขวาขาดเป็นรายที่15แล้วกำลังพลที่ประสบเหตุคือจ่าเอกชันรงวงชนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติประสบเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้ๆกับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าขาขวาท่อนล่างขาดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่แล้วนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาค่ะล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพเตรียมนำผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยเดี๋ยวมีความคืบหน้าของอาการจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปส่วนปรมดราม่าเรื่องของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ารอนานมากจนเธอมีการโพสต์บ่นแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ค่ะไปพูดไปเม้นทำนองว่าเหมือนกับไล่ผู้ป่วยกลับบ้านปรากฏว่าผู้ป่วยท่านนี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นเลือดคลั่งในสมองแล้วต่อมาเสียชีวิตนะคะลองไล่เรียงดูเหตุการณ์โลกออนไลน์กำลังวิจารณ์กันเดือดเลยคือมีพฤติกรรมของพยาบาลเข้าไปคอมเมนต์ทำนองขับไล่ผู้ป่วยท่านนี้รุนแรงมากเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ

50ปีนะคะเธอก็โพสต์ว่าต้องนอนรอการรักษานานมากแล้วก็พูดทำนองว่าขาดจริยธรรมไม่เหมาะสมกับวิชาชีพเลยพอเข้าไปตรวจสอบแอคเคาท์ปรากฏว่าหลายคนเหมือนกับบล็อกไปแล้วล็อกโปรไฟล์ส่วนตัวบางรายก็ไปรบคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ออกนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาโรงพยาบาลขอนแก่นออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วค่ะไล่เรียงเหตุการณ์วันที่รับตัวผู้ป่วยเข้ามารักษาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมผู้ป่วยมีอาการไข้ผื่นแดงมา3วันตั้งแต่วันที่14ถึง15สิงหาคมเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อจนกระทั่ง16สิงหาคมตี4พบผู้ป่วยหมดสติอยู่ในห้องน้ำแต่สัญญาณชีพปกติส่ง CTC สแกนแล้วก็พบว่ามีเลือดออกในสมองใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ทีมแพทย์วางแผนผ่าตัดแล้วก็แจ้งให้ญาติทราบดูแลการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมระบบประสาทส่วนประเด็นที่พยาบาลผู้ช่วยเข้าไปคอมเมนต์แรงๆนะคะยืนยันว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีการตรวจสอบแล้วไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าลูกชายของผู้ป่วยท่านนี้นะคะไม่พอใจทางโรงพยาบาลและบุคลากรเป็นอย่างมากส่วนความคืบหน้าข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดอดุลยารามค่ะทายาทของคุณตาเฮียงก็มาทวงกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนวันนี้อาจารย์ธงทองนะคะในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นขอให้ผู้ว่าดูแลความปลอดภัยของพระแล้วก็ช่วยเร่งเรื่องการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินด้วยอาจารย์ไปยื่นหนังสือเรื่องนี้กับทางผู้ว่านะคะบอกว่าอยากให้ใช้มาตรการด้านความมั่นคงเข้าไปดูแลความปลอดภัยภายในวัดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและการกระทําที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ส่วนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากคุณตาเฮียงมาเป็นของวัดป่าค่ะอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินเพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรองก็คือผู้ว่าขอนแก่นล่าสุดทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววัดก็นำหลักฐานมายื่นกับสำนักงานที่ดินจังหวัดและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบส่วนการคัดค้านก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ที่จะมายื่นเรื่องก็ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายล่าสุดท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าหลังจากที่อาจารย์เข้าไปพบเนี่ยท่านก็สบายใจมากขึ้นแล้วนะคะเรื่องของโผตำรวจค่ะตอนนี้ถูกจับตากันเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะบิ๊กเต่านะคะท่านผู้การจรุนเกียรติค่ะ

0: ฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็ชี้ไปที่ผบ.ตร.นะคะซึ่งเดินทางมาส่งก่อนจะบินไปประชุมที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าส่วนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ย้ำว่าไม่มีโผและการแต่งตั้งก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งจะพิจารณาตามผลงานไม่มีการจำกัดรุ่นเบื้องต้นวันประชุมกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่เคาะว่าจะเป็นวันที่21สิงหาคมนี้หรือไม่ส่วนเรื่องของท่านนายกนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องตำรวจพอดีนักข่าวก็ไปถามเรื่องดราม่าด้วยเพราะว่ารถของท่านนายกเนี่ยไปเจอด่านตรวจตรงบุรีรัมย์แล้วก็มีการสุ่มตรวจปรากฏว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะเป็นการจัดฉากหรือเปล่านายกออกมาโต้เรื่องนี้
1: อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
2: คือไม่ได้วางแผนว่า
1: อ๋อไม่มีผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
2: มีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจะจัดฉากหรือเปล่าว่าตำรวจหรือว่าเป็นรถเสนยง
1: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
0: พักกันก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่ความสนุกสนานมวลซืนโฮแซวจากศิลปวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตของพี่น้องทั่วประเทศนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆ
5: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันด้วยค่ะ
6: คนอย่างกั้งเขาไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
7: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
6: ์คุณกั้งมันต้องตาย
8: ไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
9: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: สอบท้องถิ่นนะคะหลังจากที่คณะกรรมการกลางหรือว่ากอกลางค่ะมีมติให้เพิกถอนคนโกงสอบแล้ว 5,925 คนคือตามขั้นตอนเนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังท้องถิ่นที่เป็นต้นทางของการบรรจุให้เพิกถอนรายชื่อออกนะคะปรากฏว่านายกอบจ.ลำพูนหรือว่านายกเฮงค่ะถึงกับเดือดเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมโยนเผือกร้อนมาให้ท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยหลักฐานอะไรก็ไม่มีเลยคือนายกเฮงเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนึงบอกว่าสิ่งที่ท้องถิ่นอยากได้ควบคู่กับมติจากส่วนกลางที่ให้ปลดก็คือพยานหลักฐานที่ชัดเจนคดีนี้ควรต้องให้ตำรวจปปช.เป็นคนชี้มูลหรือดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ก่อนเพื่อให้เป็นฐานในทางกฎหมายรองรับแต่นี่มีแค่คำสั่งของกกลางมูลเหตุคดีก็ไม่มีแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรหลังนายกเฮงโพสต์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะปรากฏว่าคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาโต้ทันควันเลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนไม่ใช่ให้นำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการส่วนของคดีนะคะทางปปช.ตั้งตำรวจกองปราบให้เข้ามาร่วมทีมไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะโดยอาจจะมีการฟันนายหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องหัวสวยังเป็นประเด็นร้อนค่ะหลังจากที่คุณไอติมนะคะออกมาแชร์คลิปเสียงแล้วก็พาดพิงไปถึงคุณวิทยาคำพวงนายก เทศมนตรีตำบลโพนสาค่ะวันนี้คุณวิทยาให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยอมรับว่าในคลิปเสียงนั้นเป็นตัวเองจริงๆแล้วก็ชี้แจงว่าที่ไปพูดถึงเบื้องบนเนี่ยหมายถึงกกต.คุณวิทยายอมรับว่าบุคคลและเสียงที่ปรากฏในคลิปคือตนเองในช่วงวันที่24ถึง25มิถุนายน67ตอนนั้นมีภารกิจเดินทางเข้ากรุงเทพมาอบรมโครงการสมาร์ทซิตี้แล้วบังเอิญไปตรงกับ

0: ช่วงการเลือกสว.เลยไปให้กำลังใจคุณปกามาสซึ่งคุณปกามาสคนนี้เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณแล้วก็เป็นแฟนคลับด้านการเมืองของตนเองค่ะเธอผ่านการรับเลือกผ่านระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดเพียงคนเดียวนะคะส่วนคลิปเสียงที่คุณไอติมพาดพิงถึงตนเองคุณวิทยาบอกว่าเป็นคลิปตัดต่อในบทสนทนาที่มีการพูดคำว่าข้างบนความหมายคือหมายถึงกกต.อยากให้ดำเนินการตามที่กกต.กำหนดเอาไว้ส่วนคุณไอติมก็ให้สัมภาษณ์ต่อในคุยนอกจอเหมือนกันหลังจากฟังคำชี้แจงแล้วคุณไอติมบอกว่าคลิปที่ตนนำมาเผยแพร่ถ้ามองว่าเป็นคลิปตัดต่อจริงนะทำไมคุณวิทยาถึงชี้แจงตามคำพูดที่ปรากฏในคลิปได้ยินดีให้ DSI เข้ามาตรวจสอบนะคะว่ามีการตัดต่อจริงหรือไม่ค่ะตนเองไม่ได้คิดว่าคุณวิทยาเป็นหัวขบวนหัวสว.แต่อาจจะเกี่ยวข้องบางส่วนก็อยากจะให้คุณวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งตนก็เชื่อว่าสังคมก็พร้อมจะรับฟังค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
1: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแครียร์เทควีและเทคเอส
1: นี่นางนวลแกมานอนเป็นแย่ดอดรถทับอะไรตรงนี้ฮะความวัวยังไม่ทันหายความควายก็มาแทรกแล้วอ่ะอีนวลตาย
2: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินข้าวเอ้าแม่แม่มาได้ยังไง
1: ก็จะมาช่วยแกขนของย้ายกลับบ้านไงได้ข่าวว่าเมื่อคืนน่ะแยกกันนอนไม่ใช่เหรอ
2: เขาขอโทษ
1: นี่แกไม่ต้องไปด่านางนวลมาเลยนะมันหวังดีไปๆรีบเก็บของจะได้กลับบ้านกันไป
2: อะไรอย่างแม่ไม่เอากั้งไม่กลับบ้านจะอยู่ที่นี่แหละ
1: ก็จะอยู่ทำไมนางกั้งไม่เห็นเหรอเมื่อคืนเนี่ยมันทิ้งแกไปกับนางเพื่อนทรยศของแก
3: โอ้โหคุณนายค่ะคุณนายพูดอย่างกับคุณพิสุทธิ์พาคุณพึ่งเข้าโรงแรมงั้นน่ะเขาพากันไปคลอดลูกนะคะ
1: เออนั่นแหละเมื่อวานไม่ไปวันหน้ามันก็ต้องไปมันประกาศเปล่าๆในงานแต่งงานแกว่ามันทำงานใกล้ชิดกันแล้วสันดานผู้ชายนะมันทำงานใกล้ใครก็มีแค่ทำท้อง
3: เบาๆนะเ
1: ถอะค่ะทำไมฉันพูดผิดตรงไหนยิ่งตอนนี้นะนางน้ำผึ้งเนี่ยมันกำลังเป็นม่ายสาวเนื้อตัวกำลังมีน้ำมีนวลหัวแกน่ะอดใจไม่ไหวหรอกป่านี่เพราะฉะนั้นแกเลิกกับมันตอนนี้ดีแล้วอย่าหย่ากันไปเลยถ้ามันไปยุ่งกับนางน้ำผึ้งอีกนะแกจะได้ไม่ต้องเสียใจรอบสอง
3: Hmm?

0: จะไปทำให้คุณพิสุทธิ์ไม่มีใจให้กับดังพึ่งนะสิแม
1: ่ยายก้างนี่นางนวลยายก้างมันจะทำอะไรอ่ะ
2: ก็ไม่รู้ก็ขอโทษ

0: าดรูปอยู่หรอคะ
1: คุณก็เห็นอยู่แล้วนี
0: ่มันโกรธกั้งอยู่อีกหรอ
1: เปล่าครับ
0: ถ้างั้นวาดรูปให้กั้งหน่อยได้ไหมคะ
1: ผมก็อยากวาดให้คุณนะแต่คุณบอกผมว่าไม่ให้ผมแตะต้องตัวคุณ
0: กั้งก็ไม่ได้บอกให้คุณแตะต้องตัวกั้งซะหน่อยคุณแค่ก็มองแล้วก็วาดกั้งเคยดูหนังเรื่องไททานิกนะคะแล้วกั้งก็ฝันเลยว่าอยากจะให้มีพระเอกวาด

0: ไม่ใจกล้าเหมือนนางเอกหรอกนะคะที่จะถอดเสื้อผ้าหมดแบบนั้นหน่อยจังเลยขอแค่ใส่ทูพีซโอเคไหมคะ
1: ได้ครับ

0: คุณจะบ้าหรือไงเลยฮะหรือบอกใส่ทูพีซไง
1: เอ้าก็กังบอกคุณแล้วไงว่าทูพีซก็แค่ตำหูแล้วก็รองเท้าไง
0: ใส่เสื้อคลุมเดี๋ยวนี้เลยนะใส่เสื้อคลุมเดี๋ยวนี้เลย
1: อยากให้กั้งใส่คุณก็ใส่กั้งสิคะ
0: กั้ง
1: นี่เป็นไรไปอะคะตัวสั่นเชียวกลัวกั้งหรอ
0: เปล่า
1: เปล่าแต่ว่าตื่นเต้น
0: ไม่ได้ตื่นเต้น
1: งั้นกันไรไปล่ะคะ
0: อยากรู้จริงๆเหรอ

0: ม่ได้ค่ะคุณแม่ไปแล้วค่ะเร็วๆค่ะทันเลยค่ะทันเร็วๆค่ะมาแล้วค่ะแม่ดูค่ะ
1: คุณไหวมั้ยเนี่ยคุณที่สุดนะจะทำอะไรกันเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจะทำอะไรกัน
0: คุณนายค่ะคุณนายจะตามคุณก้างขึ้นไปดูข้างบนไหมคะว่าเขาทำอะไรกับคุณที่สุดอะค่ะ
2: บ้าป่วยไปดูให้เป็นตากุ้งยิงเหรอ

ตั้งขอโทษนะคะตั้งเอาแต่ใจตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เราแต่งงานกันที่ตั้งทำไปก็เพราะว่าตั้งห่วงคุณตั้งทนไม่ได้หรอกต้องเสียคุณไป

0: ไม่ได้มีคุณคนเดียวที่มีอดีตที่เจ็บปวดผมเองก็มีผมโตมากับการเห็นแม่ร้องไห้เพราะความเจ้าชู้ของพ่อจนกระทั่งแม่ไม่มีน้ำตาอีกเลย
1: คุณพิสุทธิ์
0: ผมเห็นแม่เจ็บผมก็เจ็บผมเลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าผมรักใครสักคนหนึ่งผมจะรักเขาคนเดียวจะไม่มีวันทำให้เขาร้องไห้แต่แล้วผมก็ทำให้คุณร้องไห้แต่วันแรกของการแต่งงานคุณไม่รู้หรอกว่าผมเจ็บแค่ไหนเชื่อผมนะกั้งถ้าผมรักคุณแล้วผมก็จะรักคุณคนเดียวหัวใจของผมก็อยู่ที่คุณคนเดียวใครก็มาแย่งไปไม่ได้

หัวใจของผมก็อยู่ที่คุณคนเดียวใครก็มาแย่งไปไม่ได้เพราะถ้าผมให้คุณไปแล้วผมก็ไม่คิดจะเอาคืนไปให้คนอื่นอีก

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
3: ภูริพัฒน์จะให
4: ้เร็วๆนี
5: ้ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว้
6: ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลับเข้าไป
7: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
8: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
5: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
9: ถ้ามึงอยากได
8: ้เข้ามา
10: คิดพูดไม่ได้กินเป็นยาผมเป็นอาหาร
11: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
12: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระ
13: ม
12: ุ
13: ขกูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
22: ความรักของเรา2คนก็เป็นเรื่องของเรา
23: สนับสนุนโดย Hilux Travel M150
24: ถ้าผมรักคุณแล้วผมก็จะรักคุณคนเดียวหัวใจของผมก็อยู่ที่คุณคนเดียวใครก็มาแย่งไปไม่ได้เพราะถ้าผมให้คุณไปแล้วผมก็ไม่คิดจะเอาคืนมาให้คนอื่นอีก

ัญญาว่าต่อจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณก็จะไม่สนใจอะไรแล้วก็จะคิดแต่ว่าก็จะเป็นภรรยาที่ดีกับคุณทำตัวเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันก็จะทำกับข้าวให้คุณก็จะดูแลคุณแล้วก็จะไม่ได้กับคุณ

0: ทำได้แล้ว
1: ทำไมกั้งจะทำไม่ได้คือคุณกั้งจะยอมทุกอย่างเธอไม่บ่นสักคำ

0: ใส่นวลค่ะ
1: ทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยลื่นก็ลื่นอุ๊ยละหมดเลยอ่ะโอ้ยเอาแล้วนี่มาช่วยทีสิล้างมือก่อนเหม็นมากเลยโหเหม็นน่ะ
2: ไม่ได้ไหนก็บอกคุณจะทำเองไงฮะแล้วการทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสนุกจะตาย
1: แต่คอร์ดเก็ดปลามันไม่สนุกเลยนะคะ
2: แต่ผมสนุก
0: คุณพิสูจน
2: ์รีบๆทำเข้าเดี๋ยวก็ทำปลาเนื้อซีอิ๊วไม่ทันให้กงคุณทานมื้อทั้งวันนะ
1: ซื้อเอาได้ไหมอ่ะ
3: ไม่ได้
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะใจร้ายมากคืนนี้นะกั้งจะไม่อาบน้ำให้คุณละอาบน้ำ
2: กั้ง
1: แหมแค่นี้ก็ทำเป็นเขินแล้วถ้ากั้งจะบอกนวลว่าคุณน่ะชอบเล่นปูไต่กับกั้งคุณจะเขินไหม
0: เขินไหมไ
1: อวีแล้วก็ชอบใช้โซ
0: ่โซ
1: ่แซ่
0: เทียนร้อนโอ๊ยตายแล้วคุณพิสุทธิ์เห็นหน้าใสๆงี้หนูไม่นึกเลยนะคะว่าจะโอ้โหเสียวสุดขั้วเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: นี่ๆๆไปกันใหญ่นะนวลมันไม่จริงแต่ไอ้ปูไต่นั่นแล้วกั้งไม่สนุกเลยนะเนี่ย
1: แต่กั้งสนุกมั้ยคะ
2: สนุกมากใช่มั้ย
1: อุ๊ยนี่คุณพิสุทธิ์

0: คุณสายน้ำผึ้งคะนี่คือค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลถึงได้วันนี้ที่คุณขอดูนะคะตกลงคุณจะกลับพรุ่งนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะฉันมีงานต้องรีบสาง
0: ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ
1: ค่ะเกือบแสนเลยหรอ
2: พี่นัทเดี๋ยวเราลงไปกินกาแฟหน่อยดีกว่า
3: ได
2: ้โอ้โหไม่ไหวอยู่ในห้องอย่างเดียวเบื่อเดี๋ยวนอนเดี๋ยวดูทีวีโอ้

0: าสัวเจ้าสัวก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ธุรกิจของผมเนี่ยมันต้องใช้เงินหมุนตอนนี้เราก็ต้องลงทุนไปก่อนนะครับแต่อีกหน่อยเนี่ยเราก็นั่งกินแต่กำไร
1: ก็ไม่คิดอย่างนั้นนะว่าคิดว่าไอ้ธุรกิจของคุณชายที่เอาไปหมุนน่ะมันไม่มีกำไรแต่มันไปหมุนอยู่ในกระเป๋าเจ้ามือ
0: นี่เจ้าสัวอย่าบอกนะว่าเจ้าสัวเชื่อพวกข่าวใส่สีที่ไอ้พวกขี้ช้ามันป้ายสีใส่ผมอ่ะ
1: ใจเย็นนะจ๋อจ๋อจ๋อก่อน เอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะว่าอยากให้คุณชายนี่ทำบัญชีมาให้ดูหน่อย
0: นี่เจ้าสัวทำอย่างนี้นี่เท่ากับไม่ไว้ใจผมเนี่ยผมเป็นใครอ่ะโอ้พูดผมมาสูงส่งผมไม่เคยโกงใคร
1: ก็ถ้าคุณชายไม่โกงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรดีไหมก็ทำบัญชีให้ดูนิดเดียวนั่น
2: ท่านคะท่านคะคุณก้างโทรมาบอกว่ากำลังจะพาคุณพิสุทธิ์เข้ามาหาท่านค่ะ
1: อะไรนะ

0: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มินต
2: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมินต
1: ์ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดา
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ดิสลันศิวเวศดิบารารีบำรุงประชาชน
9: กูชื่อเสือขาวกูมึงจำชื่อกูไว
10: ้ข้างนอกมีเสือสัง
8: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัวตน
11: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
3: นี
4: ่แหมมันสว่างจ้าสาใจซะเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่จ๋าทำไมคนเราเนี่ยถึงกลัวความมืดรู้กันบ้างไหมคะเพราะว่าความมืดเนี่ยมันน่ากลัวค่ะเราจะมีภาพจินตนาการอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาเยอะแยะกันไปหมดจ้ะและความสำคัญเลยนะคะในเรื่องความมืดมันมาพร้อมกับความอันตรายมีทั้งโจรมีทั้งขโมยมีทั้งสัตว์ที่มีพิษต่างๆหรือบางทีค่ะมืดๆเงี้ยเดินไปสะดุดนะคะของที่เราวางไว้หรือบางทีเดินไปเหยียบเศษขวดเศษแก้วเหล็กแหลมต่างๆเกิดอันตรายทั้งตัวเราและคนในครอบ

0: หัวแต่วันนี้ค่ะเราได้ทั้งความสว่างได้ทั้งความปลอดภัยแต่ไม่สิ้นเปลืองมาแนะนำค่ะกับรุ่นนี้เลยอัลต้าเอ็กซ์ตร้าชุดไฟโซลาร์เซลล์ 3,200 วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะใหญ่กว่าแบบเดิมให้ความสว่างแบบเข้มเต็มแรงกระจายแสงนะคะออกทั้ง3ด้านเลยเพิ่มรัศมีความสว่างได้กว้างขึ้นและก็ความสว่างได้ไกลมากกว่าเดิมจ้ะที่สำคัญมาพร้อมกับการรับประกันนะคะความสว่างเนี่ยนานถึง2 ปี
1: อยากให้คุณผู้ชมได้ดูดีไซน์หรูๆกดปิดไฟให้ดูก่อนคุณผู้ชมหน้าดวงใหญ่กับเทคโนโลยีไฮบีมที่มีเม็ดดวงนะครับผมที่เป็นเลนส์นูนถึง63ดวงด้วยกันแล้วอัลตร้าเอ็กซ่าสว่างนะฮะชัดเจนจับต้องได้ความสว่างจะกระจายแสงกว้างเพราะว่าเป็นระบบที่ไดเรกชันชัดเจน3ด้านไปติดบริเวณรอบบ้านทางเดินในโรงรถหรือจะเอาไปติดไว้ที่ไร่นาสวนบ่อปลานากุ้งสบายเลยรุ่นนี้นำไปใช้กับโกดังที่มีหลังคาสูงเนี่ยได้เลยหรือลานกว้างลานสนามกีฬานี่เห็นลูกบอลกันชัดๆเลยนะสว่างกว้างกว่ารุ่นเดิมเน้นย้ำนะฮะเพราะเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่เพิ่มเม็ดดวง LED High Beam เพิ่มไปเป็น63เม็ดแล้วและยืนยันว่าลูกปัดโคมไฟของเราเพราะเป็นทรงนูนมันจึงให้แสงอิ่มแสงแน่นแสงเต็มความสว่างนะฮะจึงขยายเพิ่มขึ้นมาเห็นเลยว่าพอผมลูบนิ้วมาแล้วนะจะเห็นว่ามันเป็นทรงนูนจริงๆแสงมันเลยออกมาเป็นความเข้มจัดจัดกันเลยทีเดียวและถ้าจะปรับความสว่างนะคุณผู้ชมครับผมปรับได้หลายระดับที่รีโมทคอนโทรลถ้าเกิดแสงสว่างมากเกินไปปรับลงได้5เบอร์นี่กดลงเลยคุณผู้ชมนี่กดปรับแล้วเราก็ลดเพิ่มเบอร์ได้เต็มที่เลย
0: เดี๋ยวนี้ตอนที่เราไปซื้อนะซื้อของป๊อกแป๊กมาไฟไม่แรงมากพอเราต้องการไฟที่มันสว่างสว่างมากๆสุดท้ายแรงไม่พอเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าควักเงินต้องซื้อใหม่ค่ะกลายมาเป็นว่าแม่เสียเงินก็ซ้ำซ้อนเสียเวลาและเสียอารมณ์คุณผู้ชมแต่วันนี้ตัวโคมนะของตัวอัลต้าเอ็กซ่าของเราคุณผู้ชมเขาเพิ่มขนาดไซส์ที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นเป็นขนาด 23x17.4 เซนติเมตรตัวกรอบหน้าดีไซน์สวยค่ะดูโมเดิร์นรวมไปถึงมาในรูปแบบ Redirection กระจายแสงได้สว่างแบบทั่วถึงค่ะและที่สำคัญคือสว่างได้ไกลมากยิ่งขึ้นและตรงหน้ากากของเขาที่พี่ไฮบอกว่าตัวนี้จุดเด่นเลยเขาจะมีความหนาและความทนทานทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้สามารถนะคะกันน้ำระดับ IP67 ฝนตกหนักๆก็เอาอยู่แดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกับรีโมทรุ่นใหม่ดีไซน์พรีเมียมมากๆในการใช้งานก็ง่ายปุ่มใหญ่นะฮะเลือกกดเปิดปิดได้ตัวอักษรชัดเจนตั้งเวลาได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงในการปิดนะครับผมหรือกดปุ่มออโต้ตัวใหญ่ๆแบบนี้กดครั้งเดียวคุณผู้ชมสมมุติผมกดไปที่ดวงไฟใช่ไหมคุณผู้ชมเรากดมันจะกระพริบ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วสมมุติว่าเข้าเวลากลางคืนไม่มีแดดพอมันไม่ชาร์จแดดอย่างนี้เป็นกลางคืนมันจะติดไปขึ้นมาเอง
0: ว้าว
1: แล้วพอเช้าแล้วฟ้าเริ่มมีแสงรำไรมามันก็จะชาร์จอัตโนมัตินี่เรานะฮะรีปุ่มเพิ่มลดความสว่างผู้ชมสามารถที่จะกดปรับตามความพอใจได้เลยเพราะว่าบางคนชอบสว่างน้อยบางคนชอบสว่างมากแต่ยืนยันได้เลยว่าความสว่างเรารับประกัน2ปี
0: ตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้แหละค่ะเขานะคะจะใช้เทคโนโลยี Poly Crystal Rice Silicon นั่นเองรุ่นนี้ทำการชาร์จความเร็วสูงเป็นโซลาร์ฟาสต์ชาร์จนั่นเองค่ะกลางวันเนี่ยชาร์จไฟนะเพียงแค่5ชั่วโมงมันแป๊บเดียวจริงพอเวลากลางคืนจะใช้ไฟตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนานมากถึง14ชั่วโมงค่าไฟเท่ากับ0บาทจ้ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะเราจะใช้เนี่ยฮะพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะซึ่งเนี่ยเขาจะนำเก็บนะคะเอาไว้ที่ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่ตัวโคมไฟนั่นเองสังเกตง่ายๆเนี่ยเราจะมีนะคะตัวไฟกระพริบสีแดงสีน้ำเงินและก็สีเขียวนั่นเองค่ะแบบนี้คือเรากำลังชาร์จไฟนะคะซึ่งสายไฟจากตัวแผงโซลาร์เซลล์มาที่ตัว

0: ใต้ซ่าของเรายาวมากถึง5เมตรด้วยกันทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถติดตั้งตัวโคมไฟอัลต้าเอ็กซ่าของเรานะคะตรงจุดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการได้แบบสบายๆเลยค่ะซึ่งคราวนี้คุณพ่อคุณแม่จ๋ากลางวันเนี่ยไฟจากแสงแดดกลางคืนได้แสงสว่างใช้แบบฟรี
1: ๆความสว่างที่จับต้องได้อัลต้าเอ็กซ่าชุดไฟโซลาร์เซลล์ 3,200 วัตต์รุ่นอัปเกรดใหม่สว่างเข้มเต็มแรงสว่างกระจายได้กว้างได้ไกลมากขึ้นพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ที่ดูดซับแสงได้อย่างรวดเร็ววันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีไปเลยอีก1เซตพร้อมรีโมทคอนโทรลจำนวน1อันใช้ด้วยกันได้ทั้งคู่สำหรับ100เซตแรกเท่านั้นแถมเพิ่มฟรีไปเลยกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนและแว่นตากันแดดอีก2ชิ้นรวมราคาทั้งหมดปกติมูลค่า 4,720 บาทแต่วันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทเท่านั้นพร้อมการรับประกันความสว่างถึง2ปีเต็มซื้อกับแฮปปี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณโทรเลย02-161-3233หรือทางไลน์ได้ที่ @happycs3
0: เอาใจซ่าของเรานะคะชุดไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมความสว่างที่จับต้องได้แต่ค่าไฟสูงมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกต่อไปค่ะแล้วก็จะเฉลี่ยความคุ้มค่าของเซตนี้ให้

0: 1,000 วันซึ่งเอาง่ายๆแม่จ๋าในเซตนี้นะราคาเฉลี่ยต่อวันเนี่ยจะเพียงละ1บาท49สตางค์เท่านั้นแต่ไม่พอเอาง่ายๆวันนี้เอาต้าเอ็กซ์ต้าของเราค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีไปเลยทันทีอีก1เซตรวมแล้ววันนี้จะได้ทั้งหมดคือ2เซตด้วยกันคิดง่ายๆเลยราคาต่อเซตนึงเนี่ยไม่ถึง75สตางค์คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน
1: และค่าไฟนะครับผมที่ปกติต้องจ่ายกันนะฮะสมมติเดือนละ100ปีนึงต้องจ่าย 1,200 5ปีก็ 6,000 เท่ากับคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟแปลว่ามีเงินเก็บกลับมาเอาไว้อยู่ในกระเป๋า 6,000 บาทใน5ปี
0: และที่สำคัญคุณผู้ชมคะถ้าซื้อตอนนี้และณเวลานี้นะได้โปรโมชั่นดีๆอีกด้วยค่ะอัลต้าเอ็กซ์ต้าชุดไฟโซลาร์เซลล์ 3,200 วัตต์รุ่นอัปเกรดใหม่พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ที่ดูดซับแสงได้เร็ววันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีไปเลยอีก1เซตมาพร้อมกับตัวรีโมทคอนโทรลจำนวน1อันและสำหรับ100เซตแรกเท่านั้นค่ะแถมฟรีพาไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนและแว่นตากันแดดอีก2ชิ้นราคารวมทั้งหมดปกติมูลค่า 4,720 บาทแต่วันนี้พิเศษจัดราคาให้เพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นซื้อกะแฮปปี้จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะโทรเลย02-161-3233หรือซื้อทาง LINE @happy4h3 ค่ะ
1: วันนี้ถ้าคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้ช้อปปิ้งมั่นใจได้เลยครับว่าคุณเห็นในโชว์แบบไหนไปส่งถึงบ้านคุณเป็นแบบเดียวกันการันตีแน่ๆ
0: ของแท้คุณภาพดีและมีการรับประกันความสว่างมากถึง2ปีเต็มๆมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้เลยแม่สามพ่อสาอย่าลังเลนะรีบโทรมาสั่งได้เลยค่ะก่อนสินค้าของเราจะหมดนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของน้องบีบีและพี่ฮายได้หมดลงแล้วต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ว้าวสวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึงวันที่31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: คุณชายกลับไปก่อนดีกว่าผมไม่อยากให้คุณเจอกับคุณพิสุทธิ
5: ์ผมก็ไม่อยากเจอพิสุทธิ์เหมือนกันแต่ว่าธุรกิจของผมมันก็สำคัญเหมือนกันนะครับจะสู
4: ้งั้นผมเซ็นเช็คให้
5: เดี๋ยวผมจะต้องรีบไปมาเก๊าไปสิงคโปร์นะครับผมไม่มีเวลาเอาเช็คไปขึ้นเงินหรอกครับเจ้าสัวผมต้องการเงินสด
4: โอ้ยบ้านผมไม่ได้มีเงินสดเอาเก็บไว้เยอะแยะขนาดนั้น
5: ก็โอนสิครับเจ้าสัวเดี๋ยวนี้เขามีการโอนทางออนไลน์กันแล้ว
4: อ๋อผมทำไม่เป็น
5: งั้นเดี๋ยวผมสอนเจ้าสัวให้ก่อนก็ได้ผมจะได้รีบสอนเจ้าสัวก่อนที่พิสุทธิ์จะมา
6: ถ้าวันนี้เราไม่ค่อย
5: ติดก็ไม่เป็นไร
6: พิสุทธิ์เนี่คุณพิสุทธิ์มีอะไรหรือเปล่าคะ
5: ไม่มีอะไรครับ
6: เข้าไปข้างในกันเถอะค่ะเดี๋ยวกงรอไปกง
7: มาเร็วเร็วเร็วเร็ว
6: มากอดที
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดี
6: กงกั้งทำปลานึ่งซีอิ๊วที่กั้งทำครั้งแรกในชีวิตมาให้กงชิมถึงที่บ้านเลยนะคะ
7: อ๋องั้นรอให้ว่าไปเรียกรถพยาบาลมารอไว้ก่อนดีไหม
6: อุ้ยกล่องอ่ะอาหารที่ก้างทำเนี่ยไม่เป็นพิษหรอกนะคะเพราะว่าคุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาชิมมาแล้วใช่ไหมคะคุณพิสุทธ
5: ิ์อ๋อใช่ครับ
6: งั้นก้างว่าเราไปที่โต๊ะกินข้าวกันเลยกว่าค่ะกล่องหิวหรือยัง
7: เอาเชิญนะเชิญเชิญเชิญหิวอ่ะรู้ว่าเปล่า
8: คุณพิสุทธิ์คะเดี๋ยวหนูช่วยถือค่ะ
5: อ๋อเมื่อกี้คุณชายออสมาหาท่านเจ้าสัวใช่ไหม
9: ชายชายไม่ต้องทำอะไรนั่นนะลูกเดี๋ยวแม่ไปจัดการเอง
10: มีอะไรล่ะคุณ
9: ชายโทรมาบอกว่าคุณชายออสเนี่ยไปหาเจ้าสัวที่บ้านค่ะ
10: คุณชายออสเข้าไปหาเจ้าสัว

0: ทำไมหลังจากสิ้นเสด็จในกรมแล้วเนี่ยหม่อมลุลีกับคุณชายออสก็ไม่เคยเข้าไปหาเจ้าสวยเลยนะ
1: นั่นสิคะฉันก็สงสัยเหมือนกันแล้วที่มันรู้สึกมันมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างตั้งแต่คุณชายออสเนี่ยซื้อรถแจกบรรดาลูกๆท่านนี่ได้ข่าวมาอีกนะคะว่าหม่อมลุลีเนี่ยเป็นประธานออกเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เพื่อนเป็น10คนเนี่ยไปทัวร์แสวงบุญที่อินเดีย
0: ก็แปลกดีนะแต่ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ก็แล้วกันว่าทำไมคุณชายออสเนี่ยเข้าไปหาเจ้าสัว
1: ขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยนะคะบัญชีคุณไปตรวจดูอีกทีก็แล้วกันนะคะ
0: ไม่หรอกผมบอกคุณแล้วไงผมไว้ใจคุณ
1: อุ้ยไม่ได้หรอกค่ะแพรว่าแพรต้องการทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามขั้นตอนจะได้ไม่มีใครมาว่าเรารับหลังไงขอตัวก่อนนะคะ
0: ครับ
2: แกรู้ได้ไงไอ้สมหวังว่าสองคนนั้นไม่มีอะไรกันนี่แกเห็นมันอ้าปากคุยกันนะแต่มือมันอาจจะลูบคลำกันอยู่ก็ได้หุยก็นี่มันกลางวันแสกๆไงมันยังไม่ถึงเวลาสำสอนกันแกตามมันไปนะอย่าให้คลาดสายตาจนกว่าจะเจอว่ามันกกกันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ฉันดูเข้าใจไหม
3: อุ้ยนี่แม่ให้สมหวังสะกดรอยตามพ่อกับคุณเนื้อแพรเหรอคะ
2: ฉันก็เห็นสมหวังมันว่างอยู่ฉันก็หาเงินพิเศษให้มันก็เท่านั้นเอง
3: แม่ทำแบบนี้แล้วมีความสุขนั่นเหรอคะ
2: มีอย่างน้อยนะฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองน่ะโง่ให้ใครเข้ามาหลอกเอาทั้งผัวทั้งเงินอย่างน้องสาวแก
3: พูดเรื่องนี้อีกแล้วคุณพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นแล้วไงคะว่าเขาไม่อยากได้สมบัติเราเลย
2: ฉันไม่เชื่อคอยดูฉันจะกระชากหน้ากากพิสูจน์ให้แกเห็นว่าไอ้ในนั่นน่ะมันไม่ได้จริงใจกับน้องแกเลย

เฮ้ยนัดแกอยู่ดูแลพ่อเถอะนะไม่ต้องห่วงฉันฉันโตแล้วนะเว้ยไม่ใช่เด็กๆไม่ต้องห่วงโอเคนะ

0: ื่ออะไร
1: ขอโทษอีกครั้งนะคะคุณคงไม่คิดว่าฉันแกล้งล้มไปอ่อยคุณนะ
0: ผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับผมก็หวังว่าคุณเองก็คงไม่คิดว่าผมจะใช้มุกนี้จีบคุณนะครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: สงสัยจะโดนล้อรถคุณนะคะ
0: คุณเลือดออกนะครับพยาบาลครับ
1: อุ๊ยไม่เป็นไรค่ะแผลแค่นี้เองค่ะนิดหน่อย

0: ฉันขอตัวก่อนนะคะผู้ชายก็เหมือนกันทั้งโลก
1: คุณสิวาคุณสิวาเรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
2: แต่ผมไม่มีอะไรจะเคลียร์กับคุณ
1: แต่ฉันมี
2: ผมไม่ไป
1: ฉันบอกให้ไปกับฉันไง
2: ทำไมก็คุยตรงนี้สิน
1: ี่คุณอย่าเสียงดังได้ไหม
2: อะไรของคุณเนี่ย
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้าม

0: สักเกมไหม
1: ใหม่ EnSureGo Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
5: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทือนที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
6: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
7: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
8: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
9: พี่โกหมายความว่าไง
7: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวดพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
10: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 นตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
14: ้ความรักของเรา2คนก็เป็นเรื่องของเรา2
15: สนับสนุนโดยสกอตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี
16: ้ไหนบอกคุณจะคุยกับผมไงคุยทำไมคุณมีคนคุยอยู่แล้วนี
17: ่โถ
16: แล้วทำไมคุณต้องพามาร้อนๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะคุณหมอคุณบอก
17: เฮ้ยหยุดควรหยุด
16: เขียนรถผมไปที่ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหม
18: แล้วตรงนี้มันไม่ปลอดภัยตรงไหนอะ
16: โอ้ยถ้าตกลงไปทำไงนี่คุณเป็นหมอนะทำแบบนี้คนไข้ได้ไง
18: ตอนนี้หมดเวลาทำงานฉันแล้วฉันจะทำอะไรกับคุณก็ได้แล้วถ้าคุณไม่อยากโดนปล่อยเนี่ยก็บอกฉันมาว่าฉันไปทำอะไรให้คุณคุณถึงได้พูดจาบ้าๆใส่ฉัน
16: แล้วคุณจะแคร์ผมทำไมฮะ
18: ฉันไม่ได้แคร์แต่ฉันอึดอัดฉันไม่ชอบให้ใครมาว่าฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดตกลงคุณจะบอกหรือไม่บอกบอกหรือไม่บอก
16: เฮ้ยคุณหลอกให้ผมชอบคุณทั้งที่คุณกำลังจะแต่งงาน
18: แต่งงานคุณจะบ้าเหรอฉันยังไม่ได้แต่งงาน
16: อ้าวก็มีคนบอกผมว่าคุณหยุดไปงานแต่ง
18: อืมต้องงานแต่งอ่ะสิไม่ใช่แต่งงานฉันลาไปงานแต่งงานของพี่สาวฉันคุณคิดเองเออเองแล้วก็ว่าฉันเองโดยที่ไม่ถามฉันสักคำอย่างนี้เหรอ
16: โอ้ผมขอเฮ้ยจะเฮ้ยคุณหมอ
19: ครับใจคอคุณหมอจะปล่อยผมอยู่ที่นี่จริงๆเหรอครับ
18: นี่อย่าโวยวายนั่งเงียบๆมีสติคิดให้ได้สักพักเดี๋ยวฉันจะให้บุรุษพยาบาลมารับคุณเข้าไปข้างใน
19: โอ้ยผมไม่อยากนั่งเงียบๆแล้วผมมีสติดีคุณหมอครับคุณหมอกันตาคุณหมอกันตาขอร้องเลยนะมาพาผมกลับไปเถอะคุณหมอครับคุณหมอครับ

0: จะมาว่าคนอื่นเนี่ยช่วยดูตัวเองก่อนดีไหมคะ
1: นี่พอดีว่าพี่นะเวลาทำอะไรอ่ะพี่ก็ทำให้เห็นเลยไม่เหมือนบางคนที่ดีแต่ว่าคนอื่นแต่แอบไปกินในที่รับแบบไหนอ่ะมันทุเรศมากกว่ากันล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองที่เขาบอกว่าใครทำดีก็จะคิดดีส่วนใครทำไม่ดีก็จะคิดว่าคนอื่นทำไม่ดีเหมือนตัว
2: นี่ยายก้อยพี่เตือนเธอดีๆนะ
0: งั้นก็ขอบคุณมากนะคะพี่พึ่งแต่ก้อยว่าพี่พึ่งเอาเวลาที่มาเตือนคนอื่นเนี่ยไปเตือนตัวเองดีกว่าไหมคะว่าอย่าไปแย่งสามีใครอีกเพราะว่าการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเนี่ยตายไปมันตกนรกนะคะ
2: นี
0: ่อ๋อความจริงถึงพี่พึ่งยังไม่ตายเนี่ยก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต้องรีบทำความดีเลยนะคะจะได้รู้ว่าสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไง
2: ปากดีนักมันก้อย

0: นี่คุณเป็นไรป่ะครับ
1: คุณนั่นเองไม่มีอะไรหรอกค่ะ
0: ถ้าคุณมีอะไรบอกผมได้นะผมยินดีช่วยคุณ
1: คุณช่วยฉันไม่ได้หรอกค่ะไม่มีใครช่วยลูกฉันได้หรอก
0: ลูกขอโทษครับพอดีผมไม่ทราบว่าคุณมีลูกแล้ว
1: คือพอดีฉันคลอดลูกได้เกือบอาทิตย์นะคะแต่ว่าลูกฉันคลอดก่อนกำหนดเขาก็เลยเกิดมาอ่อนแอแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนคือฉันสงสารลูกนะคะเขาเกิดมาก็กำพร้าพ่อละยังต้องมาเป็นนู่นเป็นนี่อีกแล้วฉันเองก็เป็นแค่พนักงานบริษัทได้เงินเดือนไม่กี่บาทฉันก็ไม่รู้ว่าเงินเดือนของฉันเนี่ยจะรักษาเขาได้ขนาดไหนนะคะ
0: เอางี้นะครับพ่อผมมีธุรกิจหลายอย่างถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานหรือทำงานพิเศษเพิ่มเนี่ยคุณบอกผมได้เลยผมยินดีช่วย
1: จะดีเหรอคะเราสองคนก็ไม่ได้รู้จักกันฉันไม่กล้ารบกวนคุณหรอกค่ะ
0: งั้นเราก็มาทำความรู้จักกันเลยสิครับผมสิววารีพาณิช

0: าซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: ชนแก้ว
3: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แกรู้สึกยังไงคุณชงโคบอกนะว่าแกก็รักคุณชงโคเหมือนกัน
2: วันนี้ฉันยังไม่เก่งตอนเนี้ยฉันตัดได้แค่กิ่งเล็กๆ เท่านั้นแต่อีกไม่นานหรอกฉันจะต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ให้ได้แน่
3: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำพุทธตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
6: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
7: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
8: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
9: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
10: แล้วคุณจะเสียใจ
11: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
3: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
13: เรามาเรียนกันก่อนไหม
14: ใจตรงกันเลย

0: มจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น
1: ฉันสายน้ำผึ้งค่ะ
2: ทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วนะครับ

0: นี่ครับนามบัตรผมโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลย
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วผมพอจะมีเบอร์คุณไว้ได้ไหมครับพอดีผมเป็นคนไม่ชอบรับเบอร์แปลกอะครับถ้าคุณโทรมาเนี่ยผมจะได้ไม่ตัดสายทิ้งผมไม่โทรไปจีบคุณหรอกนะ

0: สายน้ำผึ้งฮันนี
1: ่นี่คุณเมมชื่อฉันแบบนี้เดี๋ยวแฟนคุณเห็นเขาจะไม่เข้าใจผิดเหรอคะ
0: ผมยังไม่มีแฟนครับนี่ก็รออยู่นะครับว่าจะมีใครมาหยุดผมได้หรือเปล่าเก็บไว้คุยกันนะครับ

0: าวแกน้ำตาตกได้ฉันก็ทำให้แกน้ำตาตกได้เหมือนกันก้อย
1: ฮันนี่ง่ายว่ะ
0: เอ้าน้ารถเก็บของแล้วเหรอ
2: จ้ะก็เพิ่งบอกนะว่าจะพาลูกกลับพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ
3: เออน้าทำเรื่องกู้สหกรณ์ให้แล้วนะแล้วเพิ่งไปบอกคุณหมอได้ล่ะเรื่องวัคซีนของเจ้าตัวเล็กอ่ะน้าจะพาไปฉีดที่คลินิกแถวบ้านก็เหมือนกับที่ตอนน้าเลี้ยงผึ้งมาเมื่อเด็กๆนั่นแหละเราจะได้ช่วยกันประหยัดเงินไงลูกไม่ต้อง
0: ไปลูกผึ้งก็ไม่เหมือนผึ้ง
3: อะไรอ่ะผึ้งนี่แค่เรื่องฉีดวัคซีนเองนะอะไรประหยัดได้ก็ควรช่วยกันประหยัดสิ
0: ก็ผึ้งบอกแล้วไงว่าผึ้งมีเงินบัตรเครดิตผึ้งเอาไปจ่ายสิ
3: ผึ้งลืมไปแล้วเหรอว่าตอนนี้ผึ้งไม่มีคุณภูเบศที่จะไปเอาเงินของก้างมาจ่ายค่าบัตรให้ผึ้งนะ
0: ไม่มีภูพึ่งก็หาเงินจากทางอื่นได
3: ้ทางไหนล่ะ

0: ซีอิ๊วบายเชฟกั้งอร่อยเวอร์กงคอนเฟิร์มจ้ะ
1: หน้าตาดีนะเนี่ยเอาเลยนะ
0: อ
1: ่
0: ะชิมเลยลองดูซิว่าจะชอบไหม
1: ลองซิอร่อยนะเนี่ยเนื้อสุกกำลังดีเลยอ่ะคุณพี่สุนนี่เก่งจังเลยนะคะ
0: เอ้าพี่กุ้งกั้งเป็นคนทำนะพี่กุ้งต้องชมกั้งสิ
1: โอ้ยกั้งก็เก่งจ้าแต่คุณพี่สุนเนี่ยเก่งกว่าที่ทำให้กั้งเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นลงได
0: ้งั้นก็แสดงว่ากั้งคิดไม่ผิดจริงๆที่แต่งงานกับคนที่เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมคะหอมที่แบบ
2: โอ้ยตายแล้วนี่มันห้องกินข้าวนะเขาเอาไว้กินข้าวถ้าจะกินอย่างอื่นเนี่ยไปนู่นห้องนอนนู่น
1: โอ้ยแม่คะ
2: ทำไมฉันพูดผิดตรงไหน
1: แม่คะทานข้าวด้วยกันสิคะคุณพิสูจน์เนี่ยสอนกั้งทำปลานึ่งซีอิ๊วอร่อยมากเลยนะคะ
2: ตายแล้วมีพ่อคุณไปสอนมันทำปลาเดี๋ยวมันกินปลาบ่อยๆเนี่ยนะมันจะฉลาดรอสมบัติมันยากนะ
0: โอ้ยแม่
2: เข้ามามารุมอะไรฉันก็ฉันพูดความจริงนี่ที่อีกคนไอ้ลูกบ้านนี่มันเป็นอะไรกันนะถอนหายอกหายใจที่ฉันอยากจะรู้จังเลยใครทำอะไรให้คนไม่รู้สึกรู้สาอย่างแกเนี่ยถอนหายใจได้เฮือกขนาดนี
3: ้คุณก้อยคะคุณก้อยมีคนมาตะโกนเรียกคุณก้อยอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
2: ฮะคุณหมอกันตาคุณหมอกันตาคุณหมอไอ้ช่วยตะโกนหน่อยดิไว้นัทคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณหม
3: อคุณคุณมาทำไมเนี่ย
4: ผมต้องมาขอโทษคุณไง
2: หมอนั่นใครอะ
1: กิ๊กใหม่ก้อยมั้งคะแม
2: ่อุ้ยแน่ใจนะว่ากิ๊กไม่ใช่ผู้ชายที่น้องแกทิ้งแล้วมันจะมาฆ่าน้องแกนะ
0: โอ้ยแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะยายก้อยคงแจ้งตำรวจไปแล้วไม่เดินไปหาหรอก
2: จะไปรู้ได้ไงก็ลูกบ้านเนี้ยวีรกรรมดีๆทุกคนเนี่ยแล้วหมอเนี่ยนะมันลูกเต้าเหล่าใครฐานะบ้านช่องเป็นยังไงก็ไม่รู้ส่วนชาติตระกูลฉันไม่ถามเพราะมันวัดอะไรไม่ได้ทำไม
1: แม่เดี๋ยวยายก้อยกลับมาแม่ก็ถามยายก้อยเองแล้วกันนะคะ
2: อุ้ยใครจะตอบฉันได้ล่ะเนี่ยไม่ได้อย่างใจเลย
3: ในเมื่อคุณเชื่อคำพูดคนอื่นมากกว่า

0: จะมาสนใจอะไรกับคำยกโทษจากฉันคุณกลับโรงพยาบาลไปซะ
1: ผมไม่กลับผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจเชื่อคำพูดของคนอื่นเลยนะคุณเปิดประตูให้ผมเข้าไปคุยกับคุณนะ
0: ฉันไม่เปิดกลับไปก่อนนี่ฉันจะแจ้งตำรวจว่าคุณกำลังบุกรุกบ้านฉัน
1: โธ่ยังไงผมก็ไม่กลับอ่ะผมต้องคุยกับคุณให้รู้เรื่องให้ได้นะครับคุณหมอ
0: แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วคุณอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยนะฉันจะเข้าบ้าน
1: คุณหมอคุณหมอผม

0: จุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ปอนเคยบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ถ้าบอลรู้อะไรต้องบอกพี่นะ
6: มันบอกให้ฉันโพสฉันก็โพส
7: เราพี่เซ็นไม่หวั่น
8: ไหวกับเงินบ้างเลยเหรอคะ
9: ก็เป้าหมายในชีวิตพี่ไม่ใช่เงินนี
10: ่เฟืองป้าขออะไรอย่างได้ไหมป้าฝากเซ็นด้วย
1: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: จะอยู่กับฉันตลอดไปนะลูกนะ
13: อันนี้ป่ะคะ
14: นี่ล็อกเก็ตนาย
13: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
15: แต่งงานกับผมนะโย
13: คุณมีปัญหาอะไรก
1: ับ ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม20สิงหาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
17: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
18: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
19: คุณเป็นยังไงบ้าง
20: เป็นห่วงผมแบบนี้แสดงว่าหายโกรธผมแล้วใช่ไหม
19: โอ้ยกะโอ้ยนัดโอ้ยโอ้โอ้
13: ฉันกลัวคุณจะมาตายที่บ้านฉันต่างหากคุณกลับไปได้แล้ว
19: คุณหมอที่ผมทำขนาดนี้แล้วคุณยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอผมขอโทษที่ผมถึงเบาแต่ผมไม่เคยเชื่อคำพูดของคนอื่นเลยนะเมื่อก่อนอะแต่เพราะว่าครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคุณผมชอบคุณนะ

0: นี่ไอ้หมอนั่นใครกิ๊กแกใช่ไหม
1: เพื่อนค่ะ
0: เพื่อนบ้าอะไรปีนรั้วบ้านมาหาแกขนาดนี้บอกมานะมันเป็นลูกเต้าเหล่าใครฐานะทางบ้านเป็นยังไง
1: ก็ยังไม่สนิทพอที่จะรู้เรื่องของบ้านเขาหรอกค่ะรู้แค่ว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณศรัทธาลีพาณิชย
2: ์ศรัทธาลีพาณิชย์นี่โอ้เจ้าของสายการบินอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะลูกโอ้โหลูกก้อยลูกแม่ฉลาดจริงๆโถไม่เสียแรงเลยลูกที่แม่กัดเลือดในอกให้ลูกกินลูกฉลาดจริง
1: ๆแม่จะดีใจทำไมคะเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลย
0: เอ้าก็เขาปีนรั้วบ้านง้อแกขนาดนี้อีกหน่อยแกต้องเป็นอะไรกับเขา
1: ก็ไม่แน่ใจนะแม่เพราะก้อยไม่ชอบคนเจ้าชู้
0: โอ้ยลูกช่วยคบกับคนที่เข้ารวยสมน้ำสมเนื้อกับเราทีเถอะนะหยุดสักทีไอ้พวกเลือกพวกดูดีแต่ไม่มีเงินเนี่ยฉันน่ะมีปิงอยู่ตัวเดียวฉันก็พอแล้ว
3: แม่นี่แม่ยังไม่เชื่อเหรอว่าคุณพิสุทธิ์เขาไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิด
0: นี่แกไม่รู้อะไรแกอย่าพูดเลยเอาไว้ให้ฉันมีหลักฐานแน่นอนซะก่อนนะแล้วแกจะรู้ว่าที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่ผิด

0: แต่ผมเชื่อว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับที่พ่อเนี่ยไปหาเจ้าสัวแน่ๆครับ
1: อย่างนี้นะชาย
2: ชายใจเย็นๆไว้ก่อนนะลูกวันนี้แม่คุยคุณกฤตแล้ว
1: ถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะรีบบอก
2: แต่ว่าตอนนี้ชายไปดูหนูก้างก่อนนะลูก
0: ครับแม่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหล
1: ขอโทษนะคะที่โทรมารบกวนเพิ่งแค่อยากจะโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เพิ่งจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่ก็อย่างที่คุณรู้นะคะว่าลูกของพึ่งไม่ค่อยแข็งแรงพึ่งก็เลยไม่อยากจะพาเขาขึ้นรถเมล์นะคะกลัวว่าเขาจะติดเชื้อโรคไม่ทราบว่าพรุ่งนี้คุณพิสุทธิ์พอจะมารับพึ่งกับลูกกลับบ้านได้ไหมคะ
0: คือว่าง
1: ั้นก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณไม่สะดวกจะช่วยฉันก็เข้าใจแค่นี้นะคะ
2: บอกแล้วว่าไม่ต้องโทรก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่อยากมา
1: เชื่อเถอะว่าเขาต้องมา

0: คุยกับแม่เสร็จแล้วเหรอคะ
1: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นกั้งว่าเราเข้าไปในบ้านดีกว่านะคะนวลเตรียมน้ำให้อาบแล้วคืนนี้ตาคุณถูหลอกให้กั้งนะไปค่ะ
1: กั้งจะเป็นอะไรไหมถ้าพรุ่งนี้เช้าผมจะขอ

0: นี่เป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะคะมีคนจ่ายให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนคะ
0: เขารอคนไข้อยู่ข้างนอกนะคะเชิญข้างนอกเลย
1: กลับบ้านกันนะลูกพ่อมารับแล้ว

0: ไหนล่ะคะคนจ่ายเงิน
1: อยู่ทางด้านนู้นค่ะ
0: นวล
1: ก็นวลน่ะสิคะคุณคิดว่าเป็นใครล่ะนวลมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณแล้วก็พาคุณกลับบ้านตามคำสั่งของคุณกั้ง
0: อะไรนะ
2: ถ้ากั้งไม่เคยรับปากว่าจะเป็นเมียที่ดีกับคุณกั้งไม่มีทางทำแบบนั้นแน
3: ่ผมขอบคุณคุณมากนะที่คุณช่วยเพื่อนมนุษย์กั้งแล้วมันก็ทำเพื่อตัวคุณด้วยวันนี้ผมพาคุณมาทำบุญคุณสบายใจขึ้นบ้างไหม
2: สบายใจสิคะแต่การทำบุญกับการช่วยเหลือนางผึ้งมันไม่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมมันจะไม่เหมือนกันล่ะมันก็คือการให้เหมือนกันคุณมาทำบุญคุณก็เอาของมาถวายพระคุณช่วยคุณผึ้งก็เหมือนคุณให้อภัยเขา
2: แต่กั้ง
3: ผมขอเถอะนะให้อภัยก็เถอะกั้งอย่างน้อยคุณกับเขาก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
2: ความเป็นเพื่อนมันไม่เหลืออีกอยู่แล้วค่ะลำมันเองก็ไม่เคยมองกั้งเป็นเพื่อนอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้ามันอยู่ส่วนของมัน

0: โยชน์ส่วนของก้างแต่ถ้ามันมายุ่งกับก้างอีกเมื่อไหร่แล้วก็ก้างไม่ปล่อยมันไว้แน
1: ่โอ๊ยพึ่งค่อยๆเดินสิลูกพึ่งคลอดมานะ
2: นี่รถเอาของพวกนี้นะไปขายให้หมดเลย
1: แล้วพึ่งเอามาจากไหน
2: คุณภูให้พึ่งมาเอาไปขายให้หมดแล้วเงินไปให้นางก้างมันลูกเล็ก
1: เดี๋ยวพึ่งจะขายทำไมล่ะก็เขาบอกว่าไม่ต้องเอาเงินไปคืนเขาไง
2: พึ่งบอกนางแล้วใช่ไหมว่าไม่เอาเงินของมันอ่ะทำไมนางไม่เชื่อพึ่งบ้าง
1: เอ้าแต่นี่พึ่งมาว่านางทำไม
2: มันกำลังจะทำให้เห็นไงว่าเงินซื้อพึ่งได้เหมือนที่มันซื้อผู้ชายคนอื่น
1: ๆอ่ะรู้อะไรไหม
2: มันคิดผิดเพราะว่าสิ่งที่พึ่งต้องการไม่ใช่แค่เงินแต่พึ่งจะเอาทุกอย่างที่เป็นของมันคอยดู

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่17สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดเป็นรายที่15แล้วครับล่าสุดเนี่ยทางกองทัพเตรียมนำผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับกำลังพลที่ประสบเหตุรายล่าสุดคือจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติประสบเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้กับช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าขาขวาท่อนล่างขาดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาและอย่างที่บอกนะครับว่าทางกองทัพนำผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเตรียมดำเนินการตรวจสอบแนวทุ่นระเบิดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อกำลังพลและประชาชนที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่นะครับล่าสุดครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์

0: ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดใกล้กับช่องอานม้าเนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกร้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่สถานการณ์ฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาทำการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนเหตุการณ์นี้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายล่าสุดขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยแล้วอยู่ระหว่างการนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เบื้องต้นครับทางผู้บังคับบัญชากำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ
1: สลับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครค่ะเดินเหยียบไปบนฝาท่อแล้วปรากฏว่าตกลงไปคือก่อนจะดูภาพเนี่ยจะบอกว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้นะหนึ่งคือน้ำเสียเนี่ยสูงมิดหัวอาจจะจมได้เคราะห์ดีเธอเกาะขอบปูนรอดชีวิตอย่างที่สองก็คือเธอสำลักน้ำเสียในนั้นด้วยแม้ว่านำตัวขึ้นมาได้แล้วตอนนี้คนเป็นห่วงเรื่องอาการของเธอหลังจากนี้ไปดูภาพนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยกันนำบันไดลงไปให้เธอปีนออกมาจากท
2: ่อจะห่วงหรือจะเอาขอไม่ต้องเลย
1: วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบริเวณทางเท้าเลียบทางด่วนรามอินทราถนนประดิษฐ์มนูธรรมคนเจ็บคือคุณรัชดาพรอายุ28ปีนะคะเธอเป็นพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเขตวังทองหลางค่ะหลังจากช่วยขึ้นมาได้เธอก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไปทำหน้าที่ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดตามปกติทีนี้จังหวะที่เหยียบบนฝาท่อเนี่ยคือกำลังจะต้องเดินเข้าไปตรงจุดนั้นไปตัดหญ้าก็ต้องเดินผ่านฝาท่อนี้ค่ะคุณรัชดาพรยืนยันว่าตอนจะเดินไปดูพื้นละรู้สึกว่ามันดูมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าฝาเหล็กที่ปิดอยู่ก็เสมอกับพื้นปูนรอบๆแต่พอเหยียบไปปุ๊บร่วงลงไปเลยค่ะทั้งฝาท่อและตัวเธอเองตอนจังหวะตกลงไปพี่ไก่คือเธอรู้สึกว่ามันลงไปสูงกว่า3เมตรคือท่อมันลึกกว่า3เมตรอ่ะ
0: ครับ
1: แต่จังหวะที่ลงไปเสร็จปุ๊บเจอน้ำเสียในท่อสูงมิดหัวนะคะยังดีว่ามีขอบปูนให้เกาะเธอก็เลยเกาะขอบปูนพยุงตัวขึ้นมาแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วม งานแถวนั้นที่สุดเนี่ยใช้เวลากว่า30นาทีถึงจะนำขึ้นมาได้แต่แม้จะขึ้นมาแล้วอะนะคะตามร่างกายนี่ก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนักแต่สิ่งที่น่ากังวลหลังจากนี้ก็คือคุณรัชดาพรบอกว่าตอนตกลงไปสำลักเอาน้ำเสียเข้าไปด้วยค่ะ
3: ประมาณ9โมงหนูก็จะเข้าไปเหมือนไปตัดหญ้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าหนูมองฝาท่อมันก็คือมันไม่มีอะไรผิดปกติมันก็คือเรียบเสมอพื้นปูนแล้วเหมือนหนูได้ไปเหยียบขอบมันนะคะแล้วมันก็ร่วงลงไปเลยฝาท่อร่วงไปก่อนหนูแล้วหนูก็ร่วงตามหนูไม่แน่ใจว่ามันชำรุดหรือว่ามันเล็กกว่าปากท่อ
4: ตอนเราตกลงไปเราอยู่ในนั้นนานไหมคะ
3: ประมาณ30นาทีเจ็บขาแล้วหนูก็จมน้ำมีสำลักน้ำอย่างนี้ลึกก็ท่วมหัวหนูเลยหนูต้องตายแน่ๆหนูคิดอย่างนี้บังเอิญมันเจอเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนเศษปูหรืออะไรอยู่ข้างบนหนูก็เลยปีนขึ้นมาแล้วก็ไม่เหยียบอยู่ประมาณ30นาทีกว่าพี่ตำรวจเขามาช่วยหนู
5: สิ่งที่เกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นยังไง
3: หนูจะบอกว่ามันจะเป็นการสับเพ่าของหนูหรือที่หนูไม่ได้ดู

0: ให้เรียบร้อยว่าเหมือนหนูไม่ระวังตัวเองแต่จริงๆแล้วหนูก็แบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดกับใครทั้งนั้นค่ะถ้ามีคนเจอหนูก็อาจจะตายอยู่ข้างในก็ได้
1: ที่มันออกไปตามเพจไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออ
0: ันนั้นมันอาจจะเป็นเหมือนพี่สาวหนูเขาเป็นห่วงหนูแต่ตอนนี้ท่านผอ.ทางอะไรเขาก็มาดูแลมาเยียวยา
2: โอ้โหน่าเห็นใจมากเลย
3: อ่
2: ะนี่คืออย่าได้เหยียบเด็ดขาดฝาท่อเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะมันอันตรายนะเราคาดการกันไม่ถึงนะว่ามันจะ
3: เลี่ยงได้นะเดินเลี่ยงดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยทางท่านผอ.เขตวังทองหลางนะคะคุณอรุณีอินทนอมค่ะบอกว่าฝาท่อเนี่ยไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเขตโดยตรงเป็นความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคืออีกหน่วยงานนึงของกรุงเทพมหานครค่ะเขตเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยสอดส่องช่วยตรวจสอบพื้นที่เฉยๆตอนเนี้ยพอเกิดเหตุนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของท่อระบายน้ำตลอดทั้งเส้นทางแล้วค่ะจุดไหนชำรุดก็ซ่อมส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายจากสำนักการระบายน้ำสามารถทำได้ไหมท่านผอ.เขตบอกว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนค่ะ
4: อยากยืนยันในประเด็นนี้ว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนนะคะเนื่องจากคนที่ให้ข่าวเนี่ยไม่ได้เป็นน้องโดยตรงนะคะน่าจะเป็นพี่สาวนะคะซึ่งยังไม่ได้มีการสอบถามกันในเบื้องต้น
5: อาจจะเกิดความตกกังวล
4: ค่ะอาจจะเป็นห่วงน้องสาวก็เลยอยากให้มีคนมาช่วยเหลือดูแลแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางเขตกับน้องเนี่ยมีการประสานงานกันโดยตลอดค่ะ
1: นอกจากวันที่เกิดเหตุเองทางผอ.หรือทางหัวหน้าน้องเองได้มีการเข้าไปดูแลเลยไหมคะ
4: มีการเข้าไปดูแลค่ะก็คือทางหัวหน้าฝ่ายนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดคนงานก่อนนะคะเข้าไปดูแลน้องก็จะมีสเต็ปนะคะก็จะมีหัวหน้าฝ่ายนะคะแล้วก็ได้มีการนัดหมายกันนะคะว่าจะเข้าไปดูแลเพียงแต่มันยังไม่เป็นภาพปรากฏน้องยังมีอาการปวดหัวปวดศีรษะนะคะก็จะให้ไปหาหมอนะคะไปหาหมอต่อหรือว่าทำการรักษาต่อเนื่องนะคะ
5: ตรงนี้น้องจะเรียกร้องค่าเสียหายกับทางสำนักระบายน้ำได้ไหมฮะ
4: คือในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของระเบียบนะคะว่ามีการเบิกจ่ายได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทางเขตก็ได้มีการเยียวยาดูแลปลอบขวัญไปเบื้องต้นแล้ว
3: ทีมข่าวไปดูท่อนี้นะคะอยู่ตรงหน้าศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่งริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะคือท่อเนี่ยไม่ได้อยู่บนทางเท้าแต่อยู่ด้านข้างทางเท้านะคะแล้วเป็นแบบนี้ค่ะคือตัวฝาท่อเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาจากพื้นสูงขึ้นมานิดนึงแบบนี้ค่ะคนในพื้นที่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุกับพนักงานท่านนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำฝาท่อใหม่มาเปลี่ยนค่ะแต่พอทีมข่าวเราไปเดินสำรวจดูฝาท่ออื่นๆใกล้เคียงก็พบว่ามีหลายฝาที่มีลักษณะแตกร้าวด้วยโอ้โหอันนี้ก็อย่างที่บอกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะทีนี้จากการที่คุณรัชดาพรเธอสำลักน้ำของเสียเข้าไปในร่างกายเนี่ยอย่างเพจดราม่าแอดดิกนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นอดีตแพทย์ยังโพสต์เลยค่ะว่าน่าเป็นห่วงต้องระวังเรื่องการสำลักน้ำเพราะน้ำสกปรกมีเชื้อโรคเยอะมากสำลักเข้าไปเชื้อโรคก็อาจจะเข้าไปตามเส้นประสาทในโพรงจมูกจนถึงสมองได้ในคอมเมนต์มีคนเข้ามาโพสต์ว่านึกถึงเคสของคุณบิ๊กดีทูบีอะค่ะที่ประสบอุบัติเหตุแล้วตกลงไปในน้ำริมถนนวิภาวดีแล้วสำลักเอาน้ำสกปรกเข้าไปจริงๆทางกทม.น่าจะต้องติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ท่านนี้ต่อเคสเรื่องการสำลักน้ำนี่ต้องดูยาวหน่อยนะคะแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะ
2: ปลอดภัยครับอ้าวส่วนกรณีนี้ล่าสุดวอลโว่คาร์ประเทศไทยออกแถลงชี้แจงแล้วนะครับจอดรถไฮบริดชาร์จไว้ค้างคืนแล้วไฟลุกไหม้เดี๋ยวย้อนไปดูตัวเหตุการณ์ก่อนเพราะภาพน่ากลัวมากเลยคือตอนแรกถ้าเห็นจากภาพเนี่ยควันมันยังออกมาน้อยนะแต่พอเขาเปิดประตูเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะควันมันเนี่ยฮะพุ่งออกมาขนาดนี้เจ้าของรถยนต์คันนี้คือคุณภวัตกุลอายุ36ปีบอกว่าตอนที่มาชาร์จเนี่ยประมาณ4ทุ่มกว่าก็จอดชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนไปนอนทำเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วปรากฏว่า8โมงเช้ารปภ.มากดออดที่บ้านบอกว่ามันมีควันออกมาจากรถพอเปิดประตูรถเท่านั้นเองกลายสภาพเป็นแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็รีบดึงสายชาร์จปลั๊กออกยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรยืนยันว่าอย่างนี้ก่อนเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้ดูแลตามปกติเข้าศูนย์ตรวจเช็คเป็นประจำทุกปีเช็คระยะสม่ำเสมอเข้าใจว่าถ้ามันมีปัญหาหน้าจอมันต้องเป็นระบบอะไรอ่ะมันต้องมีการแจ้งเตือนสิเนื่องจากตัวรถเป็นระบบไฮบริดและมีระบบที่เกี่ยวข้องมากมายเวลามันมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันยังแจ้งเตือนผ่านหน้าจอเลยแต่คราวนี้หน้าจอเป็นปกติก็เลยชาร์จเป็นปกติทีนี้รถคันนี้เป็นรถมือ2นะครับเจ้าของบอกซื้อมาในราคา1ล้านบาทต้นๆซื้อมาใช้งานเนี่ยใช้ไปแล้วประมาณ2ปีก่อนหน้านี้ถ้านับอายุจากเจ้าของเดิมรวมกันแล้วคันนี้อายุไม่น่าเกิน4ปีเช็คระยะทุกครั้งเข้าศูนย์อยู่เป็นประจำมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าดูแถลงการจากวอลโว่ยังไม่มีอะไรมากนะฮะออกมาสั้นๆอย่างนี้ฮะวอลโว่คาร์ประเทศไทยระบุว่าทราบถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันนี้แล้วเป็นวอลโว่รุ่น S60 Plug-in Hybrid ผลิตรุ่นปี2020เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมก็คือเมื่อวานขอแสดงความห่วงใยต่อเจ้าของรถและผู้ที่ได้รับผลกระทบขอยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และทางวอลโว่ยังคงประสานงานกับเจ้าของรถอย่างใกล้ชิดพร้อมกับดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดต่อไป ก็หวังใจว่าเดี๋ยวถ้าตรวจสอบแล้วเหตุผลของเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยบอกเราด้วยก็ดี
3: สังคมอยากรู้เยอะเลยค่ะ
2: ใช่ฮะว่าต้องชาร์จอะไรยังไงไหมหรือผิดตรงไหนหรือเปล่าทำกระบวนการไหนผิดหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอีกทีนะครับ
3: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD มอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะเข้าไปใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าข้างบนคือกกต.ท่านนายกวิทยานะคะนายกเทศมนตรีที่หนองคายอะค่ะคือท่านก็คงจะยอมรับไกลๆแหละว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่คุณไอติมภริศพรรคประชาชนบอกว่านี่คือคลิปส่วนหนึ่งของการหัวสว.แต่ท่านบอกว่าที่พูดถึงว่าข้างบนน่ะหมายถึงกกต.พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
6: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven
7: เจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUHT รวม5สารอาหารและผสมก๊อส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
8: Home Pro ลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2519 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน์
9: นี่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียดแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเทศที่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
10: เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
11: มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
10: หอมกะหอยชอ
12: ไอ้ด้วย
13: มึงลงโลกกูแล้ว
14: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
15: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
16: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
17: น้อง
18: มันน่าเจอใครวะ
19: คน
17: โย
6: ่สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
22: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
23: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
24: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

ยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงแขยงแมลง

0: วิตไปแล้วว่าอยู่ในบ้าน20ปีแล้วน่าเศร้าค่ะที่เพลิงไหม้ครั้งนี้ก็เผาร่างภรรยาของท่านไปด้วยนะคะวันนี้นักข่าวไปถามความรู้สึกตาแอดบอกว่าอยากขอโทษภรรยาที่ดูแลได้ไม่ดีพอเป็นเรื่องราวความรักอมตะจริงๆนะคะอ่ะย้อนเหตุการณ์ก่อนนี่เหตุการณ์เมื่อคืนนะคะประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะบ้านของคุณตาแอดอยู่ที่ชุมชนวัดค่ายตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาค่ะดับเพลิงก็เข้าระงับเหตุนะคะแต่คุณผู้ชมดูไฟสิคะคือมันแบบไม่โอ้โหเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลา1ชั่วโมงถึงจะสกัดเพลิงเอาไว้ได้ค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอดับเพลิงได้ก็พบว่าเสียหายทั้งหลังนะคะบ้านหลังนี้เจ้าของอย่างที่บอกนะคะคุณแอดคุณตาแอดอายุ85แล้วค่ะท่านเป็นอดีตครูนะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณพรพิสิทธิ์ขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณตาแอดท่านอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวชาวบ้านก็ช่วยเหลือนำตัวท่านออกมาได้ปลอดภัยนะคะคุณตาแอดเนี่ยพักอาศัยลำพังลูกทั้งสองคนเนี่ยก็จะอยู่อีกที่หนึ่งตรวจสอบในบ้านพบร่างภรรยาของคุณตาแอดชื่อคุณสมพรค่ะท่านเสียชีวิตมาแล้ว20ปีนะคะคุณตาแอดก็ยังเก็บรักษาร่างของภรรยาไว้ในโรงตั้งอยู่ในบ้านตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปนำร่างของคุณยายสมพรออกมาพบว่าร่างท่านถูกไฟไหม้เหลือแต่กระดูกแล้วนะคะโดยที่ร่างอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านค่ะพอไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะโอ้ยทุกคนจะรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องของคุณตาแอดกับภรรยาท่านชาวบ้านก็เล่าเลยบอกว่าท่านน่ะเก็บร่างภรรยาเอาไว้อย่างเงี้ยนานละเรื่องข่าวความรักรับรู้กันไปหมดเลยเห็นว่าเคยมีรายการมาถ่ายด้วยนะคะเรื่องความรักอมตะของคุณตาแอดที่มีต่อภรรยาทีเนี้ยวิถีชีวิตประจำวันชาวบ้านก็บอกด้วยค่ะบอกว่าคุณตาแอดเนี่ยจะชอบเก็บไม้เก่าเอาไว้ข้างบ้านแล้วมักจะมาจุดเตาถ่านหุงข้าวบริเวณนี้หรือว่าทำอาหารให้กับน้องหมาที่เลี้ยงไว้บริเวณนี้ค่ะที่จริงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดไฟไหม้นะคะก่อนหน้านี้หลายปีก่อนก็เคยเกิดไฟไหม้มาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใหญ่เท่านี้แล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่ลุกลามวันนี้ค่ะหลังจากที่คุณตาท่านกลับมาดูจุดเกิดเหตุที่บ้านของท่านอีกครั้งนึงอะค่ะท่านก็เล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยท่านรู้แล้วว่าไฟไหม้พยายามจะเอาน้ำมาดับแต่ตัวท่านเองท่านอายุ85แล้วท่านก็ล้มจนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายเนี่ยพอรู้ว่าไฟมันโหมไหม้เร็วมากตัดสินใจตะโกนเรียกคนมาช่วยวินาทีนั้นคุณตาแอดบอกว่าสิ่งเดียวที่เป็นห่วงก็คือศพของแม่บ้านท่านเรียกภรรยาท่านอย่างนี้นะคะว่าแม่บ้านแต่ว่าไฟมันไหม้โหมหนักมากแล้วไหม้ภายในเวลาไม่กี่นาทีท่านเลยบอกว่าไม่สามารถจะเข้าไปนำร่างของแม่บ้านออกมาได้จังหวะนี้นะคะนักข่าวก็ถามว่าถ้าตอนนี้อยากบอกกับแม่บ้านได้อยากบอกอะไรคุณตาแอดท่านก็นิ่งไปพักนึงเลยแล้วท่านก็บอกด้วยน้ำเสียงสะอื้นอยากขอโทษที่ดูแลได้ไม่ดีพอท่านยังเล่าด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเก็บลงศพของภรรยาหรือว่าแม่บ้านอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วเนี่ยแต่ท่านดูแลเรื่องอาหารการกินให้ภรรยาเป็นอย่างดีค่ะจะมีเอาอาหารเอาขนมไปตั้งไว้ให้ภรรยาได้ทานเหมือนอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่มื้อสุดท้ายยังจำได้เลยว่าเตรียมข้าวเหนียวน้ำกะทิเอาไว้ให้มีทุเรียนให้ภรรยาด้วย
1: ลงมาไฟมันขึ้นอะไรขึ้นกองไม้พอดีมีน้ำอยู่ก็น้ำสาดล้มเนี่ยที่เป็นแผลตรงเนี้ยล้มแล้วเสร็จแล้วก็เรียกให้เขาช่วย
2: ตอนนั้นข้าวของที่พ่อเป็นห่วงมากที่สุดในบ้านที่แบบรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะนั่นคืออะไร
1: ศพเนี่ยเก็บไว้ตั้ง20ปีแล้ว
2: ครับเราคิดว่าเราอยากจะเอาออกมายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตอนนั้นมันตกใจพอลงมาพอเห็นไฟมันขึ้นมาผมก็นึกแล้วว่าไอ้ไฟไหม้มันดับภายใน3นาทีเท่านั้นลงน้ำดับไม่ได
2: ้พ่อมีอะไรอยากจะบอกถึงแม่บ้านไหมครับ
1: ขอโทษเขาที่ดูแลเขาไม่วันผมยังเอาขนมให้เลยให้กับข้าวมาผมต้องให้กินก่อน
3: แล้วมื้อสุดท้ายที่ให้คุณแม่ทานกับขนมอะไรคะ
1: มื้อสุดข้าวเหนียวน้ำกะทิดีผมว่าแนวทุเรียนใส่ไว้อะไรที่จะให้ผมต้องนึกผมจะท่องไว้เลยว่าอะไรกินได้ไม่ได้ถึงแม้จะตายแล้ว
4: ความรัก

0: เป็นไงตายว่า
1: โอ้ยแต่คู่นี้เขารักกันมาก
0: นะ
1: เขารักกันมากถึงไหนถึงกันเขาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเขาอยู่กันมาเนี่ยลูกเขาสองคนอีพรยังเป็นคนดีทั้งสองคนผมเนี่ย
0: อิจฉาไหมลุง
1: ก็อิจฉาดิก็อิจฉาดิ
0: อยากจะบอกคนรุ่นใหม่ยังไงเดี๋ยวนี
1: ้มันเด็กรุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแม่ต้องห่วงมันแต่มันไม่เคยนึกถึงเรา
2: ส่วนลูกสาวลูกชายครูแอดนะคะก็เล่าถึงความ

0: พ่อรักคุณแม่มากไม่อยากจะขัดใจจึงต้องตามใจพ่อปล่อยให้เก็บคุณแม่ไว้ค่ะบอกว่า20ธันวาคมนี้จะครบรอบ20ปีการเสียชีวิตของคุณแม่แล้วนะคะก็บอกด้วยนะคะว่านี่เหตุการณ์นี้เนี่ยมีทองที่เป็นเหมือนกับเป็นสร้อยคอทองคำหนักประมาณ5บาทที่คุณพ่อเก็บเอาไว้เนี่ยโดนไฟไหม้ที่สุดไปคุ้ยมาเจอแล้วก็มีพระเลี่ยมทองด้วยนะคะส่วนกระดูกของคุณสมพรภรรยาของคุณตาแอดอะค่ะทางลูกๆญาติๆก็ช่วยกันเก็บกระดูกเข้าไปเก็บกระดูกเอามาละแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปรึกษากันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรก็คงต้องถามคุณพ่อด้วยเพราะนักข่าวถามคุณตาแอดท่านก็ยังอึ้งไปอ่ะท่านบอกท่านยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงกับกระดูกของภรรยานะคะเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้ครับเอาคุณผู้ชมครับล่าสุดโรงพยาบาลขอนแก่นออกเอกสารชี้แจงออกมาเป็นไทม์ไลน์เลยนะเดี๋ยวรอฟังทางมุมโรงพยาบาลด้วยก็ดีครับคือถ้าเราเป็นญาติเราก็อาจจะติดใจกรณีต้องย้อนไปตั้งแต่ต้นครับคนไข้ไปรักษาอาการผื่นคันที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วปรากฏว่าเธอโพสต์ข้อความที่โพสต์ก็ทำนองตัดพ้อแหละมารอนานกูมั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ถ้าบอตรวจให้กูตายอยู่บ้านโลดสูคือถ้าไม่ตรวจให้กูไปตายที่บ้านดีกว่าแต่คุณผู้ชมสุดท้ายคนไข้รายนี้บอกก่อนว่าเสียชีวิตนะฮะแต่เป็นการเสียชีวิตจากการลื่นล้มในโรงพยาบาลคือหลังจากที่เธอโพสต์ก็ปรากฏว่ามีการเอาโพสต์ของเธอไปแขวนประจานทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ลักษณะไม่เห็นใจไล่ไปตายตัวอย่างเช่นแล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังนี่คอมเมนต์นะฮะหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์นึงจะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะโรงพยาบาลรัฐคลินิกเอกชนก็ต้องรอโพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นไรมากกลับบ้านไปเลยค่ะกลับไปตายที่บ้านได้เลยค่ะต่อให้เป็นราชนิกูลมหาราณีก็ต้องรอนะคะถ้ารอไม่ไหวไปตายที่บ้านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแล้วผู้โพสต์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแต่ปรากฏต่อมาลูกชายเจ้าของโพสต์ก็คือคนไข้อ่ะฮะลูกชายเขาออกมาโพสต์ข่าวเศร้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้หมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่เมื่อตี4มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าแม่หมดสติในห้องน้ำมีเลือดคั่งในสมองแม่เข้าห้องน้ำหลังจากหมดเวลาให้ญาติเยี่ยมแล้วครอบครัวคาใจเหตุใดปล่อยให้แม่ลุกไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังกลางดึกหลังหมดเวลาเยี่ยมไม่มีเจ้าหน้าที่เวรสังเกตเห็นเลยหรอคนไข้ไปหมดสติอยู่ในนั้นจนสุดท้ายเขาตายอันนี้โดยย่อนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้ก็โอ้โหน่าเห็นใจเหมือนกันมันเกิดอะไรกันขึ้นมันเหมือนจะมีเงื่อนงำบางอย่างถูกรุมต่อว่าแถมสุดท้ายจากแค่ผื่นคันกลับเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะโรงพยาบาลขอนแก่นออกเอกสารชี้แจงเป็นไทม์ไลน์สรุปไม่ใช่แค่อาการผื่นคันนะฮะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งแต่เข้ามารับการรักษาแล้วครับโดยไทม์ไลน์คร่าวๆเป็นอย่างนี้13สิงหาเนี่ยมีอาการไข้หนาวสั่นปวดม่วยผื่นแดง3วันละ14 15เจาะเลือดหาสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือดและเริ่มให้ยาฆ่าเชื้อยังอยู่ในโรงพยาบาล16สิงหาตอนตี4ผู้ป่วยไปหมดสติในห้องน้ำแต่สัญญาณชีพปกติส่ง CT สแกนพบมีเลือดออกในสมองและใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่จึงวางแผนผ่าตัดแต่ที่สุดผ่าไม่ได้เนื่องจากมีความดันโลหิตต่ำมีความเสี่ยงจึงแจ้งให้ญาติทราบแล้วต่อมาเสียชีวิตส่วนประเด็นที่มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปคอมเมนต์นั้นยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปคอมเมนต์ไปกดหัวใจทยอยกันออกมาโพสต์ขอโทษเพจอีป้า 5.0V2 มาขอโทษแล้วฮะขอโทษที่ทำลงไปไม่คิดว่าการกระทำของตัวเองจะทำให้ใครเดือดร้อนหนูขอรับผิดชอบยอมรับคำด่าที่ตำหนิในจรรยาบรรณของหนูมันเกิดจากความไม่รอบคอบรับสารฝ่ายเดียวขอโทษผู้เสียชีวิตหรือจะเป็นอีกโพสต์หนึ่งก็เช่นกันขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นหนูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยนะคะหนูคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนลบคอมเมนต์หนูหน่อยนะคะหนูสำนึกแล้วหนูจะใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้ขอโทษจริงๆค่ะส่วนเพจที่เอาผู้เสียชีวิตไปแขวนนะฮะก็เห็นว่าปิดเพจไปมาเปิดใหม่เป็นเวอร์ชั่น2คนก็ยังไปรุมรีพอร์ตกันอยู่นะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
0: เสียใจด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดกิจกรรม Big Patrolling ค่ะยกระดับการบำรุงรักษาเสริมความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมกัน74จังหวัดทั่วประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
2: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ

0: EA กดปุ่ม Kick Off กิจกรรม Big Patrolling การบำรุงรักษาเชิงรุกเพื่อโครงข่ายไฟฟ้าเข้มแข็งณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควบคู่กับการเปิดกิจกรรมพร้อมกัน74จังหวัดทั่วประเทศBig Patrolling คือกิจกรรมเชิงรุกที่มุ่งเน้นการตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่หรือวงจรที่มีความสำคัญมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะวงจรที่มีสถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันสูงสุด10อันดับแรกครอบคลุมพื้นที่74จังหวัดในความรับผิดชอบของ PEA โดยตั้งเป้าตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติที่ตรวจพบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569
1: Big Patrolling นะครับก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะค้นหาจุดเสี่ยงที่สำคัญนะครับว่าจุดไหนบ้างที่จะเป็นเหตุให้ไฟฟ้าขัดข้องนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าเรื่องของต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าลูกถ้วยบินแตกหรือสายไฟฟ้าที่มีการชำรุดนะครับหลังจากการพบจุดเสี่ยงทั้งหลายแล้วเราก็จะดำเนินการแก้ไขทันทีเป้าหมายจริงๆก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพในการจ่ายไฟรองรับลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมรวมทั้งผู้ใช้ไฟทั่วไปในการที่จะเกิดความมั่นใจเรื่องของเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าจะต้องมีความมั่นคงให้ประชาชนทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบและป้องกันอย่างจริงจังและเป็นระบบครับ
0: ปัจจุบัน PEA มีระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า 878,400 วงจรกิโลเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงรุกจะช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางสตรองกริดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

0: ารู้กัน
1: อย่าดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวอย่าดมคู่ใจอย่าดมตราถ้วยทอง
2: ผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
3: มันสมบูรณ์แบบมาก
4: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
5: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
6: ครัวคุณปอย
7: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
8: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว้
9: ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลั่นเข้าไป
10: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
11: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
12: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
13: ถ้ามึงอยากได
11: ้เข้ามา
14: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
15: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละลาย
16: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
17: คุณจะปกป้องไว้เหมือนกัน
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูอาหาร

0: ชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่คุณผู้ชมครับล่าสุดป้าดาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ไทยรัฐทีวีแล้วครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้ก็เดินสายออกรายการเนาะออกขนกระแสเสร็จก็ไปไทยรัฐหลังจากนั้นพอจบรายการที่ไทยรัฐปุ๊บขอพื้นที่ในการแถลงครับตอนแรกแกเกริ่นเอาไว้วันนี้เรารอจับตาทั้งวันจะเปิดหลักฐานให้หน้าหงายกันเลยตูนตูนกับผมก็ยังรอดูอยู่ว่าโอ้โหมันจะเป็นหลักฐานอะไรที่จะแสดงถึงความเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งนี้ที่ดินของตาเฮียงปรากฏคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์ฮะแต่จริงๆกลิ่นเริ่มมาตั้งแต่โหนกระแสแล้วนะเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังเซอร์ไพรส์คืออะไรป้าดาเหมือนจะผ่อนแล้วฮะถ้ากระดุมเม็ดแรกมันผิดอะป้าก็ยอมมันก็ผิดก็ถือว่ามันเป็นอีกเรื่องป้าบอกอย่างนี้ฮะคือเราไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะเราไม่ได้จะทุบวัดที่เราทำมาทั้งหมดแค่เราตามสิทธิ์ของเราโฉนดเป็นของใครที่ดินย่อมเป็นของคนนั้นใช่ไหมคะที่มีเรื่องมาถึงวันนี้ก็เพราะเราคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกที่ผ่านมาเราก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบชื่อวัดในทำเนียบแต่ถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นวัดจริงเราก็ยินดีแม่สามารถพูดกับทุกคนได้เต็มปากเต็มคำเอาเป็นว่าครอบครัวเราทำบุญถ้ามันถูกต้องนะคะขอย้ำก่อนถ้ามันถูกต้องครอบครัวเราก็ทำบุญค่ะทุกวันนี้หน่วยงานราชการมีคนเซาะกร่อนบ่อนทำลายค่ะเดี๋ยวเราจะไปยื่นตรวจสอบ3หน่วยงานเลยนะคะแต่ถ้ากระดุมเม็ดแรกของเรามันผิดก็เป็นอีกเรื่องค่ะยืนยันนะคะว่าที่สู้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะเราเข้าใจว่ากรรมสิทธิ์เป็นของเราเอาเป็นว่าเรื่องที่ดินแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกับสำนักพุทธค่ะว่าเป็นวัดจริงหรือไม่ถ้าเป็นวัดจริงก็จบ
2: สำหรับเรื่องวัดเนี่ยคือทางทายาทเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าเรามีกรรมสิทธิ์เรามีโฉนดคือโฉนดเนี่ยเป็นของตามาตลอดเราก็เลยติดตามเราไม่ได้ใจร้ายที่จะไปทุบวัดไปตีพระไปไล่พระอะไรไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราตามสิทธิ์ของเราเราใช้สิทธิ์ของบรรพบุรุษเราเท่านั้นโฉนดกรรมสิทธิ์เป็นของใครโฉนดเป็นของใครที่ดินก็ย่อมเป็นของคนนั้นใช่ไหมคะเราคิดอย่างนี้ที่เราตามที่เรามีเรื่องมาถึงวันนี้นะเราก็คิดแบบนี้แล้วการที่ตรวจสอบของเราตรวจสอบไปก็ไม่มีชื่อวัดอยู่ในธรรมเนียบของวัดเราจึงมีวันนี้ถึงได้มีเหตุนี้แต่ถ้าตรวจสอบอีก3หน่วยงานเข้าไปเนี่ยถ้าหากว่าที่ดินน่ะถ้าหากว่าเป็นของวัดจริงทางทายาทยินดีแม่สามารถพูดกับทุกคนได้ว่านั่นคือทำบุญแต่ต้องถูกต้องนะคะหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นจุดไหนจุดไหนมันก็มีพวกเซาะก่อนบ่อนทำลายเยอะทำถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกขาวเป็นดำต่ำเป็นสูงมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองสำหรับเรื่องที่ดินก็จะคอยตรวจสอบอีกต่อไป3หน่วยงานค่ะถ้าผลเป็นประการใดผลออกมาชัดเจนว่าวัดเขาไม่มีผิดเลยเขาถูกต้องแต่เขาไม่ได้ไปโอนเท่านั้นเองไม่ได้ไปทำนิติกรรมในที่ดินคือเป็นวัดได้ 100% ทางทายาทยินดีค่ะไม่มีอะไรต่อไปแต่ถ้าตรวจสอบแล้วที่มาไม่ชอบกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่สู้นี่คือไม่ได้สู้เพราะอะไรนะคะทางทายาทเนี่ยก็คือว่าเห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษเท่านั้น
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆตั้งแต่จบรายการโหนกระแสนะครับป้าดาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ออกมาในแนวนี้แล้วนะฮะคือป้าดาบอกว่าถ้าไปตรวจดูหลักฐานถ้ามันเป็นวัดจริงๆถ้ามันถูกต้องจริงๆอ้าวจบเราจะไม่ติดใจเอาความแต่เรายังคงมั่นใจนะแล้วเรามั่นใจมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่ผ่านมานั่นแหละว่ามันมาอย่างไม่ถูกต้องมันจึงเป็นที่มาที่มีวันนี้ไงเอ้าแต่เมื่อมันถูกก็จบ
2: ที่หนึ่งก็คือเรื่องวัดป่าดุลยารามหลักฐานของทางฝ่ายวัดเขาก็มีฝ่ายของแม่ก็มีต่างคนต่างมีหลักฐานก็ไม่เป็นไรเราจะไปตามหาความจริงเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยล้างมลทินที่ว่าเราจะไปทุบไปตีวัดไปฆ่าไปตีพระไปทุบวัดไม่ใช่ค่ะเพียงแต่เราตามหาความจริงเราทางทายาทแล้วเนี่ยทางทายาทเนี่ยเชื่อมั่นว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่วัดเพราะว่าโฉนดเป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีที่จะไปพิสูจน์คุยกันแล้วแล้วก็จะไปตรวจดูความเป็นมาหลักฐานทั้งหมดว่าวัดมาถูกต้องไหมถ้ามาถูกต้องโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครอบครัวพิมพ์ศรีจะไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นเรามีกติกาแต่ถ้ามาไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันค่ะ

0: าเป็นวัดที่ถูกต้องหรือไม่เพราะทางเราในเชื่อมั่นว่ามาไม่ถูกต้องแต่ถ้ามาถูกต้องก็จบไม่มีปัญหา
1: คำว่ามาไม่ถูกต้องอย่างเช่นอะไรบ้างคะแม่ที
0: ่ก็แม่เคยไปตรวจแล้วมันไม่มีในธรรมเนียบวัดไงคะไม่มีในธรรมเนียบวัดแล้วโฉนด61945ก็ยังเป็นชื่อของคุณตาอยู
1: ่
0: เป็นชื่อของนายเฮียงอยู่แล้วมันจะยังไงคะอย่างเงี้ยกรรมสิทธิ์เป็นของตาเฮียงโฉนดเป็นของตาเฮียงทายาทเข้าไปในที่แล้วตำรวจมาออกหมายจับหมายเรียกแล้วที่ดินก็บอกจะออกหมายเรียกญาติดิฉันที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ขอนแก่นเนี่ยล้มป่วยกันเสียใจร้องไห้ร้องห่มกันอยู่กันลำบากบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงเราต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกความจริงคืออะไรนี่สำหรับวัดป่าอดุลยารามนะคะ
2: ในขณะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามวันนี้ก็เปิดใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วครับวันก่อนโอ้โหแกร้องไห้ซะน่าสงสารเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยิ้มแย้มแล้วนะครับก็มีประเด็นชี้แจงครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยป้าดามาออกรายการโหนกระแสแล้วก็พร้อมกับญาติที่ชื่อนกแล้วนกก็ไปกล่าวอ้างว่าโอ้โหย้อนไปปี38มีหลานเจ้าอาวาสเนี่ยมาถ่ายเอกสาร
3: แล้วบอกจะไปจัดสรรแบ่งขาย
2: จะเอาโฉนดไปจัดสรรแบ่งขายเจ้าอาวาสพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคนพูดมันก็พูดได้คุณดาเนี่ยเขาเก่งนะเขาสามารถทำให้พวกเราเดินตามเขาตั้งประเด็นทุกประเด็นให้เราเดินตามโฉนดมันไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อจะเอาไปขายได้ยังไงอันนี้ชี้แจงประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้มันมีกระแสทำนองว่าโอ้โหป้าดาจะเปิดคลิปใหม่เนี่ยจะสะเทือนวงการเลยแฉเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าหมายถึงคลิปอะไรมันเป็นคลิปที่วันนั้นเขามารุมตรงนี้นี่แหละนี่แหละในกุฏินี่แหละหลวงพ่อเลยยกมือไหว้เขาหลวงพ่อยกมือไหว้เขาเลยขอเขาว่าอย่ามาทำร้ายกันอีกเลยถ้าเขาจะเปิดก็น่าจะคลิปนี้แหละแต่มันตั้งแต่ปี62แล้วนะเขามาขับไล่เราเขาบอกว่าวัดสกปรกแล้วก็ให้ญาติโยมมาบอกหลวงพ่อว่าวัดมันสกปรกเหมือนมันเป็นสงครามจิตวิทยาก็หลวงพ่อชอบระบบนิเวศอ่ะก็ศาลพระภูมิที่เต็มวัดเนี่ยก็เป็นกุศโลบายไงศาลช่วยรักษาต้นไม้ใครจะไปกล้าตัดใครจะไปกล้าปัสสาวะใส่อันนี้มันเป็นกุศโลบายของหลวงพ่อแต่วันนั้นหลวงพ่อไม่ไหวไงยกมือไหว้เขาเลย อย่ามาอะไรกับเราอีกเลยแต่หลวงพ่อก็บอกว่าสบายใจขึ้นแล้วหลวงพ่อได้รับเมตตาทั้งจากเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแม้แต่พระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมถึงการมาของทางใครนะอาจารย์ธงทองอาจารย์ธงทองมาเนี่ยก็ช่วยทำให้อัตมาสบายใจขึ้น
4: ตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะมีเสียงไก่สำหรับเสียงหมานี่รู้สึกเงียบหลวงพ่อสบายใจทุกวันแต่อาจารย์มาวันนี้ทำให้จำใจไหมทำให้จำใจขึ้นมากเลยไม่ว่าจะหลวงพ่อได้รับความเมตตาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ท่านก็ให้กำลังใจทุกองค์ด้วยกำลังจากสันนพุทธชาติสันนพุทธจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ให้มากำลังใจหลวงพ่อหลวงพ่อขอขอบคุณขอเจริญพรขอบใจเอาฟังกันดีกว่าเน
5: า
4: ะ
5: แล้วส่วนคดีก็ปล่อยไป
4: ตามหน้าที่ของศาล
2: พูดถึงอาจารย์ธงทองครับสืบเนื่องจากอาจารย์ธงทองเนี่ยเป็นประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะคลี่คลายกรณีนี้แหละครับการทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอดุลยารามอาจารย์ธงทองบอกอย่างนี้ครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยหารือกับท่านผู้ว่า2เรื่องนะฮะเรื่องแรกคือต้องมีการอารักขาและดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ว่าเขายืนยันเขาจัดการให้เต็มที่ประเด็นที่2คือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและเอกสารราชการให้เป็นชื่อวัดอันนี้จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งก็จะมีขั้นตอนดำเนินการต่อไปส่วนแรกก็คือการขออนุญาตผู้ว่าก่อนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีมหาดไทยในการพิจารณาโอนส่วนที่2ก็จะเป็นการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อและซึ่งสำนักงานที่ดินเขามีแนวปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบแต่ไม่ช้าหรอก
6: พูดคุยกันในเช้าวันนี้ก็1ขอความชัดเจนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรามีหนังสือขอแนวปฏิบัติในเรื่องของการอารักขาการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งท่านผู้ว่าก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนที่2เป็นประเด็นที่หลายท่านอาจจะสนใจก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนชื่อในโฉนดในเอกสารของทางราชการให้เป็นชื่อวัดให้ตรงต้อมตรงตามความเป็นจริงตามข้อกฎหมายอยู่นะครับแต่เพื่อความชัดเจนอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าที่ก็ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกได้เรียนกับท่านทั้งหลายแล้วนะว่าไม่เนิ่นช้านะครับการดำเนินการก็อยู่ในลำดับขั้นตอนอย่างที่ว่านี้ครับไม่มีอะไรที่ผมกังวลหนักใจ

0: นะครับก็ผมคงห้ามความคิดห้ามการปฏิบัติของท่านที่มีความเห็นต่างไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมของพันนี้อยู่ที่ความถูกต้องแม่นยำทางกฎหมายและพยานหลักฐานครับผม
1: คุณผู้ชมฮะและวันก่อนที่วัดตำรวจเขารวบรวมเงินกันใช่ไหม
2: 3,000 กว่าบาทนะคะ
1: เพื่อจะซื้อกล้องวงจรปิดวันนี้มาทีเดียว8ตัวเลยคุณผู้ชมฮะผู้ใจบุญนะฮะคุณไมตรีวัฒนพาณิชย์ครับผู้ประกอบการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดในจังหวัดขอนแก่นบอกดูข่าวทนไม่ไหวตูน
2: ก็ที่ตูนบอกพี่ไก่อ่ะว่าจริงๆถ้าสปอนเข้าก็ดีค
1: ่
2: ะ
1: ได้มาแล้วฮะต้องเอ่ยชื่อท่านหน่อยคุณไมตรีวัฒนพาณิชย์ผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอามาติดให้8ตัวเลยฮะ
3: เนื่องจากในกลุ่มขอนแก่นนะครับใน Facebook เนาะพอดีว่ามีการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจขอนแก่นเนี่ยครับเรียรายเงินเพื่อที่จะบริจาค กล้องวงจรปิดได้1ตัวทั้งผมเห็นว่าทั้งผมติดตั้งกล้องอยู่แล้วฮะก็เลยบริจาคให้ครับก็เลยบริจาคให้8ตัวพร้อมติดตั้งครับ
4: เป็นกล้อง HD กลางวันกลางคืนเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับเป็นกล้อง IP camera ครับความละเอียด2ล้านแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็จะมีดูผ่านมือถือได้ครับก็คือพระลูกวัดหรือว่ากรรมการวัดเนี่ยครับสามารถดูได้
1: นี่มาทีเดียว8ตัวติดตั้งให้ด้วยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นต้องการบริจาคครับใครสนใจจะได้กล้องวงจรปิดติดต่อคุณไมตรีได้เลยน
2: ะ
1: นี่ผู้ใจบุญแล้ววันก่อนพี่หนุ่มเห็นฝากไปถึงแจ๊สชวนชื่นนะพูดอะไรนะแจ๊สมึงก๊อปเลยมึงก๊อปเลย
2: เหมือนนะ
1: เอาให้เหมือนนะกูรอดูแจ๊สมาแล้วฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แจ๊สนะฮะอันนี้ประดาตัวจริงฮะทีมงานฮะ
2: อันนี้คือวันที่พี่หนุ่มบอก
1: และอันนี้คือวันนี้ฮะ
2: ค่ะ
1: ประดาแจ๊สชวนชื่นมาแล้วฮะไหนเทียบซิก็ละไม้คล้ายอยู่ครับ
2: เลือกกรอบแว่นยังเลือกคล้ายเลยค่ะ
1: จริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวมาเป็นคลิปอยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้มีแค่ประดามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอะไรเอ้ามากันเนี่ยเนี่ยครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงได้เห็นภาพนี้กันเต็มๆนะฮะเอาปิดท้ายเบรกนี้ป้าดาเนี่ยจริงๆตั้งแ

0: หารประดาแกเลยฝากบอกถึงนายกหลังรายการแกฝากบอกถึงนายกอีกรอบนึงว่าท่านต้องลงดูมาดูประชาชนด้วยนี่พูดถึงนายกเหรออย่ามัวแต่สำเริงสำราญเล่นดนตรีแม่เอาปิดท้ายเบรกด้วยข้อความของประดาถึงนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
1: เมื่อกี้พูดถึงนายกหนูเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยไม่กลัวแกมาหาเหรอ
2: ก็ดีสิก็ฝากเรื่องมีเรื่องจะฝากหลายเรื่องมีเรื่องจะถามเรื่องประชาชนเดือดร้อนแล้วใครจะพูดถ้าแม่ไม่พูดโอ้ยประเด็นวัดไม่ต้องพูดแล้วแม่จะไปตรวจสอบถ้าจะไปที่ไหนแม่จะแจ้งผู้สื่อข่าวให้ตามไป
1: พรุ่งนี้แม่จะไปจังหวัดพุทธเลยไหม
2: ไม่รู้จะไป

0: เรื่อย
1: ครับ
0: เออ
1: หงายเลยไหมแม่
0: มันต้องหงายสิมันป้นประชาชนอ่ะมันจะไม่หงายมันจะไปไหนอ่ะเออเราต้องสังคายนาคนชั่วคนทำผิดแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นแม่นี่เจ็บปวดเหลือเกินกับโดนถูกกระทำมาเนี่ย
2: วันนี้ป้าดาใส่เสื้อสวยนะวันนี
0: ้สวยเหรอคะขอบคุณมาก
3: สดชื่นดูสดชื่นสบายใจขึ้นใช่ไหมครับแม
0: ่แม่ไม่ทุกแม่ไม่เป็นทุกระวังลูกดิฉันโดนกระทำนายกอนุทินท่านลงมาดูประชาชนด้วยท่านจะมัวแต่สำเริงสำราญเล่นดนตรีค่ะประชาชนเดือดร้อนดิฉันจะไปขอพบท่านตำรวจปล้นประชาชนฆ่าประชาชนยัดคดีประชาชนได้เป็นนายกจากประชาชนท่านลงมาดูประชาชนด้วยจะอยู่ในตำแหน่งได้ท่านต้องมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กค่ะถ้าท่านไม่มีประชาชนสนับสนุนท่านอยู่ไม่ได้นะคะท่านนายกอนุทินแล้วประชาชนที่โดนกระทำออกมาดิฉันจะนำผบ.ตร.คนใหม่ด้วยฝากด้วยอย่าผักชีลอยหน้าลูกน้องท่านเป็นโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเอาตามนี้นะคะความจริงหนึ่งเดียวค่ะลูกขอบคุณนะคะที่มาคอยแม่
2: เราจะสู้สุดใจใช่ไหมคุณแม
0: ่สุดค่ะสุดค่ะสุดใจลูกแล้วหนูเนี่ยเป็นคนหนุ่มๆสาวๆกันเนี่ยต้องมีจุดยืนนะลูกความจริงเท่านั้นจริงมีหนึ่งเดียวค่ะจริงมันมีหนึ่งเดียวต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ไอ้รุ่นเก่ามันยาหมดอายุไม่กังวลค่ะแม่ไม่กังวลลูกไม่มีอะไรกังวลเดี๋ยวถ้าแม่จะไปตรวจสอบเอกสารของวัดแม่จะแจ้งให้พวกหนูทราบนะลูกนะ
4: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการเพาะปลูกคูโบต้าเชื่อว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือการปลุกพลังของเหล่าคนพันใหม่ให้พร้อมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรและพร้อมเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นคนที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกเกษตรและคนที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนผลผลิตที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เฮ้ยคุณมือท่าน
8: โอ๊ยข้าเคยบอกให้หมื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
9: ถ้าได้อาบน้ำแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
10: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
11: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
12: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
13: พี่โกหมายความว่าไง
11: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
14: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
17: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
18: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
19: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
1: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณนัท
3: แล้วคุณจะเสียใจ
7: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
14: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
10: เช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ผู้ชมคดีหัวสวนะคะจับตาประมาณสักสิ้นเดือนนี้ไม่เกินคิดว่ากกต.น่าจะมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้นะคะแล้วก่อนจะไปถึงจุดนั้นน่ะช่วงนี้มันก็เข้มข้นมากๆเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนแฉต่อเนื่องล่าสุดมันมีคลิปนึงนะคะที่คุณไอติมจากพรรคประชาชนนะคะบอกว่าเป็นคลิปที่อยู่ในกระบวนการหัวสวแล้วในคลิปมีการพูดถึงคำว่าข้างบนทำเพื่อข้างบนแล้วก็เชื่อมโยงด้วยบอกว่าเอ๊ะดูจากพยานหลักฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งในพื้นที่หนองคายท่านชื่อนายกวิทยาวันนี้ค่ะคุณวิทยาก็น่าจะยอมรับแหละว่าเป็นตัวท่านเองจริงแต่ปฏิเสธในรายละเอียดข้างบนน่ะไม่ได้แอบอ้างเบื้องสูงเลยหมายถึงกกต.
2: ข้างบนคือกกต.
1: ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนออกมาโต้นายกวิทยาหลังจากนี้อีกนะคะแต่เอาตัวคลิปนี้ก่อนเผื่อว่าจะจำไม่ได้นะคะคลิปนี้ค่ะลองดูกันเลยค่ะ
3: จับงานอะไรจากนี้ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาหลักที่อย่างไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการผ่านรัฐมนตรีหน่อยบอกที่บอกเพราะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสวเราได้ยินสุดเพราะเมื่อคืนนี้ทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาผู้อยากไปได้นะอยากจะได้ตัวประธานแต่ทางเรายังนิ่งอยู่เมื่อยังนิ่งอยู่เสร็จแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ที่ท่านคิดว่าจะเป็นประธานสำนักงาน
4: เ
3: จ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราเพราะสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำให้เลย
4: ได้
3: แต่เราทำเองครับเรื่องข้างบนมันเป็นธุรกิจเรื่องข้างบนทุกอย่างนะที่เราทำไม่งั้นเราไปทุ่มเทแบบนี้นะครับเพราะว่าชื่อเรา9คนส่งไปในเมื่อวานนี้จริงๆนะครับแต่คนที่บอกว่าส่วนกลางกันนั้นไม่เอาระบบให้มีชุดเราเนี่ย9คนเนี่ยมันหายแต่ไอ้ชุดทีมชื่อไม่หายแต่คนหายหมดมีเห็นไหมทีนี้เมื่อหายหมดหายไปเลยชาติห้าตอนนี้ติดต่อกลับคืนมาเพราะตั้งแต่ผมขยับแล้วติดต่อคืนมาผมบอกไม่เอาสิ่งที่คุณไปเอาตรงส่งคือสิ่งที่คุณไปก็ไปได้คุณยังได้น้อยพวกผมอีกคุณยังได้น้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้นะครับสายยาวนี้เราเป็นประเทศเพื่อประเทศชาตินะครับท่านเป็นสวเพื่อประเทศชาติประเทศชาติจะเดินต่อแต่ทรงพวกท่านนี่แหละคือเป็นคนสร้างนะครับคือเป็นคนสร้างไม่งั้นเดี๋ยวครบ9คนแล้วติดขัดอะไรให้ถามได้ส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำมาอีกเย็นอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจะไม่งั้นกกต.เขาประกาศบวกแล้วบุญทั้งประเทศเห็นไหม
4: ถ้าผ่าน
3: ก็ได้แต่ไม่แผนทำไม่ได้ลองทำแน่ถ้าประกันจบพรุ่งนี้จบแน่นะครับแต่มีความขึ้นหลังของฐานเมื่อวานนี้นะเพราะไรคนเราของเรามันเยอะกว่าจากนี้ไปจะจับงานอะไร
1: เนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปที่คุณไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เอาไว้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วเมื่อวันเสาร์ค่ะคุณไอติมก็โพสต์อีกรอบนะคะเชื่อมโยงถึงคลิปนี้บอกว่าอ้างข้อมูลต่างๆนานาจากพยานแล้วเนี่ยคิดว่าคนในภาพน่าจะเป็นคนนี้ค่ะที่นั่งเก้าอี้อยู่ในโรงแรมแห่งนี้นะคะโรงแรม B2 น่าจะเป็นคุณวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็คิดว่าเสียงในคลิปน่าจะเป็นเสียงของนายกวิทยานี่แหละคุณผู้ชมวันนี้นายกวิทยาค่ะโฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะก็ยอมรับว่าคนในรูปเอาคนในรูปก่อนคนในรูปเนี่ยที่นั่งเก้าอี้เนี่ยเป็นตัวเองจริงๆนะคะตอนนั้นตัวเองเนี่ยไปหาผู้สมัครสว.คนหนึ่งที่โรงแรมแห่งนี้เพียงแค่ไปให้กำลังใจคือนายกวิทยาอธิบายงี้ค่ะบอกว่าพอดีมันมีคุณผู้หญิงคนนึงนะแกได้ผ่านระดับจังหวัดแล้วก็จะต้องเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อมาเลือกสว.ระดับประเทศทีเนี้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่เคยเข้ามาทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเดินทางคนเดียวก็มีความกังวลก็เลยมาปรึกษาคุณวิทยาในฐานะเป็น FC ทางการเมืองของคุณวิทยา คุณวิทยาท่านนายกวิทยาเนี่ยก็เลยบอกตัวเองเนี่ยก็เลยไปหาผู้สมัครสวคนที่ว่านี้เพื่อไปให้กำลังใจทีนี้มันก็เลยปรากฏภาพนั้นเหมือนลักษณะว่าอันไหนได้มาแล้วอัญเชิญมาให้กำลังใจทุกคนบอกว่าวันนั้นคือ25 มิถุนายน 67นะคะก่อนวันเลือกสวระดับประเทศในวันที่26 มิถุนายนบอกพอดีว่าตัวเองเนี่ยมีภารกิจอยู่กรุงเทพพอดีก็เลยแวะไปให้กำลังใจไปพูดให้กำลังใจเฉยๆสิ่งที่พูดท่านนายกวิทยาบอกว่าเพียงแค่ให้กำลังใจบอกว่าให้ตั้งใจเข้าไปทำหน้าที่ในการเลือกสวนะไปทำตามระเบียบนะก็มีส่วนที่รับอีกบางส่วนอย่างเช่นในคลิปบอกว่าเนี่ยนะตอนนี้ของเราได้มาเยอะนะแล้วทหารเขาอยากจะได้ประธานท่านนายกวิทยาบอกว่าอันนั้นน่ะหมายถึงยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาอย่างเวลาทหารเขาเข้ามาบริหารประเทศเขาก็จะเอาตำแหน่งประธานเขาก็จะเอาตำแหน่งนายกอันเนี้ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้กันอยู่แล้วแต่ในรายละเอียดอื่นๆนะคะนายกวิทยาบอกว่าคลิปถูกตัดต
2: ่อ
1: ไม่ได้พูดหลายอย่างทีนี้คำสำคัญคือคำว่าทำเพื่อข้างบนได้พูดไหมคุณวิทยาอธิบายค่ะว่าอ๋อคำว่าข้างบนน่ะหมายถึงกกต.หมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะทำนองว่าบอกกับบรรดาผู้สมัครสว.ว่ากกต.น่ะหรือข้างบนน่ะเขาได้กำหนดระเบียบในการเลือกสว.มาแล้วนะเขากำหนดขั้นตอนอย่างนี้อย่างนั้นมาแล้วนะดังนั้นเราเป็นผู้สมัครก็ขอให้เราทำตามระเบียบที่ข้างบนเขากำหนดมา
5: เอาเขาเอาเก้าอี้ให้ผมนะไอ้ภาพที่นั่งเก้าอี้เนี่ยรูปผมแน่นอนครับ
2: ผม
5: ก็นั่งแล้วก็พูดให้กำลังใจกันหมายความว่าเขามาทำหน้าที่ของพวกเขาแต่ผมท้องถิ่นผมก็ไปท้องถิ่นก็พูดให้กำลังใจเพราะว่าเขาไม่เคยมาเรื่องแบบนี
2: ้
5: เมื่อให้กำลังใจเสร็จแล้วคุยกันจบผมก็กลับที่พักผมยืนยันนะฮะว่าในคลิปนั้นตัดต่อผมจะไม่ได้พูดแบบนี
2: ้
5: การเข้าไปนั่งในห้องแล้วไปทักทายเอา9คนคุณมาเนี่ยเอาพวกคุณได้พวกเราได้เยอะกันแล้วนะแล้วตั้งใจให้เข้าไปเลือกตามข้างบนคือกกต.ที่เขากำหนดระเบียบทางออกมาเนี่ยให้คุณไปทำหน้าที่ของพวกคุณยกตัวอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมถ้าทหารเนี่ยเข้ามาเขาก็เอาประธานเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็รู้นี่คือประเด็นวันนั้นคุยกันครับ
6: ที่บอกเราทำเพื่อข้างบนแปลว่าอะไร
5: ข้างบนนี่คือกกต.เขาได้กำหนดมาแล้วกกต.เขาได้ออกระเบียบว่าวันนี้พวกคุณเดินทางมานะแล้วพรุ่งนี้คุณจะต้องไปรายงานตัวแล้วคุณต้องเข้ารับกระบวนการของเขาอะนะเมื่อข้างบนเขากำหนดมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราครับผม
6: ออกข้างบนนี่หมายถึงกกต.
5: กกต.ครับเพราะเรื่องระดับประเทศมันเป็นของเขากกต.เป็นเจ้าของเรื่องเขากำหนดการมาให้ทุกคนก็ทำตามเขา
6: ทีนี้ตอนท้ายที่มันพูดถึงข้างบนอีกบอกว่าอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านไม่อย่างนั้นกกต.เขาประกาศโมฆะแล้ววุ่นทั้งประเทศเพราะข้างบนเนี่ยก็เลยไม่ประกาศโมฆะเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่ายังไงตัดต่อเหรอ
5: ในประเด็นคลิปที่ดูยาวๆเนี่ยผมยืนยันว่ามีการตัดต่อคำพูดบางคำพูดมันไม่ใช่คำพูดของผมที่พูดแบบนั้นในความพูดที่คุยกับ9คนเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้เป็นการโชคดีแล้วนะที่พวกเราได้รับเลือกเข้ามาได้โอกาสที่เข้ามาเพราะระดับจังหวัดเนี่ยพอเขาไม่มีการตรวจสอบคือหมายความว่าผ่านระดับจังหวัดก็จะไปประเทศเลยขั้นตอนของกกต.ที่จะตรวจสอบไม่มีระดับจังหวัดตรงนี้ครับ
6: เพราะฉะนั้นยืนยันว่าข้อที่หนึ่งเพื่อข้างบนนี่หมายถึงกกต.แต่เนื้อหาเนี่ยมีการตัดต่อถูกไหมกำลังยืนยันอย่างนั้นนะมีการตัดต่อ
5: ยืนยันครับยืนยันครับ
1: สาระหลักๆจะเป็นตรงนี้นะคะจริงๆมันมีอีกนิดนึงก็คือทางฝั่งคุณไอติมภริศของพรรคประชาชนเนี่ยตั้งคำถามด้วยค่ะว่านายกวิทยาเป็นคนโอนเงินไปจองโรงแรมแห่งนั้นน่ะที่ปรากฏท่านเข้าไปอ่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่บรรดาผู้สมัครสวที่เข้าสู่รอบเลือกระดับประเทศเนี่ยเขาไปพักกันอันนี้เนี่ยข้อมูลมาเป็นสไลด์แบบนี้ค่ะแต่เจ้าตัวบอกว่าปฏิเสธนะปฏิเสธไม่มีแน่นอนทีนี้อีกประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วตัวนายกวิทยาท่านนี้นายกเทศมนตรีตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม
2: ่
1: จ้าตัวปฏิเสธทุกความเกี่ยวข้องค่ะหลักๆเนี่ยคือยอมรับแค่ว่าก็ยอมรับว่าผมมาทำการเมืองท้องถิ่นตอนผมลงเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมก็รู้ว่ากระแสพรรคนี้มาเพราะว่ากระแสคนละครึ่งมันมาแรงมาก

0: ็ยอมรับว่ามีการทำคำพูดอย่างเช่นพูดแล้วทำอ่ะเป็นนโยบายของตัวเองตอนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีแต่ว่านอกจากกระแสเข้ามาแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีไงเราชอบคำพูดนี้นักการเมืองอ่ะควรจะต้องพูดแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างอื่นๆก็บอกปฏิเสธความเกี่ยวข้องทุกอย่างค่ะยังบอกด้วยว่าจริงๆก่อนหน้าที่ตอนหลังเนี่ยจะมาเห็นว่าตัวเองใช้คำว่าพูดแล้วทำอ่ะเคยใส่เสื้อสีแดงไทยรักไทยนะก็ตอนนั้นกระแสเข้ามาไงเราเป็นคนการเมืองท้องถิ่นเรารู้เราประเมินกระแสถูกว่ากระแสอะไรกำลังมานะคะส่วนภาพกับรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีอีกหนึ่งแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นการทำงานท่านนายกวิทยาก็ยืนยันแบบนั้นซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวต้องฟังเพราะคุณไอติมก็มาโต้ด้วยนะแต่สุดท้ายเจ้าตัวยังบอกว่านี่ชื่นชมคุณไอติมเป็นไอดอลชื่นชมตั้งแต่สมัยคุณธนาธรแล้วค่ะ
1: ตะกี้บอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณผลิตเลยธนาธรบอกอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่คืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการที่เหมือนว่าย ุคนี้กระแสพรรคในความคิดพรรคสิ่งที่ประชาชนจะได้มันต่างกันนะครับการทำหน้าที่ของคุณผลิตเนี่ยทำได้ดีผมช
3: ม
2: แล้วเป็นไอดอลคือผมบอกเลยนักการเมืองทุกคนผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผมดูว่าเฮ้ยใครแต่ก่อนนั้นผมชอบท่านเฉลิมอยู่บำรุงแล้วถัดต่อมาเนี่ยผมมาเจอการทำงานของคุณทีมงานของคุณธนาธรเวลาเขาออกเวลาเขานำเสน
3: อ
2: แล้วก็มาเจอคุณตอนปฏิบัติคุณผลิตที่ติดตามแบบนี้แหละขอชมการทำหน้าที่ท่านมีหน้าที่ของท่านผมมีหน้าที่ของผมท่านกล่าวอ้างขึ้นมาปั๊บบางคนบอกเออน้อยใจเฮ้ยต้องฟ้องกลับสำหรับผมไม่ฮะเพราะว่าดีแล้วที่เขาทำหน้าที
3: ่
2: แล้วสงสัยถ้าสงสัยเหมือนว่าผมทำผิดผมจะไม่มาออกสื่อแบบนี
3: ้อ๋อบังเอิญไม่ตรงกับภูมิใจไทยก็เป็นหัวใจไง
2: ไม่ตรงนะของเขามันสีน้ำเงินนะของเขามันสีกรมท่า
3: อะของนายกวิทยาเนี่ยน้ำเงินกับแดงรวมเลย
2: น้ำเงินกับแดงครับเราต้องสามัคคีกันครับประเทศชาติจะได้เดินหน้า
3: เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายชนโหนภูมิใจไทยนักการเมืองท้องถิ่นสังกัดภูมิใจไทยหรือหัวคะแนนภูมิใจไทยนี่ไม่ใช่เด็ดขาดนะ
2: ถ้าไปตรวจสอบประวัติผมนะผมเคยเป็นผมเคยสมัครสมาชิกพรรคความหวังใหม่แล้วก็พรรคพลังประชาชนไทยรักไทยนะฮะ
0: ค่ะยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ำ
4: พอนายกวิทยาวางสายปุ๊บคุณไอติมผลิตเข้าสายต่อเลยประเด็นนี้เลยฮะเอาประเด็นแรกก่อนที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยคุณไอติมบอกว่าผมไปดึงรูปหนึ่งมาจากเพจของพรรคภูมิใจไทยเอ๊ะหรือนี่จะเป็นคนหน้าคล้ายฝั่งขวาท่านที่สองครับนับจากขวาคล้ายไหมฮะใช่ไหมฮะคุณไอติมก็ตั้งคำถามว่าหรือนี่คนหน้าคล้ายแต่นี่เพจพรรคภูมิใจไทยเลยนะผมไปค้นมาคุณนายกวิทยาเนี่ยสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยร่วมแถลงข่าวกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้เป็นเหตุการณ์11พฤศจิกายน68คาดว่าที่พรรคด้วยซ้ำเกิดที่พรรคเลยก็เลยตั้งคำถามย้ำตกลงนายกวิทยาสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้ข้อแรกส่วนเรื่องคลิปที่บอกมีการตัดต่อคุณไอติมบอกว่ายืนยันว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงคุณวิทยาจริงๆถ้าตัดต่อจริงจะมาอธิบายความหมายที่พูดได้อย่างไรคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมถ้าตัดต่อแล้วนายกวิทยาจะอธิบายแต่ละความหมายของคำแต่ละคำได้ยังไง
0: คือท่านมีการมาอธิบายลงรายละเอียดได้อะ
4: ก็แสดงว่าพูดจริงหรือตัดต่อหรืออย่างไรทีนี้ส่วนประเด็นที่คุณวิทยาบอกเรื่องข้างบนหมายถึงกกต.คุณไอติมมองว่าสิ่งที่คุณวิทยาอธิบายก็ได้แปลให้เห็นชัดเจนแล้วว่านายกวิทยาพูดคำนั้นออกมาจริง
3: ๆภาพเมื่อสักครู่ของคุณเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าที่คุณส่งมา
5: ผมดึงมาจากเพจของพรรคภูมิใจไทยครับ
3: ใช่นายกวิทยาไม่ที่ยืนข้างรัฐมนตรีทรงศักดิ์อ่ะ
5: ก็ดูน่าจะใช่นะครับ
3: ตะกี้แกบอกสมาชิกแกยังไม่ได้เป็นเลยใส่เสื้ออาจจะไม่ได้เป็นสมาชิก
5: อันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับซึ่งอันนี้กกต.ตรวจสอบได้นะคร
3: ับนายกวิทยาบอกว่าเป็นการตัดต่อไม่ได้พูดขนาดนั้น
5: ผมก็ไม่รู้จะยังไงครับพี่ยศคือคลิปนี้ก็ไม่ได้แค่ผมเผยแพร่ถูกไหมครับแล้วคือแบบ3คนเผยแพร่คลิปแล้วตัดต่อออกมาเหมือนกันเลยนะครับการที่คุณวิทยาแม้อาจจะมีการเอ่ยบางช่วงบางตอนว่ามีการตัดต่อแต่อธิบายทุกประโยคที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าก็น่าจะต้องพูดประโยคนั้นจริงเพราะลองจินตนาการดูถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้พูดประโยคนี้เลยเนี่ย แล้วคุณสอยุทธมาถามผมว่าคำนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยผมจะตอบว่ายังไงครับ
3: นายกวิทยาบอกว่าหมายถึงข้างบนนี่หมายถึงกกต.แกบอกไอ้เพื่อข้างบนในความหมายของแกนี่หมายถึง
6: กกต.
5: การที่แกอธิบายเนี่ยก็แสดงว่าแกพูดประโยคนั้นถูกไหมครับอันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับ
3: คือแกอธิบายแกแปลว่าพูดคำว่าข้างบนเนี่ยแกพูด
5: เราทำเพื่อข้างบนถูกไหมครับ
3: อัน
5: นี้คือประโยคแรกสมมติเราเชื่อคุณวิทยาที่ข้างบนหมายถึงกกต.นะครับเราก็เปลี่ยนเหมือนสมการคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจากเราทำเพื่อข้างบนเป็นเราทำเพื่อกกต.มันหมายความยังไงนะครับคุณสรยุทธเราทำเพื่อกกต.
3: เขาบอกตัดต่อไง
5: ก็คือมีการพูดว่าข้างบนแต่ว่ามีคนไปตัดต่อเพื่อเรียบเรียงประโยคเป็นคำว่าเราทำเพื่อข้างบนแล้วก็ส่งให้ทั้งสำนักข่าวสองสำนักแล้วก็ผมเป็นคลิปเดียวกันโดยบังเอิญที่เผยแพร่อย่างนี้แหละครับวันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกใช่ไหมครับถ้าข้างบนหมายถึงกกต.เนี่ยทำไมประโยคแรกใช้คำว่าข้างบนประโยคสองใช้คำว่ากกต.ครับคือเรากำลังบอกอะไรอยู่ครับเรากำลังบอกว่ามีการตัดต่อคลิปโดยเอาคีย์เวิร์ดเก็บไว้หมดเลยแต่ไปเปลี่ยนถ้อยคำอื่นแหละครับให้ประชาชนลองฟังดูนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคำอธิบายมันไม่สอดรับกัน
4: แล้วล่าสุดครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณพฤทธิ์ก็ได้โพสต์นะครับก็แจงเป็นข้อละเอียดเลยคุณไอติมบอกว่าผมมีข้อเท็จจริงอยู่2เรื่องที่นายกวิทยาท่านปฏิเสธแต่ผมสงสัยข้อแรกก็คือตกลงนายกวิทยามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคภูมิใจไทยก็ไปกล่าวอ้างถึงภาพเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งนึงอันนี้ก็ใจความก็ประมาณนั้นข้อที่สำคัญก็คือข้อ2ตกลงนายกวิทยาชำระค่าที่พักที่โรงแรมแห่งนี้หรือไม่นายกวิทยายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนจองหรือชำระค่าที่พักดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาความจริงแล้วผมไม่เคยกล่าวหานะครับว่านายกวิทยาเป็นคนจองห้องแต่ข้อมูลที่ผมได้รับเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบัญชีที่ถูกใช้โอนเงินไปยังบัญชีของโรงแรมแห่งนี้เพื่อชำระค่าที่พักเป็นบัญชีชื่อวิทยาคำพวงดังนั้นประเด็นหลักจึงไม่ใช่ว่าใครจองแต่ใครคือคนจ่ายใครคือคนจ่ายหรือหากนายกวิทยายืนยันว่าตนไม่ทราบว่าตนเป็นคนจ่ายมันเป็นไปได้ไหมว่ามีคนเอาบัญชีของนายกวิทยาไปชำระค่าที่พักดังกล่าวแทน อย่างไรก็ตามในเมื่อนายกวิทยาชี้แจงมาแบบนี้ก็ต้องถามต่อไปที่หน่วยงานรัฐทีนี้ก็แจงมาเป็น2หน่วยหน่วยงานแรกขอถามฝั่ง DSI ขอเรียกร้องให้ DSI ออกมาชี้แจงชัดๆว่า1 DSI เคยมีการสอบสวนหรือตรวจสอบกับทางโรงแรมนี้หรือไม่ว่าใครจองใครเข้าพักใครชำระเงิน2ถ้าเคย DSI สามารถยืนยันได้ไหมว่าตกลงแล้วมีการชำระค่าที่พักโดยเป็นการโอนเงินจากบัญชีชื่อวิทยาคำพวงหรือไม่อันนี้ถามไปถึง DSI
6: ค่ะ
4: ถามต่อไปที่ฝั่งกกต.วงเล็บสำคัญที่สุดเลยผมขอเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงชัดๆว่า1เหตุการณ์ที่ปรากฏเกี่ยวกับนายกวิทยาที่โรงแรมแห่งนี้ในวันที่25 มิถุนายน 67อยู่ในสำนวนสอบสวนของกกต.หรือคำให้การของพยานต่อกกต.หรือไม่2กกต.ได้เคยมีการสอบปากคำหรือสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำของนายกวิทยาหรือไม่และ3หากไม่เคยทำไมถึงไม่มีการสอบปากคำหรือสอบสวนผมรอคำตอบจาก DSI และกกต.อยู่นะครับคุณพฤทธิ์ครับ
0: ทีนี้พอมีคำชี้แจงว่าข้างบนเท่ากับกกต.นะคะก็มีคนออกมาโพสต์รัวเลยนะคะเอาอย่างพรรคประชาชนก่อนนะคะคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคค่ะข้างบนเท่ากับกกต.พูดกันตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะถ้าใครเชื่อตามนั้นก็ออกลูกเป็นควายแล้วอ่ะส่วนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะก็โพสต์ข่าวนี้แล้วบอกว่าข้างบนคือชื่อเรียกสั้นๆของกกต.หรือครับเพิ่งทราบจากคุณวิทยาก็วันนี้แหละครับส่วนคนนอกแวดวงการเมืองค่ะอย่างป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะคะก็โพสต์เหมือนกันค่ะยาวเลยเมื่อก่อนนักการเมืองจะโกหกอะไรก็จะพยายามหาข้ออ้างที่มันพอจะน่าเชื่อถือหรือสมเหตุสมผลอยู่บ้างเพราะเขาเกรงใจประชาชนที่เลือกเขามาขณะตอนเราเป็นนักเรียนวันไหนไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคุณครูทวงแล้วเราตอบว่าทำแล้วแต่ลืมเอามาเรายังมองตาครูแล้วยิ้มแย่ๆแบบรู้สึกผิดเลยและคุณครูก็รู้แหละแต่คงอยากให้โอกาสเราเพราะเห็นเราเป็นเด็กซึ่งครั้งต่อไปเราก็จะไม่กล้าใช้มุกนี้อีกแต่เดี๋ยวนี้นะเหรอข้อแก้ตัวแต่ละข้อของผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงสว.หรือคดีอื่นๆอีกหลายคดีในช่วงนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าพี่ๆเขาไม่พยายามจะทำให้เนียนอะไรทั้งนั้นพี่ๆคิดว่าพวกผมกินอะไรเป็นอาหารเหรอครับทำไมถึงคิดว่าพวกผมจะเชื่อคำแก้ตัวของพี่ จริงๆตอนโพสต์มานี่สุภาพหมดเลยนะคะ
4: ใช่ครับ
0: แต่แฮชแท็กข้างล่างไอ้จุดๆๆไอ้ซึด
4: ไอ้ซึดอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ไม่ได้ด่าใครพี่เชื่อผมไหมบัตเต้ถามค่ะ
4: ครับแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเรื่องนี้นายกโต้กลับนะฮะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่อยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นขอให้ยอมรับกติกาอย่านอกเกมคือจริงๆนักข่าวเนี่ยถามถึงประเด็นการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนายกก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมนักข่าวก็เลยถามต่อว่าธงของพรรคประชาชนเขาจะอภิปรายเรื่องหัวสว.คุณอนุทินก็เลยบอกก็ไม่ทราบใครมีธงอะไรยังไงแต่ยืนยันรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสว.ทั้งสิ้นนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแต่เรื่องหัวสว.เริ่มบานปลายเพราะพรรคประชาชนเริ่มทยอยแฉคลิปคุณอนุทินบอกว่ามาถามเรื่องนี้กับตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารแต่มีความพยายามที่จะให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลคงเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นผมมองว่านี่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยแพ้เลือกตั้งแล้วอ่ะก็ยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปอย่าอยู่นอกเกม
7: เห็นว่าธงของพรรคประชาชนเป็นเรื่องของหัวสว.
8: อันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นสว.เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับเรื่องหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกปี2567เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี
7: ้จะตอบไหมคะหรือว่ายังไง
8: ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบเรื่องหัวสว.ถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารเป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: นั่นล่ะค่ะส่วนคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านก็ย้อนนายกอีกทีนึงค่ะ
4: ครับ
0: บอกว่ายืนยันเรื่องหัวสว.มีมูลที่จะใช้ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนตอนนี้หลักฐานมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากคนในขบวนการนั่นแหละที่ส่งมาให้ค่ะแล้วก็บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่การพิสูจน์ทราบเพื่อสิ้นข้อสงสัยคุณเท้งบอกตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในการเมืองมานานรู้อยู่แล้วว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นเพียงแค่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แล้วและจากการจัดเวทีเสวนาคดีหัวสว.ที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเรามีหลักฐานชี้ชัดว่าขบวนการนี้มีการจัดตั้งแลกเปลี่ยนและรับผลประโยชน์แน่นอนแล้วมันก็พาดพิงกลับไปยังพรรคการเมืองนักการเมืองที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากที่จะใช้เทคนิคทางกฎหมายมาสกัดไม่ให้เข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนคำถามของนักข่าวว่าทำไมถึงเพิ่งมาตรวจสอบเอาตอนนี้เพราะว่าเพิ่งจะแตกกับสีน้ำเงินหรือเปล่าคือคลิปหลายคลิปเนี่ยมันออกมาตั้งแต่หลังเลือกสว.ใหม่ๆแล้วอะค่ะคุณเฮงนัทพงศ์ยืนยันนะคะว่าไม่หลอกเราตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดเพียงแต่หลักฐานที่เราได้รับมันมากขึ้นทุกวันถามต่อไปอีกว่าแล้วถ้ามีการปรับครม.หนีจะทำยังไงคุณนัทพงศ์บอกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคือฝ่ายรัฐบาลที่เข้ามาชี้แจงและตอบทุกคำถามถ้าจงใจปรับครม.เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบสุดท้ายคนตัดสินรัฐบาลก็คือประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าฟังเสียงคุณเฮงปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
9: แล้วก็จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะพาดพิงกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: ไม่ใช่เป็นพอแพ้เลือกตั้งแล้วถึงมาตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
9: ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสว.เนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากนะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเรียกร้องไปมากไปกว่าก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ ป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎรผมเองเชื่อว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้อง

0: ปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเข้ามาชี้แจงและพร้อมที่จะตอบข้อคำถามทุกข้อคำถามนะครับการกล่าวหาจากฝ่ายค้านที่เราทำได้ที่ในการถูกดูตรวจสอบ
1: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
2: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
1: คน Spotify เขารู้กัน
2: ดูเลิกกับเขาแล้ว
3: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
4: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
5: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
6: โคลิพัสจะให
7: ้เร็วๆนี
8: ้ดิสลันศิวเวชดิบารารีบำรุงประชาชน
9: ชื่อเสือขาวมึงจำชื่อกูไว
10: ้ข้างนอกมีเสือสังข้างในบ้านมีคนใจร้าย
8: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่ง

0: ่บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดฉากอะไรทั้งนั้นเลยเหตุการณ์ตอนที่เดินทางไปที่บุรีรัมย์แล้วก็มีตำรวจเรียกตรวจค้นรถหาปืนฮะเป็นการตั้งด่านตรวจแล้วก็นี่มาตะเบ๊ะบอกนายกไม่เจออะไรเลยครับเรียบร้อยดีครับเอาดูบรรยากาศในคลิปสักนิดนึงนะฮะนี่คือด่านตรวจที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมฮะเรียกตรวจค้นรถของท่านนายกรัฐมนตรีขณะที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงวันหยุดแล้วลงพื้นที่จะเห็นว่าตรวจทั้งคันนะฮะข้างหน้าก็ตรวจครับพื้นที่นั่งของท่านนายกรัฐมนตรียังตรวจเลยนะครับเปิดประตูหลังตรวจด้วยครับพอตรวจเสร็จก็เดินมาตะเบ๊ะไม่เจออะไรครับนายกก็ถามเจออะไรป่ะล่ะไม่เจอครับถามย้ำหมายถึงตั้งด่านหมายถึงตั้งด่านเปิดเจออะไรไหมอ๋อเจอแต่ยาครับนี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามมาว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอจัดฉากอะไรหรือไม่อย่างอินฟลูท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นอดีตตำรวจนะฮะท่านเรวัตครับ
2: นายกรัฐมนตรีไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปเจอด่านตรวจตำรวจกับฝ่ายปกครองร่วมกันแล้วก็ค้นรถท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำด่านตรวจนั้นนะครับว่าคุณเป็นตำรวจเนี่ยที่ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะครับว่าใครไม่มีอภิสิทธิ์แม้แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังต้องถูกตรวจค้นรถเลยผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานท่านคิดให้หรือไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะมาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าว่าขนาดรถนายกยังถูกค้นเลยมันไม่จริงแล้วครับใครจะไปกล้าค้นรถนายกรัฐมนตรีเจอมีแต่ตะเบ๊ะกันรายงานตัวตะเบะครับนี่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้ครับเจอไม่ให้ท่านมารถอีแตนรถมานั่งเกวียนมาอีกเขาจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีเขาจะทำความเคารพผู้บังคับบัญชาระดับท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยถ้าตำรวจค้นรถนายกเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่ามันจะมีนะครับก็ฝากทีมงานท่านนายกด้วยนะครับจะคิดอะไรให้นายทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อเป็นข่าวออกมานี่ก็จะเข้าท่าเข้าทางนะครับด้วยความเคารพนะครับที่นั่นมาไม่ใช่ออกมาแกะหรือมาแซวนะครับ
1: ขอบคุณเพจโจเรวัตกลิ่นเกสรนะฮะนี่จะต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ตำรวจท่านนี้เลยนะ
3: ถ้าเป็นเรื่องจริง
1: เพราะว่ากล้า มากเลยค้นรถท่านนายกวันนี้ช่วงเช้าครับนักข่าวเจอท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับก็ไปสอบถามกับกรณีที่มันเกิดขึ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่านี่เป็นการจัดฉากอะไรหรือไม่ท่านนายกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยไปคิดเรื่องอื่นนะยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะมันไม่มีรถนำขบวนวันหยุดไปกับทีมงานส่วนตัวอย่าไปคิดมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
4: อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
5: คือไม่ได้วางแผน
4: เราไม่มีผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
5: ถ้าพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจะจัดฉากหรือเปล่าว่าจะเป็นรถทนายก
4: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดการมารับทั้งสิ้น
1: ยันไม่ใช่การจัดฉากครับ
3: ค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะหลังจากที่คุณฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบ

0: อบจ.นนทบุรีเสียชีวิตทำให้ตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีว่างลงพรรคประชาชนตัดสินใจส่งตัวใหญ่ของพรรคนะอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดลงชิงตำแหน่งค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวเปิดตัวด้วยนะคะนี่อาจารย์เดชรัตน์ก็คือคนที่อยู่ทางขวามือของคุณเท้งถ้าเราดูจากจอทีวีนะคะท่านที่สวมแว่นนั่นนะคะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมส.ส.นนทบุรีของพรรคประชาชนก็แถลงเปิดตัวคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดในวันนี้นะคะเป็นอดีตทีมร่างนโยบายพรรคก้าวไกลค่ะสำหรับอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีการวางตัวกันเอาไว้สมมติพรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลคุณเท้งเป็นนายกอาจารย์เดชรัตน์นี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นคนร่างนโยบายคนสำคัญคนนึงอะค่ะวันนี้เนี่ยมาชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีในฐานะคนนนทบุรีโดยกำเนิดแล้วก็มีคอนเซปต์20 20 20ค่ะกับแคมเปญเลือกตั้งครั้งนี้คือจะไปสมัครวันที่20สิงหาคมแถลง20นโยบายในการพัฒนานนทบุรีและวันเลือกตั้ง20กันยายนยืนยันความพร้อมทั้งตัวแคนดิเดตทั้งผู้บริหารส.ส.สจ.ในพื้นที่ค่ะพักผ่านกระบวนการเลือกสรรผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดที่มาพร้อมวิสัยทัศน์นิวนน
1: ท์ภายนอกเองนะครับทุกคนก็เห็นความรู้ความสามารถของอาจารย์ดิฉลัตมาโดยตลอดรวมถึงอาจารย์ดิฉลัตเองก็เป็นคนนนทบุรีโดยแท้ๆนะรู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจปัญหานับจากวันนี้จนถึงวันที่20กันยายนเนี่ยจะมีอีกหลายเวทีนะที่อยากให้ชาวนนทบุรีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศครับร่วมกันติดตามนะครับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับว่าเราพรรคประชาชนเองเราจะนำเสนอนโยบายอะไรนะครับทั้งนนหน้าอยู่นนนำหน้านะครับแล้วก็นนทบุรีของทุกๆคนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็น20กันยายนที่ผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าคูหากาเพื่อนิวนนนะครับที่ดีกว่าเดิม
2: มั่นใจใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะชนะครับถ้าสมมติว่าแพ้เนี่ยมันอาจจะมีคำถามเหมือนกับสนามกทม.หรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ครับคือทุกการเลือกตั้งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับถ้าถามโดยส่วนตัวผมก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเราก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการใช้งบประมาณปีละหลายพันล้านเนี่ยเข้าไปพัฒนาเมืองนนท์ให้ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ
0: ส่วนคุณเดชรัตน์ก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมจะสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ของนายกอบจคนก่อนและจะทำให้ดียิ่งขึ้นเชื่อว่าถ้าพรรคประชาชนมีโอกาสจะแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการผ่านการกำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจะสามารถเปลี่ยนแปลงนนทบุรีได้แล้วจะเป็นตัวอย่างของประเทศไทย
3: ถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่าขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะไม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดพรรคประชาชนเชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในลักษณะที่กำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนั้นจะเปลี่ยนแปลงนนทบุรีและจะเป็นตัวอย่างของประเทศไทยอย่างไร
0: แม้ว่าจะส่งเบอร์ใหญ่ของพรรคลงแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ากลุ่มผึ้งหลวงของท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านที่เสียชีวิตนะคะมีมติส่งหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยลงนะคะคุณณฤพลเย็นประเสริฐก็เดี๋ยวดูวันเลือกตั้งผลจะเป็นยังไงคะ
4: ครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้งนึงครับประกาศลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นการโพสต์ผ่านทรูธโซเชียลระบุว่านอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซ้อมรบที่แพงสูงลิ่วสหรัฐต้องแบกรับภาระการซ้อมรบนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งทรัมป์ตำหนิเกาหลีใต้ที่ปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับสหรัฐในความพยายามปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเขาอ้างว่าเคยถามประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึงเรื่องนี้แล้วได้รับคำตอบแค่ไม่ขอบคุณคุณผู้ชมฮะต้องจับตาเพราะก่อนหน้านี้ไม่ถึง24ชั่วโมงทรัมป์ก็โพสต์ภาพคู่กับคิมจองอึนเมื่อปี18ระบุข้อความว่านี่คือเพื่อนที่ดีต่อกันแม้ในภาพทั้งคู่จะมีสีหน้าเคร่งขรึมนะฮะคุณผู้ชมฝั่งเกาหลีเหนือยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นอะไรกับเรื่องนี้อยู่ดีๆทรัมป์ก็โพสต์ภาพนี้เพื่อนที่ดีต่อกันนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าการลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ ทรัมป์อาจจะเป็นเพียงแค่ความพยายามในการเบี่ยงเบนประเด็นความขัดแย้งในอิหร่านที่ยืดเยื้อกว่า5

0: เดือนครับ
1: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่พูดเก่งพูดแบบมีวาทศิลป์มักจะพูดแล้วชนะใจผู้อื่นเสมอที่สำคัญใช้การพูดเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างสวยงามนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้จักการใช้วาทศิลป์วันนี้วีรินอินสปายส์มีเคล็ดลับในการฝึกพูดให้เก่งจากนักปราชญ์ชาวกรีกมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกนิยามไว้ว่าวาทศิลป์คือความสามารถในการค้นหาวิธีโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ด้วย3องค์ประกอบสำคัญก็คือ 1. ความน่าเชื่อถือของผู้พูด 2. คือการเข้าถึงอารมณ์ 3. คือการพูดด้วยเหตุผลและหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นจริงเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรให้องค์ประกอบทั้งหมดนี้มารวมกันอยู่ในตัวของเราล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคนี้เลยค่ะเริ่มจากการฝึกฝนการพูดหรือการเล่าเรื่องเพื่อสื่อถึงอารมณ์ของเรื่องที่เรากำลังเล่าให้ผู้ฟังเข้าถึงและรู้สึกตามอินไปกับเราสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาให้ผู้ฟังได้ทราบว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราพูดมันศึกษาความรู้รอบตัวเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพิ่มน้ำหนักในคำพูดทุกครั้งและนี่คือเคล็ดลับในการพูดที่จะมาสร้างพลังของวาทศิลป์ทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จอย่างสวยงามไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
3: English on Tour ร่วม on tour โดย New X
4: ใครเอามาวางไว้ตรงนี้คะเนี่ยเหมือนของจริงจนฉันเกือบเผลอหยิบเข้าปากแล้วนะคะ
3: อันนี้เนี่ยทานไม่ได้นะคะเขาทำมาเหมือนมากๆจนต้องเอามาเตือนกันหน่อยค่ะทุกคน It's just fake food อาหารปลอมนะคะทานไม่ได้นะคะนี่ไม่ใช่ของจริงค่ะแต่ทำออกมาเหมือนมากเลยอะ It's just a replica เป็นของเรียนแบบค่ะคือที่สำคัญเนี่ยสามารถบีบได้เล่นได้นะคะแต่ทานไม่ได้เด็ดขาดค่ะ non edible กินไม่ได้นะคะของทำเรียนแบบแบบนี้เนี่ยสังเกตป้ายกำกับไว้ที่ห่อที่ซองด้วยนะคะว่า non edible จะหอมจะสีสวยขนาดไหนแต่ห้ามทานเด็ดขาดนะคะทานไม่ได้นะคะ
5: สนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการมนต์เสน่ห์ Exclusive Villa ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อาหารจัดสวยมากเลยค่ะ
1: ที่ดาวคู่ฟ้า
0: แต่ว่ากินยังไงอ่ะ
2: คุณรู้ไหมว่าเทือกเขาหิมาลัยบ้านผมจะทอดยาวไปจบที่ดอยถนนบ้านคุณเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการกินบ้านผมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากบ้านคุณหรอกอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าทาลีส่วนที่บ้านคุณเขาเรียกว่าขันโตคุณลองใช้มือกินดูสิ
0: ใช้มือ
2: สอนให้ทำมือแบบนี้จีบ
0: จีบ
2: นิ้วชี้ติดกันแล้วคุณใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันอาหารเข้าปากนั่นแหละลองดู
0: อย่างนี้เหรอ
2: ใช่โอเคโอ้ยเหลวนะ
0: แล้วอันนี้กินยังไงอ่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่านานเวลากินเนี่ยใช้มือเดียวฉีดแบบนี้นี
0: ่เราจิ้มกับอะไรอ่ะ
2: นี่ไงลองดูใช่นี่ไง
0: อร่อย
2: กินได้เยอะเลย
0: ขอป้อนหน่อยได้ไหม
2: ป้อนผมอ่ะโอเคได้
0: อันนี้นะ

0: ืนนี้ดาวทั้งหิมาลัยจะมารอต้อนรับคุณ
1: ฉันอยากเห็นดาวมงกุฎเหนือคุณเล่าให้ฉันฟังได้ไหม
0: มงกุฎเหนือเนี่ยเป็นกลุ่มดาวเล็กๆที่เรียงกันเป็นรูปครึ่งวงกลมดาวที่สว่างที่สุดจะอยู่ตรงกลางเหมือนเพชรบนยอดมงกุฎที่เทพมอบให้กับเจ้าสาวแล้วถ้าวันนี้เราโชคดีนะเราก็จะเห็นมงกุฎเหนือเป็นรูป
1: รูปอะไรคะ
0: รูปหัวใจ
2: Hmm.

0: าวไหมครับ
1: หนาวค่ะ
0: อุ่นหรือยัง
1: อุ่นค่ะที่นี่สวยเหมือนสวรรค์เลยมาแล้วไม่อยากกลับบ้าน
0: แค่คุณบอกว่าอยากอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: ทำไมคะคุณจะซื้อภูเขาให้ฉันทั้งลูกเหรอ
0: ทุกอย่างที่คุณอยากได้อะไร
1: หล่อรวยเกินไปแล้วนี่แน่สกายไอ้นี่

0: นี่ดานิกาเพื่อนผมครับพ
1: ่อแกกำลังถูกผู้หญิงปั่นหัว
0: ไม่ใช่ปั่นหัวผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าไม่พอแก
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
10: ์ว้าว
9: ไม่รีบไม่เหลือนะ
11: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
12: เฮ้ย
13: แ
12: ตง
13: เลย
12: มึงลงโลกูแล
14: ้
12: ว
14: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
15: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
16: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
17: น้อง
18: มันน่าเจอใครวะ
19: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: ชวนแก้ว
4: เอชวนแก้ว
8: พกน้ำเก๊กฮวยไปด้วยแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์ปากเหม็นแน่ๆ
10: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: เธอมาได้ยังไง
0: ผมมาเพราะคุณไง

โลกภายนอกมีทั้งดอกไม้ที่สวยงามและสายลมแรงกันโชกที่ปลายหิมาลัยคือดอยอินทนนท์ที่ที่เธอจากมาเทือกเขาแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อสายลมแรงฉันใดตัวเธอก็ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสฉันนั้น

0: ที่เขาตามคุณมาเนี่ยเพราะเขารักคุณมากนะ
1: ทำยังไงฉันก็ไม่รู้สึกกับคิรีเหมือนเดิมแล้ว

0: ดานิกาไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปนะครับพ่อ
1: ก็ไม่เห็นจะแตกต่าง
0: เขาเข้มแข็งแล้วก็ไม่เคยหวังอะไรจากผมผมต่างหากที่อยากอยู่ใกล้ๆอยากดูแลดานิกา
1: แกกำลังถูกผู้หญิงปั่นหัว
0: ไม่ใช่ปั่นหัวความรักครับพ่อผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก

รักสองคนนอกจากดาริกาแกหมายถึงใครแกเจอแม่แกแล้วยังครับแต่วันหนึ่งผมจะได้เจอต้องไม่มีวันนั้นพ่อครับเท่าที่ผมรู้มาแม่มีชีวิตที่ลำบากมากไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เคยอยู่กับพ่อลำบากจนพ่อนึกไม่ออกเลยว่าทำไมแม่ต้องทุกข์หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วแม่จะทรมานใจแค่ไหนถ้ารู้ว่ามีลูกชายอยู่ใกล้ๆแม่

quan. เวลาฉันเหนือน้อยเต็มทีแล้วฉันต้องเจอลูกชายคนโตให้ได้

0: แม่อาจจะคิดถึงผมอยู่ก็ได
1: ้ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยคิดถึงใครนอกจากตัวเองฉันไม่ให้แกยุ่งเกี่ยวกับอดีตแต่แกก็ยังฝ่าฝืนคำสั่งอยากจะไปเจอกับผู้หญิงเห็นแก่ตัวคนนั้นแกคือลูกชายคนเดียวของฉันเรามีกันพ่อลูกก็พอแล้วไม่จำเป็นที่แกจะต้องไปไขว่คว้าหาความรักจากคนอื่น
0: ผมรู้ว่าพ่อรักผมมากแค่ไหนความรักของพ่อหล่อเลี้ยงผมมาให้แกร่งเพื่อตัวเองแต่ผมก็อยากรู้

ว่าแม่ยังจำผมได้ไหมแม่จะรักผมเท่าที่รักน้องหรือเปล่า

0: ราต้องรีบรับเลยจากเลกุบบีโดยด่วนนะครับ
1: ผมเมียผมลูกชายคนโตผมเลกุบโอถ้าไม่คิรีเลือดกุบตายผมนะ
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: ารู้กัน
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอฟซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล่นจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิ่งที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
5: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
6: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
7: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
8: พี่โก้หมายความว่าไง
6: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
9: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
12: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
13: ์ว้าว
12: ไม่รีบไม่เหลือนะ
14: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
15: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
14: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
15: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
16: ่คุ้มเขาทอดยาวสุดตา
17: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
18: แกคือลูกชายคนเดียวของพ่อไม่จริงพ่อพยายามให้ผมลืมแต่ผมจำได้แล้วว่าผมมีน้องชาย
19: แกเจอคิลี่

0: คิรีอยู่กับแม่น้องลำบากทุกอย่างพ่อครับถ้าเรารับแม่กับน้องมาอยู่ด้วยกัน
1: เลิกคิดเลิกพูดอย่าพูดถึงสองคนนี้ฉันได้ยินอีกเป็นอันขาดนะ

0: คุณคะที่โรงเรียนคิรีโทรมารถโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุตอนนี้คิรีอยู่โรงพยาบาล
1: ผมก็ไปดูเองคุณช่วยดูแลลูกด้วยล่ะและอีกครึ่งชั่วโมงอย่าลืมให้ยาลูกนะอยู่ตัวร้อนอยู่เลย
2: ลูกชายของคุณเสียเลือดมากเป็นเลือดกรุ๊ปที่ธนาคารเลือดระหมดด้วยเราต้องรีบรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B โดยด่วนนะครับ
1: ผมเมียผมลูกชายคนโตผมเลือดกรุ๊ป O หมดทำไมคิรีเลือดกรุ๊ปต่างจากผมนะ
2: ความผิดปกติที่พ่อแม่ลูกจะเลือดคนละกรุ๊ปกันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
1: หมอครับรักษาแผลลูกผมแล้วผมต้องการตรวจดีเอ็นเอคิรี
3: DNA ของคุณกับลูกชายคนเล็กแตกต่างเกิน5จุดผลตรวจเป็นลูกภรรยาคุณแต่ความน่าจะเป็นพ่อลูกกับคุณไม่มีเลยนะครับ
1: มันอยู่ไหนไอ้ผู้ชายที่ดูน้อยกับมัน
0: ไม่มีฉันก็อยู่กับลูกไงฉันเลี้ยงลูก
1: เฮ้ยปฏิเสธสิว่าเป็นแค่เพื่อน
0: ก็เพื่อนจริงๆอ่ะ
1: ปากไหนอย่างฉันจะไม่ทนกับผู้หญิงที่ทรยศครอบครัว
0: ฉันไม่ได้หนีชู้นะ

ต้าตัวเมที่ซ่อนอยู่ฟังนะกูยกผู้หญิงสันดานชั่วคนนี้ให้มึงวันนี้ยังไม่ใช่วันตายของมึงเลือดมึงสองคนสกปรกเกินกว่าจะเปื้อนบ้านกู

0: ผู้หญิงชั่วอย่างเธอไม่สมควรเป็นแม่ใคร
1: ถ้าฉันชั่วแกก็ชั่วนิสัยแกงานของแกชั่วกับฉันตั้งหลายเท่าอย่านะ
0: ไปกับพ่อเราจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก

0: รักแท้ของลูกจะรับได้ไหมถ้าต้องอยู่กับผู้ชายในโลกสีดำสนิทโลกที่อยู่ตรงข้ามกับความดีโลกที่จะไม่มีวันเดินออกไปได้ง่ายๆก็ยังมีลมหายใจ
1: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
4: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: ดิสลันศิวเวชดิบารารีบำรุงประชาชน
6: กูชื่อเสือขาวกูมึงจำชื่อกูไว
7: ้ข้างนอกมีเสือสังข้างในบ้านมีคนใจร้าย
5: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัว
8: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ป้าพ่อจะมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: Want that glass skin? Plump Firm Clear Wear your skin, wear your Vaseline.
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวล

0: าเมือง
1: ชนะแล้ว
2: อีกสักเกมไ
0: ห
2: ม
0: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
3: หุ้นเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกล
4: ฉันอยากจะเปลี่ยนพินัยกรรมตอนแรกฉันคิดว่าจะยกรีสอร์ทแล้วก็ที่ดินอีกหลายแปลงให้ศิครินทร์เขาจะได้ดูแลแล้วก็จัดสรรให้มันงอกเงยขึ้นแต่ว่าฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับลูกสาวนิก้าดูแลร้านฉันอย่างเต็มที่แล้วก็ไปจนถึงร้านของเขาเองมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาบริหารคนบริหารเงินได้ดีฉันน่าจะสนับสนุนเขาให้มากกว่านี้ค่ะ
5: อย่าเพิ่งเปลี่ยนพินัยกรรมไปให้ดารารัตเยื่อไว้จนกว่าฉันจะสั่ง
6: ได้ครับ

0: ทำไมมาเงียบๆล่ะคะ
1: ก็ไม่อยากจะกวนคุณเห็นคุณทำงานอยู่ครับหน้าตาคุณดูไม่ดีเลยอ่ะยังไม่หายเหรอครับเนี่ย
0: มันก็เป็นหายๆอะค่ะแต่ว่าบางวันก็ปวดหัวมาก
1: อย่างเงี้ยแล้วใจผมห่างคุณไม่ได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
0: คุณจะไปไหนอะคะ
1: เพื่อนผมก็ชวนไปลงทุนที่ฮ่องกงอะครับก็ไปๆมาๆแต่ผมก็ไม่อยากไปอะคุณไม่สบายแบบนี้ผมก็เป็นห่วงลูกก็ไม่ค่อยมาดูแล
0: แต่ว่าถ้างานมันน่าสนใจคุณก็ไปสิคะ
1: ที่ผมอยากไปเนี่ยเพราะผมไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกคุณนะผมทนไม่ได้นะถ้าใครจะมากล่าวหาว่าคุณเนี่ยมีผัวคอยเกาะสูบสมบัติเมียกิน
0: คุณจะไปสนใจปากคนทำไมล่ะคะ
1: ผมต้องแคร์สิครับลูกก็ยังคิดกับผมแบบนี้เลยผมจะพิสูจน์ตัวเองนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าผมเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้เองไม่ว่าจะลำบากยังไงผมก็ทนได้ไม่ต้องรอสมบัติเมียกินเอาล่ะดูแลตัวเองดีๆนะครับ
0: เดี๋ยวสิคะคุยกันก่อนสิ

0: ผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
1: รักจนทิ้งทุกอย่างได้รักจนเห็นแต่ความสุขส่วนตัวรักผู้หญิงที่คิรีจะแต่งงานด้วย
2: ก็นายราชิสาโทรมาถามฉันก็ต้องเล่าให้ฟัง
3: เธอเล่าทุกอย่างไปเลยเหรอ

0: คิรีแค่เคยจะแต่งงานกับดานิกาครับ
1: ถึงขนาดจะด้วยชีวิตกันอะไรที่ลูกคิดว่าจะลบคิรีออกจากใจผู้หญิงคนนั้นได้ความรักไม่ใช่สิ่งที่ลูกจะต้องไขว่คว้าจนยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเลิกรักผู้หญิงไทยหยุดฝันหยุดหลงไหลไร้สาระแล้วกลับมาอยู่ในโลกของเราได้แล้ว

0: ดาวมงกุฎเหนืออยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับมงกุฎเหนืออยู่ตรงนั้นตามตำนานเนี่ยเทพสร้างมงกุฎให้เจ้าหญิงใช้ในวันแต่งงานแต่เจ้าหญิงไม่ได้แต่งกับคนรักต้องไปแต่งกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าของมงกุฎหัวใจแหลกสลายมงกุฎเลยถูกพาขึ้นไปวางอยู่บนท้องฟ้าเป็นที่ระลึกถึงความรักแสนเศร้า

0: ฉันจะไม่เป็นเจ้าหญิงฉันจะเลือกอยู่กับคนที่ฉันรัก
1: แต่สำหรับผมความสุขที่ได้ให้คือความหมายของรักแท้

0: พ่อครับผมขอโอกาส
1: จะต้องให้ผู้หญิงคนนั้นพิสูจน์อะไรอีก
0: ไม่ใช่สำหรับดานิกาครับแต่สำหรับตัวผมเองผมจะทำให้พ่อเห็นว่าดานิกามีค่ากับชีวิตผมมากแค่ไหน
1: ผู้หญิงไทยคนเดียวมีความหมายที่จะทำให้ลูกคิดต่อต้านพ่อ
0: ผมไม่ได้ต่อต้านนะครับพ่อ

แล้วดูว่ารักแท้ของลูกจะรับได้ไหมถ้าต้องอยู่กับผู้ชายในโลกสีดำสนิทโลกที่อยู่ตรงข้ามกับความดีโลกที่จะไม่มีวันเดินไปได้ง่ายๆหากว่ายังมีลมหายใจ

อย่าเพิ่งกลับเลยขอเวลาผมอีกนิดนะผมอยากพาคุณไปที่ที่หนึ่งก่อนที่ที่เป็นโลกของเราแค่คุณ

0: ฉันต้องการรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชื่อคิรี
1: นายอยากรู้ว่าไอ้คิรีมันเป็นใครทำงานอะไรแล้วมันเป็นคนของใคร
2: ทำไมนายอยากรู้เรื่องไอ้คิรี
1: ฉันไม่ได้มีหน้าที่ถามเพราะว่าถ้าถามเยอะเกินไปเราอาจตายได
2: ้ถ้ากลัวอะไรนักหนาคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตายเพื่อใคร
3: ถ้าคิรีตามมาที่นี่ล่ะ
4: เขาจะตามไปถึงไหนก็ได้มันสำคัญตรงที่ว่าใจฉันอะไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วใจฉันอะอยู่ตรงนี้

0: หายไปตั้งหลายวันไปตามแฟนถึงไหนเนี่ย
1: อินเดีย
2: เลิกปิดบังเบื้องหลังทุกอย่าง
1: ผมจะทำให้คุณดีก้ากลับมารักผมอีกครั้งให้ได
3: ้ก็ถ้าฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้คีรีเลือกเดินทางผิดฉันก็ควรจะช่วยให้เขากลับมาเดินทางที่ถูกต้อง
4: จับได้คีรีไว้ถ้ามันทรยศฉันแล้วก็มันจะต้องตายอย่างทรมานที่สุด
5: ฉันจะทำผิดแบบนี้แล้วเป็นเจ้าหญิงนิทราก่อนแม่แกให้ได
3: ้ปล่อยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: ปลาลีไม่เด็กแล้วค่ะหนูตกลงค่ะ
2: เสียวจริงๆพ่อเองงั้นออกไปได้ยังไงอะ
3: แล้วถ้าเกิดลูกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อล่ะ
4: รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม
2: ข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้
3: เขายอมให้ลูกสาวแต่งงานกับผมทำไมหรือว่าเขาไม่รู้ข่าวที่ปักใต
5: ้ข่าวที่ปักใต้ที่ปักใต้มีอะไรเหรอลูก

0: งครับคุณหนูไม่รู้หายไปไหนครับผมรออยู่ตั้งนานเห็นว่าไม่มาแน่ผมก็เลยรีบบึงรถมารับคุณหญิงเนี่ยครับ
1: แย่จริงๆเข้ามาจากพระนครจากพ่อจากแม่มาแทนที่จะให้การต้อนรับอย่างดีนี่อะไรเจอกันวันแรกก็สายซะละสลันนะสลันงั้นเรารีบไปเถอะป่ะ
0: ครับ
1: ป่านนี้เราแย่แล้ว

0: ูชื่อบาลาลีใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะท่านคือคุณหญิงแก้วใช่ไหมคะ
0: จ้าต้องขอโทษหนูจริงๆน่าเสียมารยาทเหลือเกินที่ทำให้หนูรอ
1: ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะ
0: แล้วนี่หนูมาคนเดียวเหรอจ๊ะฉันคิดว่าคุณหญิงจะมาด้วย
1: คุณหญิงคุณแม่ท่านยุ่งเรื่องน้องสาวอยู่ค่ะ
0: สวยมากสวยเหลือเกินคงจะได้คุณหญิงเพ้นแขมารายนั้นนะสมัยสาวๆคนลือกันทั้งพระนคร
1: ค่ะ
0: ฉันดีใจจริงๆนะจ๊ะที่ได้เจอหนูเอิดนะเรียกแม่ดีกว่านะแม่ต้องขอบใจหนูมากที่หนูไม่รังเกียจครอบครัวเราไปเถอะไปคุยกันต่อที่บ้าน
2: ไปครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูถือเองค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับผมช่วยดีกว่านะครับ
1: ช่วยกันค่ะพี่มันหนักค่ะ

ได้ยินเสียงเลยแล้วไม่ไปรับเจ้าสาวที่สถานีรถไฟหรอคะจะไปจอมยิงปืนเหรอคะมาค่ะเดี๋ยวสายช่วย

0: บ้านหลังนี้พ่อสลันกับแม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ 2-3 วันเออนี่พ่อเสนอก็เป็นคนเก่าคนแก่ของเรานิสัยดีแต่ว่า
1: ทำไมคะ
0: ไม่รู้จะอธิบายยังไงสมมุติว่าเรา2คนก็เดินลงมาดีๆแต่พ่อเสนอเนี่ยเขาจะอย่างนี้แหละในเหนอเนี่ยเขาเป็นคนเก่าคนแก่ของเราแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงพ่อสลันมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็เข้าไปทำงานอยู่ที่อำเภอกับพ่อสลันเหมือนกันเข้าบ้านกันเถอะ

0: เจ้าสาวมาแล้วครับสวยมาเลยครับอย่างนางฟ้า
1: เขาผอม
2: สวยมากเลยว่ะ
1: ไปตามไปดูนะ
3: ที่นี่ไกลปืนเที่ยงเหลือเกินอาจไม่สะดวกสบายเท่าที่บ้านหนูนะ
4: หนูอยู่ได้ค่ะเพียงแต่ไม่เคยจากบ้านไปไหนไกล
3: โถลูกมีแม่คนนี้อยู่มีอะไรก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนะนี่ละบ้านของเรา

0: นี่สลันศิวเวชนี่บารารีบำรุงประชากิจ
1: ในที่สุดนายก็เจอหน่อย
2: อะไรวะ
1: คุณบารารีบำรุงประชากิจ
2: นี่ไม่ใช่

0: ไหว้พี่เขาสิลูกสรันทำไมไม่รับไหว้น้องเขาล่ะลูก
1: เนอะ
2: ปืนคร
1: ับ มาเก็บปืน
2: โอ้ย
3: นี่คุณหนูทักทายแปลกนะครับหัวใจหล่นที่ตะตุ่มนะครับ
0: เป็นอะไรพ่อสลันไปอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนกัน
1: ตอนที่เราหมดตัวจู่ๆคนรู้จักก็เหมือนเฉยใส่เรานั่นเรียกว่าเจ็บแล้วแต่พอมาวันนี้ผมเพิ่งรู้ระหว่างการเมินเฉยกับเสแสร้งโกหกเพราะความสมเพศเวทนาอันหลังเจ็บกว่าหลายเท่า
0: หมายความว่าอะไรนี่ลูกพูดเรื่องอะไรเนี่ยสลันสลัน
4: เกิดอะไรขึ้นนะแม
5: ่ก็ยืนอยู่ด้วยกันจะรู้เรื่องอะไรหรออุ้ยคุณนายหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยอะสงสัยจะกลัวปืนคุณประหลัด

0: หนูอยู่เรือนหลังนี้กับแม่ไปก่อนนะลูกส่วนเรือนข้างหน้าเนี่ยเป็นเรือนหอหลังแต่งงานแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู
1: ่แล้วทำไมคุณหญิงไม่อยู่เรือนหน้าล่ะคะ
0: เรือนหน้ามีแค่สองห้องนอนถ้าแม่อยู่เรือนนั้นหนูก็ต้องอยู่ห้องเดียวกับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แม่กลัวว่าจะคับแคบไปน่ะส่วนเรือนคนงานด้านหลังก็มีแม่บ้านชื่อแม่สายกับลูกชายชื่อในเสริมแล้วก็ในเหนืออยู่แม่สายกับลูกชายเขาได้เพิ่งมาอยู่เมื่อวานถ้ามีอะไรก็ค่อยๆตักเตือนกันนะลูก

คุณนายประหลัดนี่ตอนดูผู้ดีผู้ดีนะเออแต่ไม่รู้จะเรื่องมากเหมือนพวกชาวบ้านนครหรือเปล่าเฮ้ยเสริมถ้าเกิดว่าเรื่องมากขึ้นมานะนี่เลยแม่เองนี่

0: ไงเสริมเราต้องวางแผนเอาไว้นะว่ายอมไม่ใครต้อง
1: มาเฮ้ยแม่สายมีอะไรกินบ้างอ่ะหิวจะแย่เลยเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาเลยอ่ะ
0: หิวเหรออุ๊ยถนนนี่มีอะไรแกงไก่แกงไก
1: ่โอ้แกงไก่เลยเหรอ
0: เออตักข้าวโอ้ยนี่ๆๆๆแต่ก่อนนี้นะฉันทำงานอยู่ที่บ้านจวนท่านผู้ให้เต็มที่เลย
1: ช้อนๆๆเออไอ้
0: อร่อยไหมเออเอา
1: เฮ้ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: นี่มันแกงหรือว่าน้ำล้างพริกกันแน่ฮะแม่สาย
0: เฮ้ยไรเฮ้ยมันอะไรเดี๋ยวมันลองกินดูดิอร่อยจังวู้อร่อยอยู่แล้วนี่ไอเนี่ยนะไอพวกผักพวกเครื่องอะไรมันเยอะไงมันก็เลยทำให้นี่ไอพวกน้ำเนี่ยนะไอความเข้มข้นมันเลยจมไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวฉันแหวกให้เดี๋ยวฉันแหวกให้

0: ไม่คิดว่าแม่ครัวบ้านป่าอย่างข้าจะทำได้อร่อยรับแกงเพิ่มไหมคะถ้าอยากได้เพิ่มเดี๋ยวไปตักให้ค่ะ
1: อึ้งหรือจะอ้วกวะ
0: อึ้งเหรออึ้ง

สลันเล่าเรื่องงานของลูกให้หนูประลาลีฟังดีไหมสลัน

0: ชื่อเสือขาวมึงจำชื่อกูไว้
1: ออกก้นทุกวันเจอผู้ชายมันฆ่าทิ้งเจอผู้หญิงมันฉุดเอาไปเลยแหละครับ
2: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
8: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
9: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
10: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
7: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
11: ถ้ามึงอยากได
10: ้เข้ามา
12: พิษพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
13: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
14: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
15: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทำไข่แกงรสดีจัง
19: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย

0: สดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: หน้าหวาน
1: สวยใช่ไหมล่ะ
0: มาจากไหนไม่รู้น่ารักน่ารักมากเลยหน้าหวานจริงด้วย
2: คุยกับป้านี่วะ
0: หน้าหวานจังเลย
1: สลัน
0: น่ารักแค่ไหนเนี่ยน่ารักเชียว
3: ขอโทษครับผมเจอมันอยู่ข้างหลังบ้านสงสารเลยจับมันอาบน้ำให้ข้าวให้น้ำมันครับ
0: ไม่มีเจ้าของเหรอ
3: ไม่มีครับผมเลี้ยงมันได้ไหมครับผมจะไม่ให้มันขึ้นมายุ่งวันนี
0: ้น่ารักเชียวหน้าหวานแบบนี้ชื่อเจ้าหน้าหวานนะเจ้าหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวาน
3: ชื่อเพราะเชียวเจ้าหน้าหวานเจ้าหน้าหวานเจ้าหน้าหวานเจ้าหน้าหวานเจ้าหน้าหวาน
1: สลันมานั่งคุยกันดีๆเดี๋ยวนี
0: ้ขอโทษนะครับคุณแม่ผมมีเอกสารต้องเคลียร์ผมขอตัวก่อนดีกว่า
4: คุณหนูครับคุยสักนิดมองสักนิดมารยาทสักนิดไหมครับคุณหนูนะครับ
1: เป็นอะไรของเขานะ

ณโกหกคุณหลอกลวงหล่อนไม่ใช่ปลาลีหล่อนไม่ใช่คู่มันฉันตายซะเถอะ

คนอย่างเราถ้าจะมีกำหนัดเกิดมากำพร้าถูกพ่อแม่ทิ้งยังไม่พอชีวิตต่อจากนี้คงอยู่ลำบากซะแล้ว

0: ำรวจปักใต้เร่งนำกำลังตามล่าเสือขาวและสมุนหลังเหิมเกริมป้นฆ่าชาวบ้านต่างหวาดกลัว
1: โกจ้าข้าวมันไก่สองห่อจ้า
0: เจ้าหน้าที่และหนี

0: ดยเชื่อกันว่าเสือขาวมีกระทะ
1: อัน
0: เ
1: ก่งกล้ามัวแต่ฟังวิทยุอยู่นั่นแหละเข้ามันไก่สองห่อจ้ะ
2: คุณหญิงครับขอโทษทีครับพอดีฟังข่าววิทยุอยู่ฮะน้องชายทำงานอยู่ปากใต้ก็เลยต้องฟังข่าวหน่อยละครับ
1: ปากใต้เหรอทำไมเหรอ
2: ก็โจรใต้สิครับตอนนี้มันเหิมเกิมมากเลยครับตำรวจมันก็ยังไม่กลัวครับออกป้นทุกวันเจอผู้ชายมันฆ่าทิ้งเจอผู้หญิงมันฉุดไปเลยละครับโหแย่มากเลยครับตอนนี้
1: โจรที่ปากใต้คุณรู้เรื่องที่ปากใต้ทำไมคุณไม่บอกดิฉันล่ะคะสรันเป็นปลัดอำเภอก็ต้องปราบโจรอย่างนี้ก็เท่ากับเราส่งรินไปอยู่ในที่ที่อันตรายนะคะ
3: นี่ใช่ไหมที่ปกปิดแม่ถ้าแม่ไม่เข้าไปเก็บของให้ลูกแม่คงไม่รู้

0: ที่ฉันปกปิดเพราะความกังวลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครเลยที่เสือขาวมันกำเริบเพราะคำลือของชาวบ้าน
1: ลือว่าอะไรคะคุณพ่อ
0: โจรกกเนี่ยมันเรียนวิชาอาคมคุณโจรที่เป็นหัวหน้าชื่อว่าเสือขาวมันตั้งตนเป็นพี่ใหญ่ของคุณโจรที่เหลือมีเสือบ้างเสือกิดและสมุนอีกหลายคน
2: ทำอะไรจ้าเลยจ้าจะกลัวแล้วจ้าม
3: ึงโกหกกูชื่อเสือขาวพวกมึงจำชื่อกูไว้คิดจะไปฟ้องกับทางการแล้วก็บอกพวกมันด้วยบอกพวกกูไม่กลัวตำรวจในอำเภอถ้าอยากตายแล้วก็มาเจอพวกกูได
0: ้ไอ้พวกเสือขาวแต่เดินมาแค่ปล้นควายปล้นคนเดินทางแต่พอมันร่วมกบกันได้มันก็เหิมเกริมเริ่มเข้ามาในเมืองปล้นฆ่าผู้คนทั่วหัวระแหงปักใต้อยู่ไกลพื้นที่เป็นภูเขาที่ซ่อนตัวมีมากข้าราชการเก่งๆก็ไม่ค่อยยอมลงไปทำงานสงสารแต่ชาวบ้านต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัว
4: แต่ว่าลูกต้องอยู่ราชบุรีอีก2ปีแล้วจู่ๆย้ายลงมากระทันหันแบบนี้อย่าบอกนะว่า
5: ผมขอย้ายมาเองครับ
6: แต่คนหนีนะไม่มีใครยอมลงไปที่นั่นเนี่ยนี่คิดยังไงอ่ะ
5: ผมไม่กลัวครับผมถูกฝึกมาปืนผ่าหน้าไม้ก็เป็นแล้วผมจะไปกลัวพวกคนเถื่อนพวกนั้นได้ยังไงครับ
6: บ้าบิ่นเหมือนเคยนะเราเนี่ยจะเอาเงินรางวัลที่นำจับโจรเนี่ยไปขอผู้หญิงแต่งงานเลยสิ
5: ไม่มีผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วครับเขาแต่งงานไปแล้วครับผมจำที่ท่านสอนได้ดีครับข้าราชการเป็นข้าของพระเจ้าอยู่หัวเป็นบ่าวของประชาชนถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปเสียผมจำได้ดีไม่เคยลืมครับ
0: ฉันเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตพอได้ยินอย่างนี้เข้าก็อดชื่นชมในสรันไม่ได
7: ้มีคนเล่าให้คุณพ่อฟังแบบนี้จริงๆหรอคะ
0: หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อเทียบไปพูดคุยเรื่องของนายสรันแต่ก็ไม่กล้าพบหน้าเขาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายสรันเป็นคนเก่งเป็นปลัดนักบู๊ที่มีฝีมือ
8: คนเราถ้าถึงคราวตายอยู่ที่ไหนก็ตายได้ท่านเจ้าคุณพูดอยู่เสมอนี่คะ
0: ใช่ฉันเห็นรินมาตั้งแต่แบบบอกเลี้ยงเหมือนลูกสาวฉันไม่อยากให้เขาได้รับอันตรายหรอกแต่ฉันมั่นใจนะธรรมะย่อมชนะอธรรม

0: เสือสางที่ไหนมันจะมาสู้ข้าราชการที่ถูกฝึกมาอย่างดี
1: แต่ป่านนี้รินจะรู้หรือยังก็ไม่รู้ถ้ารู้เข้าคงตกใจแย่เลยค่ะคุณพ่อ
2: ผจญความเกลียดชังยังไม่พอนี่ต้องเผชิญหน้าเสือสางที่ไหนอีกละเนี่ย

0: ู่กัน
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
5: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
6: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
7: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
8: พี่โก้หมายความว่าไง
6: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
9: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
13: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
14: ้ Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
15: อย่าให้แม่ไปไหนเลยนะลูกให้แม่อยู่ที่นี่นะแม่รอฟังข่าวอยู่ที่พระนครไม่ไหวให้แม่อยู่กับลูกที่นี่นะแม่เป็นห่วงลูกนะลูกนะ

0: พาตัวของเขากลับมาบ้านเสมอ
1: ท่านเจ้าคุณเป็นห่วงสรันอยากจะดูแลสรันแทนคุณศักดิ์พ่อสรันที่ตายไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ยายบุ๋ม
2: คะ
0: เขียนไปบอกรินด้วยนะว่าทำตัวให้เป็นของมีค่าทำบ้านให้เป็นบ้านสรันก็จะปลอดภัยและตัววินเองก็จะปลอดภัย
1: ผู้หญิงอย่างรินถ้าไม่ติดเรื่องชาติตระกูลรินจะทำบ้านให้เป็นบ้านได้แน่ๆค่ะดิฉันมั่นใจ

0: จดหมายนั่น
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ลมแรงนะครับสงสัยฝุ่นคงเข้าตานะครับนี่ครับภาชนะ
0: ไม่รบกวนดีกว่าค่ะเดี๋ยวภาชนะสวยๆของคุณจะสกปรกหมดขอบคุณนะคะ

0: ผมนึกออกแล้วว่าผมเคยเจอคุณที่ไหนผู้หญิงสวยๆเนี่ยนายชลัดไม่มีพลาดหรอกครับ
1: ฉันไม่เคยเจอคุณนะคะ
0: ผมชลัดนะครับผมเคยเจอคุณไปกับคุณบราลีที่สถานีราช
1: ฉันจำคุณไม่ได้ค่ะคุณเป็นเพื่อนของพี่สาวฉันหรอคะ
0: พี่สาวแสดงว่าคุณเป็นน้องใช่ไหมครับ
1: ค่ะดิฉันชื่อบุรณีค่ะ
0: ผมเจอคุณบราลีอีกครั้งที่งานเลี้ยงสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษครับผมจบที่นั่นโอ้ยหัวใจจะหลุดออกมานอกอกมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เฮ้ยแนะนำหน่อยสิวะคนกลางนั่นใครวะ
2: แม่สาวชุดม่วงคนกลางนั่นนะคุณบราลีบำรุงประชากิจ
0: ผมเห็นพี่สาวคุณแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปทักทายอย่างเป็นทางการหรอกครับ
1: พี่สาวฉันคนนั้นที่คุณเจอชื่อพี่บารณีนะคะไม่ใช่บราลีบารณีค่ะ
0: เอ้าตกลงไม่ใช่บราลีเหรอครับ
2: คุณบราลีบำรุงประชากิจ
0: สาวชุดสีแดงนั่นไง
1: พี่บราลีแต่งงานไปแล้วค่ะสงสัยคุณจะสับสนนะคะ

คุณหญิงให้คุณนายมาทานที่เรือนนี้ครับท่านไปพบนายอำเภอเรื่องงานแต่งงานครับคุณหญิงท่านต้องการเปิดโอกาสให้คุณทั้งสองได้คุยกันนะครับ

0: ุณหญิงฝากมาถามว่าเรื่องงานแต่งงานจะใช้ชุดที่ไหนให้คุณทั้งสองได้คุยกันนะครับขอย้ำนะครับให้คุยกันครับไม่ใช่ว่าทำเหมือนอีกฝ่ายนึงเป็นมดเป็นปลวกครับคุณหนู
1: ให้คุณแม่จัดการเลยฉันไม่มีปัญหา
0: ครับคำถามข้อที่สองท่านถามว่าจะหยุดงานกี่วันให้คุยกันครับ
1: ไม่หยุด
0: คำถามข้อที่สามต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่ได้ถามคุณหนูครับถามคุณบราลีครับ
2: อยากได้ของใช้ส่วนตัวค่ะบอกทางมาก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวฉันไปเอง
0: โอ้ไม่ได้ครับคุณหญิงเขียนไว้ว่าถ้าคุณนายต้องการอะไรเนี่ยให้คุณหนูพาไปครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้เลยครับคุณหนูครับ
3: นี่

0: ามไปเถอะครับคุณนาย
1: จะดีเหรอคะ
0: ดีครับตามเถอะครับตามครับตามเลยครับ

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: หอมแรงฉุนไป
2: หอมละมุน
1: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน

0: 4สัปดาห์หอม
1: ลองเลยไม
2: ่โอโมพลาสคัพปันบลูม
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์เฮ้ย
7: ไอ้มึงลงโลกกูแล้ว
8: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
9: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
10: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
11: น้อง
12: มันน่าเจอใครวะ
9: คน
11: ย่อง
13: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: อยากผมยาวสวยทำไงดี
21: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย

คุณหนูนะคุณหนู

0: ที่รักทุกคนในบ้านระลึกถึงและห่วงใยตัวเสมอคุณพ่อฝากข้อความสำคัญมาให้
1: ว่าทำตัวให้เป็นของมีค่าทำบ้านให้เป็นบ้านสวรรค์ก็จะปลอดภัยและตัววินเองก็จะปลอดภัย

0: คุณนายเออคุณนายจะไปไหนอะครับ
1: ฉันต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นฉันเป็นบ้าแน่ๆเลยเหรอ

0: มีคมนะครับจะไปทำอะไรครับ
1: คุณนายครับเรื่องแค่นี้อย่าถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยนะครับคุณนายคุณนายคุณนายไอ้เสริมอย่าทำอะไรเสริมเลยครับนี่ไอ้เสริมยังเด็กอยู่เลยนะครับอย่าทำอะไรมันเลยนะครับ

0: ได้ครับไม่ต้องทำก็ได้นะครับคุณนายนั่นงานผมครับ
1: ไม่เป็นไรช่วยกันน้อง

ไอ้รันเพื่อนรักฉันรู้ว่าแกไม่ชอบเขียนจดหมายแต่ในเวลาเนี้ยฉันห่วงแกเหลือเกินว่ะแกเป็นยังไงบ้าง

0: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัวตน
1: คนใช้ใช่ไหม
0: ผู้หญิงบางคนมีเอาไว้ให้ตรึงกายเอาไว้ตัดตัวให้อิ่มกายแต่ผู้หญิงบางคนสวยตรึงใจมีไว้ตัดตัวให้อิ่มใจแล้วลูกของแม่ล่ะชอบแบบไหน
1: ฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบ

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกลม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าว

0: ลุงหลอมใช้ไก่สดและเครื่องในไม่ต่ำกว่า80กิโลและข้าวเหนียวอีก50กิโลขายหมดเกลี้ยงทุกวันเคยทำสูงสุด120กิโลก็ยังขายหมดเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นถึงตี3
1: ก็80กิโลมากสุดก็106กิโลประมาณ120หมด
0: ลุงหลอมเล่าว่าเปิดขายไก่ย่างที่บริเวณนี้มานาน30กว่าปีแล้วพื้นเพของลุงหลอมเป็นคนตำบลโคกสลุดอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมีอาชีพทำนาและย้ายเข้ามาในเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2535เริ่มจากขายลอตเตอรี่ได้5-6งวดจากนั้นก็มาขี่3ล้อถีบรับจ้างขนของได้วันละ30บาทเป็นงานหนักและมีรายได้น้อยไปจึงมองหาอาชีพใหม่จนได้ลองทำไก่ย่างเสียบไม้กับข้าวเหนียวขายปรากฏว่าขายดีมากเพราะหมักไก่ได้อร่อยและน้ำจิ้มรสแซ่บถูกใจไม่ติดหวานไม่ใส่น้ำส้มสายชูขายดีมากจนต้องให้ภรรยาลูกชายและหลานสาวช่วยกันทำไก่ย่างไม้ละ10บาทมีทั้งเนื้อไก่ตับไส้กระดูกอ่อนและหนังไก่ทุกอย่างราคา10บาทเหมือนกันโดยแต่ละวันจะหมักไก่กับเครื่องในไว้ตั้งแต่เช้าสูตรหมักไก่คุณลุงหลอมคิดค้นเองเน้นใส่กระเทียมพริกไทยถึงเครื่องถามลุงหลอมว่าจุดเด่นของไก่ย่างร้อยอร่อยคืออะไรไปฟังคำตอบครับ
1: กินไปแล้วมันอร่อยอะ
2: อร
1: ่
2: อย
1: อร่อยสมชื่อไก่ย่างร้อยอร่อยอะ
2: ร้อย
1: อร่อยอร่อย
2: อร่อยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อร่อยอร่อย
2: วันนึง80โลเลย
1: ใช่
3: เข้าใจง่ายมากครับจุดเด่นคือความอร่อยขึ้นเหนือไปเชียงใหม
4: ่พร้อมหรือยังคะ
0: พาไปพบกับหนูน้อยคนเก่งชื่อเด็กหญิงพรณพันธ์ลักษณาพิพัฒน์หรือน้องตามฝันวัย5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตน้องตามฝันมีความสามารถท่องจำศีล5นอกจากนั้นยังสามารถกล่าวคำแผ่เมตตาม
4: ีไปให้พายสารแก่บิดามารดาครูอาจารย์ทางเพื่อนบ้านญาติมิตรสนิทกันมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด
0: คุณครูพันนีบุญประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตบอกว่าทางโรงเรียนมีกิจกรรมสอนจริยธรรมและศีลธรรมเป็นประจำทุกวันนักเรียนจะกล่าวศีล5แผ่เมตตาและกล่าวคำไหว้พระโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันพฤหัสบดีจะมีพระอาจารย์จากสำนักวัดบ้านปิงมาเป็นพระอาจารย์สอนจริยธรรมศีลธรรมให้กับนักเรียนเมื่อน้องๆนักเรียนท่องคำสอนเป็นประจำทุกวันก็มีความชำนาญสามารถจดจำได้โดยคุณครูจะต้องฟังในเรื่องของความชัดเจนการออกเสียง
3: เด็กอาจจะไม่เข้าใจที่ท่องที่พูดทั้งหมดแต่รู้ไว้ได้ประโยชน์ไปอ่างทอง
0: ที่วัดมหาดไทยตำบลมหาดไทยอำเภอเมืองอ่างทองทำไมมีม้าแห่นาคมากมายหลายสิบตัวแต่งชุดสวยงามมาเต้นย่ำเท้ากันอยู่ในวัดคำตอบวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพของคุณตาเรืองจันทร์สุขที่จากไปในวัย90ปีคุณตาเรืองเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลไผ่ดำและเป็นครูฝึกม้าแห่นาคเป็นที่เคารพของคนในวงการม้าทั้งในจังหวัดอ่างทองลพบุรีชัยนาทและอยุธยากลุ่มเพื่อนและลูกศิษย์จึงนำม้ามาแสดงความอาลัยครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เป็นครั้งสุดท้ายคุณตาเรืองผูกพันกับม้ามายาวนานทำหน้าที่ทั้งดูแลเลี้ยงม้าสอนขี่ม้ารวมถึงฝึกม้าให้สามารถแสดงท่าทางต่างๆเป็นที่เคารพรักของเพื่อนฝูงและผู้คนในวงการม้าทั้งในจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณอารีจันสุขลูกสาววัย53ปีของคุณตาเรืองบอกว่าคุณพ่อเป็นคนมีความสามารถทำมาหลายอาชีพทั้งหมอทำขวัญนาคและเล่นลิเกแต่สิ่งที่คุณพ่อรักที่สุดคืออาชีพเลี้ยงม้าคุณพ่อทั้งดูแลเลี้ยงม้าสอนขี่ม้าและฝึกม้าให้เต้นแสดงท่าทางต่างๆถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์มาอย่างยาวนานทำให้มีเพื่อนและลูกศิษย์ในวงการม้าจำนวนมาก
5: คือพ่อจะเก่งด้านฝึกม้าด้วยแล้วตัวเองก็ทรงนาคด้วยเป็นหมอทำขวัญแล้วก็เล่นลิเกด้วยก็คือเพื่อนๆม้าด้วยกันเนี่ยจะมาร่วมไว้อะไรก็เลยเอาม้ามาแสดงก่อนที่จะเผา

0: ม้าบางตัวเจ้าของแต่งตัวแบบจัดเต็มเท่ไปเลยครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
1: พาไปร้านตัดผมเก่าแก่ที่บ้านท้าวราชคำว่าท้าวสะกดแบบนี้นะครับร้านตัดผมร้านเดียวในหมู่บ้านที่เปิดมานานถึง59ปีร้านตัดผมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่109หมู่13ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าของร้านและช่างตัดผมคนเดียวของร้านคือคุณตาพินโยแก้วประเสริฐวัย73ปีที่สายตายังดีมือไม่สั่นแค่มีปัญหาโรคหัวใจนิดหน่อยคุณตาพินโยยังตัดและกันผมด้วยมีดโกนแบบโบราณผู้สื่อข่าวนอกลู่แอบแซวว่าใช้มีดโกนแบบนี้ต้องมีความชำนาญไม่อย่างนั้นหูหาย
2: นี่ต้องมีความชำนาญนะถึงจะจับได้ไม่งั้นหูหาย
1: ส่วนหนูน้อยวัยไม่ถึง10ขวบที่นั่งตัดผมอยู่นี้เห็นระดับความสูงของการนั่งบนเก้าอี้แล้วอาจสงสัยว่าเก้าอี้ตัดผมที่ร้านของคุณตาใช้ระบบยกที่นั่งยังไงสำหรับลูกค้าเด็กเล็กคุณตาเปิดผ้าคลุมเฉลยคำตอบครับคุณตาใช้แผ่นไม้พาดที่วางแขนเก้าอี้ตัดผมทำให้หนูน้อยนั่งบนแผ่นไม้แทนเบาะครับไอเดียบันเจิดจริงๆคุณตาพินโยเริ่มเป็นช่างตัดผมตั้งแต่อายุเพียง14ปีเรียนด้วยตัวเองโดยเริ่มจากตัดผมฟรีให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันนับจากนั้นก็เป็นเวลายาวนานถึง59ปีแล้วและไม่เคยเรียนเทคนิคเพิ่มเติมจากสถาบันตัดผมแห่งไหนอีกแต่คุณตาพินโยก็รับประกันว่าหากนำรูปทรงผมที่ต้องการมาไม่ว่าจะทรงวัยรุ่นทันสมัยแค่ไหนคุณตาตัดให้ได้ทุกทรงตามที่ลูกค้าต้องการคุณตาบอกว่าสมัยก่อนตัดผมด้วยปัตเตอร์เลี่ยนเพียงอันเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีแบบไร้สายเข้ามาช่วยด้วยก็สะดวกดีคุณตาตัดผมมาตั้งแต่หัวละ2บาทค่อยๆเพิ่มราคามาเป็น5บาท7บาท20บาทปัจจุบันราคาตัดผมผู้ใหญ่80บาทเด็กใหญ่หรือเด็กโต60บาทเด็กเล็ก40บาทโกนหนวด40บาทแคะหูล้างหู40บาทร้านตัดผมของคุณตาเปิดเร็วพอๆกับร้านขายโจ๊กขายปลาท่องโขเลยครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด5โมงเย็นหากผ่านไปบ้านท้าวราชโทรนัดจองคิวตัดผมกับคุณตาพินโยได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
0: ถ้าพิษณุมีโอกาสไปนครจะแวะไปใช้บริการของพี่พินโยสักครั้งครับนอกลู่ส่งท้ายไปเยอรมัน
1: ที่กรุงเบอร์ลินผู้ที่นิยมการปลุกลายหลายร้อยคนร่วมกันปั่นจักรยานไปทั่วกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเพื่อรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมชาติบำบัดมีชื่องานว่า World Naked Bike Ride หรือการขี่จักรยานเปลือยแห่งโลกรับสเปรงเกอร์หนึ่งในผู้จัดงานบอกว่าเขารักการไม่สวมเสื้อผ้าและมองว่าการปลุกลายไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้สึกอับอายนี่คือแรงผลักดันสำคัญให้ผู้รักการปลุกลายร่วมกันปั่นจักรยานเปลือยกายในเมืองหลวงกรุงเบอร์ลินขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมเสรีดังนั้นผู้คนที่มายืนดูริมสองข้างทางตลอดเส้นทางระยะทาง33กิโลเมตรจึงไม่ได้รู้สึกตกใจในเว็บไซต์ของการขี่จักรยานเปลือยกายแห่งโลกเขียนว่าชาวธรรมชาตินิยมต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติการปกป้องสิ่งแวดล้อมยอมรับในความหลากหลายยอมรับในตนเองและมีความอดทนอดกลั้นหนึ่งในผู้ร่วมงานชื่อแอรอนถือป้ายข้อความว่าพวกเราล้วนเปราะบางบอกว่าเขาต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมต่อต้านสงครามและมองว่าสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับรถยนต์และเสื้อผ้ามากเกินไปการแก้ผ้าขี่จักรยานจึงเหมาะกับอุดมการณ์ของแอรอนเป็นอย่างยิ่งข้างๆแอรอนก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเปลือยกายที่ท่อนล่างไม่สวมอะไรแต่ท่อนบนสวมเสื้อเชิ้ตผูกเนคไทเห็นแล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างการเปลือยกายขี่จักรยานครั้งนี้ทางผู้จัดมีกฎเข้มเลยว่าต้องเป็นการเปลือยกายแบบใสๆไร้เดียงสาไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องห้ามมีเครื่องประดับบริเวณจุดลับหรือการแต่งตัวแบบชุดหนังโซ่แส้กุญแจมือโดยเด็ดขาดผู้ที่นิยมการเปลือยกายเพื่อได้ความรู้สึกเข้าใกล้ธรรมชาติอย่างแท้จริงบอกว่าร่างกายของมนุษย์เป็นธรรมชาติเป็นการสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติโดยไม่มีเสื้อผ้ามาขั้นกลางได้สัมผัสความรู้สึกจากธรรมชาติอย่างแท้จริงและไม่มีเรื่องลามกอนาจารมาเกี่ยวข้องการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ควรวัดหรือตัดสินกันที่เครื่องแต่งกายแต่ควรอยู่ที่การเคารพในสิทธิของกันและกัน
0: เท่าที่สังเกตคนที่เปลือยกายปั่นจักรยานคนหนุ่มคนสาวไม่ค่อยมีครับมีแต่คนสูงอายุพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพระท่านในปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูล

ทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหาพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเฝ้าด้วยเวลา 15:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกอำนวยการโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูป

เทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษา

95.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย225ล้านบาทเศษทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร02-414-1414อาคารนุมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร02-414-1412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร02-419-2046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้นจีโซน A โทร02-849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พระภิกษุ1รูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

ามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา17นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและเวลา19นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและพระบรมราชานุญาตให้สร้างรูปเคารพขึ้นและในโอกาสนี้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสเมื่อปี2518โดยทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ปัจจุบันเปิดสอน9หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 3,730 คนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพภาค310A2และบริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครวัดเขมาภิระตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีกรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพคจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหายุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัจฉิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์แล้วเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรสาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพ

0: พมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทเอสบิลเดอร์จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อปวงประสบนิกรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนทรงส่งเสริมการพัฒนาประเทศในหลายด้านล้วนยังประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันโดยสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพล Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดและกรมการฐานสื่อสารด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันนี้เวลา9นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองไปยังนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่อาคารรัฐสภาออสเตรเลียณกรุงแคนเบราและมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นอกจากนี้จะร่วมลงนามในแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่สงบสุขและมุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์

0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับตามประเพณีเมารีณทำเนียบผู้สำเร็จราชการนครโอ๊คแลนด์และพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ตลอดจนภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดมากขึ้นในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ด้านต่างๆรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตำรวจของทั้งสองประเทศ
1: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่ว่าการดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและมันจับต้องได้จริงการไปเยือนครั้งนี้เรายกระดับความสัมพันธ์จากปัจจุบันที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียเราก็จะไปทำแผนปฏิบัติการเรียกว่าจากแนวทางกว้างๆจะต้องมาเป็นแอคชั่นแผนได้และส่วนของไทยกับนิวซีแลนด์เราก็จะไปทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่ให้มันรอบด้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถือเป็นก้าวสำคัญล่ะค่ะที่ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศไทยจะร่วมมือการผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได
0: ้การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นการเยือนในรอบ13ปีของนายกรัฐมนตรีไทยเช่นเดียวกับการเยือนออสเตรเลียที่เป็นการเยือนในรอบ14ปีกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยโดยครั้งนี้รัฐบาลยังได้นำนักธุรกิจชั้นนำของไทย14บริษัทร่วมคณะหวังขยายตลาดเพิ่มแต้มต่อดึงนักลงทุนเข้าไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
3: Lively เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: ชวนแก้ว
5: เอ๊ชาแก้ว
3: พกน้ำแก้ห่วยไปด้วย
5: เอ้าชวน
3: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าเพื
12: ่อโอเคไอ้หนุ่ย
13: มึงลงโลกูแล้ว
14: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
15: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
16: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
17: น้อง
18: มันน่าเจอใครวะคน
17: ย่อง
19: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
22: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หมใหม่ Enchil Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสนุกมากโทนภาพสวย

0: ตัดต่อกระชับนักแสดงเก่งและที่สำคัญนักมวยหล่อ นี่คือส่วนหนึ่งของคำชมจากแฟนๆถึงละครสองหัวใจตอนแรกคืนนี้มาเดือดกันต่อเลยเพราะสองพระเอกณเดชน์เจมส์จะใส่นัวปะทะกันแล้วค่ะ
1: น่าจับตามองไม่แพ้แมตช์จริงในสนามค่ะฉากนี้ที่โอบณเดชน์คุกิมิยะลงนวมเป็นคู่ซ้อมให้กับดอมเจมมาหลังพาเข้าค่ายมวยคิงงานนี้โป้งสมิธพัสวิทกับดามบอยพิษณุร้องคัดค้านแต่โอบก็ไม่ฟังเบื้องหลังสองหนุ่มณเดชน์เจมมาฟิตสุดๆถอดเสื้อขึ้นสังเวียนซ้อมมวยจัดเต็มเก็บรายละเอียดทุกหมัดทุกท่าตามที่ครูติวแบบเป๊ะๆ เป็นโมเมนต์วัดฝีมือและความเชื่อใจที่ทั้งเท่ทั้งเดือดห้ามพลาดในสองหัวใจค่ะ
2: ฉากนี้พาดอมมาทดสอบฝีมือครับจาก
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย
2: มีแรงจูงใจมาแบบนี้แล้วก็อยากที่จะทดสอบฝีมือตัวเองครั้งนึงเหมือนกันนะครับ
4: แล้วการที่เราได้ขึ้นชกนี่มันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้ว่าฝีมือของเรากับฝีมือของคนในเมืองหรือมันต่างกันยังไงบ้างซึ่งเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับการสู้กับพี่เขาหลังจากนี้ต่อไปครับก็หนักดีครับผมก็สนุกดีครับ
2: สองคนนี้เหนื่อยสุด
5: เชียร์เหนื่อยมากเลย
6: คุณผู้ชมผู้ชม
7: ระหว่างที่เขาต่อยกันเราสองคนก็ไปแอบรีบกัน
6: นี่เขาต่อยกันเป็นชั่วโมงเลยนะ
7: เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของตัวโอบด้วยครับมีความรู้สึกว่าโอบเนี่ยอยากให้ดอมทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
6: สิ่งที่เราเห็นคืออย่างเดียวคือไอ้นี่ไม่น่าไว้ใจไม่ควรจะอยู่ในค่ายนี้
8: เขาหรือเปล่า
6: หึงหึง
8: ไปหึงอุ้ย
4: จุดเริ่มต้นจริงครับก้าวแรก
2: เดี๋ยวจะได้เห็นซิกแพคพี่บอยนะครับขอบอกไว้ก่อน
1: แจ๋วยุทธนาเปิดเลิกดีนำทีมนักแสดงพลนวัตเชอร์รี่เขมอสอนไมกี้ปณิธานนิย่ามากิลาเรนเดียปริศยาโบธาราและจีน่าอภัสราบวงสรวงละครที่ไหนคือบ้านที่นั่นคือเราพร้อมเปิดกล้องคิวแรกแบบคึกคักงานนี้แต่ละคนขอเสริมความปังก่อนมาว่าตื่นเต้นสุดๆทำกันบ้านมาเป๊ะเพื่อเข้าฉากทั้งดราม่าและคอมเมดี้เรียกว่าฟิตเต็มที่หลังจากนี้ก็เดินหน้าถ่ายทำรัวๆรอชมเบื้องหลังกันได้เลยค่ะ
9: ก็คือวันนี้มันเป็นวันดีมันเป็นมหาฤกษ์เปิดกล้องใหม่อะไรก็ตื่นเต้นทุกทีอะไรแบบก็ถือว่ามันเป็นวันแรกเปิดเอาฤกษ์เอาชัยก่อนก็แล้วกัน
10: กรุบกริบเนาะป้าแจ๋วเนาะวันนี้มี2ซีนครับผมเรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยรอเอาจริงครับ
11: ถ้าวันแรกก็ไปเช็คมอนิเตอร์เลยว่าเล่นดีไหมก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะ
12: ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ว่ารู้สึกได้ถึง energy ดี
13: ๆมีแฮปปี้มากค่ะที่ได้เข้าซีนแรกเนาะป้าก็ปล่อยผ่านค่ะวันนี้ก็ถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ
10: ตอนนี้ก็เปิดกล้องแล้วนะครับผมสำหรับละครเรื่องที่ไหนคือบ้านที่นั่นคือเรานะครับยังก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ
14: มาบวงสรวงเฉยๆครับยังไม่มีเข้าฉาก
15: ฝากตอยเนอร์ครับที่ไหนคือบ้านที่นั่นคือเราเด้อ
1: หล่อจะต้องเปิดวาร์ปนาทีนี้หลายคนกำลังตกหลุมรักทาคิกวินพระเอกซีรีส์ Decoding You โคตรรักจับคู่กับเฟรมพิรกิจจนเคมีพุ่งซึ่งถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระแสมาแรงไม่เบาสีสันบันเทิงเลยคว้าตัวมาแนะนำตัวและพูดคุยกันแบบ Exclusive ทั้งเรื่องงานการแสดงและชีวิตหนุ่มลูกครึ่งเสียงเข้มคนนี้ไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันเลยค่ะ
16: สวัสดีครับทาคีนะครับจริงๆผมเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเลยนะผมถ่ายโฆษณาแรกตอน4ขวบเพิ่งมาเข้าวงการบันเทิงเรื่องการแสดงก็ตอนที่อยู่กับพี่เอปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ถ้าสมมติเพิ่งไปอยู่ตรงนั้นครั้งแรกหรือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้แบบว่าเปิดขนาดนั้นแบบแล้วผมจะดูนิ่งๆหน่อยจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบเฟรนลี่มากเป็นคนสนุกสนานแล้วก็กินเก่งนี่เป็นการทำงานกับช่องครั้งแรกของผมด้วยเรียกว่าเหมือนเราเจอโลกกว้างอะได้เจอพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนที่ดูแลแล้วก็แนะนำก็อยากให้ฝากติดตามทาคีหน่อยครับนี่เป็นเรื่องแรกที่เล่นในช่องเลยก็ฝากติดตามทาคีได้ที่ช่องทาง IG ทาคีอ่อง TikTok ทาคีอ่องอะไรอย่างงี้แล้วกันครับ
0: รอชมฝีมือการแสดงของทาคิกวินได้ในซีรีส์ Decoding You โคตรรักไม่นานเกินรอนะคะตอนนี้2หัวใจ EP 2มาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าจากบานิโคเซสวัสดีค่ะ
17: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ในสังกัดตำรวจแต่ต้องมีหลักฐานจับโอบได้เท่านั้นนะว่าโอบพายา
1: เดี๋ยวดอมคืนนี้มึงอยู่เฝ้าร้านแล้วกันนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวกูนอนเป็นเพื่อนมึงเอง
2: คงได้นอนนะพี
1: ่พี่ดำดอมเฮ้ยดอมเดี๋ยวมึงไปกับกู
2: ครับ
1: มึงลงรวมกับกูนะ
3: มึงจะขึ้นชกเองเลยอบ
2: พี่โอบจะให้ผมขึ้นชกเหรอ
3: เออ
2: ไม่ได้ยินที่กูบอกเหรอ
1: ครับ
2: ยังไงวะมึง
3: มันคงอยากออกมึงกายมั้งพี
2: ่แต่กูไม่เห็นมันลงนวมนานแล้วนะเว้ย
3: ก็ตั้งแต่เรื่องไอ้อาร์มเลยพี
2: ่หรือว่ามันอยากจะดันไอ้ดอมวะ

0: หนูก็ไม่อยู่บ้านสวัสดีค่ะ
1: แม่
0: อ้าวเป็นยังไงบ้างลูก
1: สบายดีค่ะแม่เจอดอมบ้างไหมคะ
2: เขาไม่รับสายฝนเลยอะ
0: ไปกรุงเทพเหรอ
3: ครับแม่
0: ตามฝนไปอะนะแล้วนี่ฝนมันรู้หรือเปล่าว่าเราจะไป
3: ผมยังไม่ได้บอกฝนครับแม่ผมอยากจะมาขอร้องแม่เรื่องนี้แหละผมอยากเก็บเป็นความลับก่อนว่าผมจะไปกรุงเทพ
0: เรื่องที่เราจะทำถ้ามันดีแม่ก็ไม่ขัดหรอกนะแต่จำเอาไว้นะความลับอะไม่มีในโลกหรอกนะแม่ว่าคงกำลังซ้อมมวยอยู่ละมั้งงั้นเดี๋ยวแม่บอกให้นะให้โทรกลับไปหา
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่เจอกันอีกเหรอเนี่ยมัวทำอะไรอยู่นะดอมเอ้ย

0: วันนี้พอแค่นี้ก่อน
1: ต่อยดีเหมือนกันนี่หว่าสงสัยโอบจะชอบไปดอก
0: ถึงรอนี่ก่อนนะคืนนี้กูมีงานให้มึงทำ
1: นี่ไง
2: พี่ดาวพี่โอบเขาจะให้ผมทำอะไรเหมือนเมื่อคืนป่ะพี
1: ่ยิงคนเหรอไม่แน่

0: ายาจริงเหรอวะมีแต่นักมวยกับนักเลงให้มาหาหลักฐานว่ามียาในครอบครองแต่จะชิงสองคนนี้ยังไงดีวะ
1: พี่โป้งมีคนโดนรวบตอนส่งยาข่าวเฟิร์มแล้วเมื่อกี้เองพี่ล็อตใหญ่ด้วย
2: ขอบใจมาก
1: พี่ดำพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงหรอก
1: คนของพี่โอบโดนจับเหรอวะ

0: ผมหาห้องน้ำไม่เจอครับ
1: ห้องน้ำอ่ะ
0: มุกแล้วมึงไม่มุกพี่ผมทำงานกับพี่ดำที่บาร์ครับ
1: พี่ดำเด็กใหม่เหรอมึงอ่ะ
0: ครับ
1: ชื่ออะไร
0: ดอมครับ
1: กูชื่อห้าวนะ
2: ไปไป
1: เดี๋ยวกูพาไปเข้าห้องน้ำ
0: รู้จักกูปะเนี่ย
1: อะไรวะรู้จักพี่ดำไม่รู้จักกูได้ไงวะ
2: คนในค่ายก็รู้จักกูหมด
1: เขาไม่ได้พูดถึงกูต้องฟังเลยเหรอ
2: พวกพี่มีอะไรที่นี่นะมึงถามกูได้เว้ย
0: มึงมีอะไรมึงบอกกูได้นะเว้ยกูอยู่มาก่อนมึงเผื่อกูช่วยมึงได้น้อง
3: ขอบคุณครับพี่
0: ไม่เป็นไร
4: ไอ้ห้าวกูหาตัวทั้งวันหาตัวไม่เจอเช้ามึงหายไปไหนเวรมึงทำความสะอาดไม่เหรอฮะ
0: ครับพี
4: ่เออเป็นเด็กใหม่ได้ไม่กี่วันอู้แล้วนะมึงนะ
0: เด็กใหม่
4: เออเข้ามาก่อนมึง 2-3 วันแค่นั้นแหละเอาเลยมึงทำความสะอาดเลยถ้าไม่เรียบร้อยแล้วโดนแน
0: ่ครับครับพี
4: ่มีอะไรบอกได้นะกูอยู่มาก่อน
0: คุย3วัน
1: แล้ว3วันไม่นับหรอวะ
0: ไม่นับโว้ย
1: นับก็ไม่นับ
0: ดอม
2: เฮ้ยมึงให้กูกวาดแล้วมึงยังจะใช้กูถูอีกเหรอ
1: เออยังไงมึงก็ต้องรอพี่เขาอยู่แล้วนี่กว่าพี่เขาจะไปก็ถูเสร็จพอดีอ่ะ

0: เฮ้ยห้าวฮะพี่โอเขาทำอะไรบ้างวะ
1: หลักๆ ก็บริษัทก่อสร้างบาร์สองสามที่บ่อนแล้วก็ค่ายมวยเนี่ยแหละมึง
0: แค่นั้นเหรอวะ
1: ก็เยอะอยู่นะเว้ยถึงได้มีเงินมาเลี้ยงค่ายมวยไงทำไมทำหน้าผิดหวังงั้นนะ
0: เฮ้ยเปล่าม
1: ึงจะอยากไปรู้อะไรเยอะแยะวะเขาจ้างมึงมีแค่จบแล้วปะถูๆไป
2: เฮ้ยกูจ่ายแม่งทุกเดือนแล้วแม่งยังมารวบของกูอีกนี่มึงโทรไปยัง
3: เขาบอกว่าจับเอาผลงานครับ
2: ผลงานเหรอนี่ไงผลงานผลงานก็ต้องบอกก่อนไม่วะกูจะได้จัดรถเล็กให้นี่แม่งมึงจับรถใหญ่กูเลยแม่งใครเป็นคนแจ้งวะ
4: ถ้าพวกมันรู้ว่ามึงเป็นคนแจ้งเบาะแสมันเล่นมึงแน
5: ่กูไม่ติด
6: แต่เครือข่ายมันเยอะนะเว้ยถ้ามึงเปิดแล้วพวกมันทั้งหมดมารุมเราอะเราไม่รอดแน
5: ่พี่กลัว
6: ชีวิตกูอะมีแต่พวกมึงเอากูก็เอา

0: ากรู้อะไรเยอะแยะวะ
1: กิจการพี่เขาเยอะแยะพี่เขาดูแลไงไหววะ
0: พี่เขาก็ลงทุนแล้วก็ปล่อยลูกน้องดูแลกำไรก็แบ่งกันแฟร์ๆไงมึง
1: มึงคิดว่ามีเรื่องยาปะวะ
0: ปากหาเรื่องนะมึงอ่ะ
1: มีใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้ามีจะได้ชิ่งกลัวติดคุกเว้ย
0: อ๋อกูไม่รู้ว่ะก็มาใหม่เหมือนมึงเนี่ย

0: เฮ้ยมาช่วยกูเลย
1: เออ
0: เอางานบายเลยมึง
2: ขอบคุณครับครูฝากด้วย
3: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
2: มึงคิดมากแล้วเปล่าเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
3: ไม่น่าไว้ใจจริงนี่แม่งทำ
4: ไอ้โป้งโป้งหลีด
3: เดี๋ยวเอาขึ้นรถเลยครับ
5: เฮ้ยฮาวมึงรู้ไหมว่าพี่เขาไปงานศพใคร
0: กูก็นั่งกับมึงอยู่เนี่ยจะไปรู้ได้ไงวะพี่ดำพี่รู้ป่ะพี
6: ่มึงเอาไม
7: ้เหรอเห็นว่าโดนจับไปเยอะก็เลยเอาดอกไม้มาแสดงความเสียใจด้วย
6: ว่าไปอย่างไรนะ
7: ยางเยอะหรือดูกล้า
8: วันนี้ครับไม่ทราบมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ
7: สวัสดีครับคุณตำรวจไม่มีอะไรแล้วครับพอดีแค่แวะมาทักทายเพื่อนเก่าเฉยงั้นถ้าไม่มีแล้วลานะครับ

0: พร้อมยัง
1: ผมแจให้ผมมึงขับ
0: ฉันมึงกลับบ้านไปก่อน
2: มึงจะไปกับมันสองคนนะให้กูไปด้วยดีกว่า
1: ไม่เป็นไรกูไปเองได้มึงไม่ต้องห่วงหรอก
0: อดอม

0: อ้าวเฮ้ยมึงไม่ไปกับไอ้โอบเหรอ
1: ไม่รู้แม่ง
0: แต่เบียร์ดิ
2: ชกต่อคู่นี้เลย

0: คุณของไอ้ป้อมอ่ะ
1: เออสวยชิบหายลงห้องแรกก็เจอคุณของไอ้ป้อมเลย
0: มวยข้างถนนไม่มีกฎ

มีกติกาใครยืนได้นานสุดคนนั้นชนะ

0: เฮ้ยมึงจะมาอีกเหรอวะ
1: ไอ้อามก็ตายไปละว่ามึงปิดค่ายเหอะอย่าเสือกพยายามเลยพวกมึงล้มค่ายโอเช่ไม่ได้หรอกเว้ย
0: ถ้ามึงหาใหม่ได้แค่นี้นะ
2: กิรด
0: เฮ้ย
1: มาใหม่มึงไม่คิดจะยกมือไหว้กูหน่อยหรอวะ
2: เพียงไม่ได้บอกว่าแถวนี้ห้ามเรื่องอย่างไร
3: โมบายไปเลย

0: ับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์คกิ้งโกลว
2: ์สืบประวัติคนนี้กูที
3: ประวัติใคร
4: ฝน
5: น้อง
6: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
7: อร่อยที
8: ่ทำถึง
9: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: ชวนแก้ว

0: พกน้ำเก๊กฮวยไปด้วย
1: เอ้าชน
0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: จะอยู่กับชาติตลอดไปนะลูกนะ
3: อันนี้ป่ะคะ
4: นี่ล็อกเก็ตไ
5: หน
3: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
6: แต่งงานกับผมนะโย
3: คุณมีปัญหาอะไรก
7: ับ ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม20สิงหาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
10: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลับเข้าไป
11: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
12: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
9: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
13: ถ้ามึงอยากได
12: ้เข้ามา
14: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
15: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละลาย
16: ตอนเดียวที่ฉันต้องการ
17: คือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
18: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกอร์คัพของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะ
20: ขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงของทุกท่านคือกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณที่มาหากันค่ะ
21: ปีที่แล้วแบบดูไลฟ์ค่ะแล้วสนุกมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากลองมาที่สถานที่จริงอะค่ะ
22: ลิโอมาซูซู
23: เมนเจอร์เรอซื่อๆนะคะ
24: เรามาปีแรกเพื่อนนี้มาครั้งที่2ค่ะสนุกมาก
25: งานสนุกค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกสนุกสนาน
26: ซูซูนะ
7: สนับสนุนโดย
27: ครอบพิคุ้มขนมย่างเบสตอนรับตัวสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
28: ้คุ้มครบวัยคุณได้ที่ครอบพิ
29: คนี่คือการติดช่างใครมาครอบพิคก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
30: ครอบพิ
31: คมันผิดที่เธอช้ามากไปมันผิดที่ฉ
7: ันสนับสนุนโดยเนสกาแฟโกล
32: ทำไมพี่พวกมันเปิดก่อนนะ
33: ถ้าเราเปิดก่อนเขาจะแบนเราแม่ไปต่อย
32: พรุ่งนี้มึงไม่ต้องไปทำงานนะทำไมพี่พี่ไล่ผมบอกเหรอ
33: จะพามึงพักเถอะมาลืนเข้าไปแล้วก็หลังจากนี้มึงไปนอนที่ค่ายมวยไม่ต้องไปนอนเฝ้าร้านละ
32: ขอบคุณครับพี่ห้าวไอ้ห้าวไอ้ดอมมาแล้ว
34: ครับพี
32: ่มึงนอนห้องเดียวกับไอ้ห้าวแล้วกันนะกระเป๋ามึงอยู่นู่นกูอยู่ห้องข้างๆมีอะไรเรียกแล้วกัน
34: พี่ดำครับขอบคุณครับเฮ้ยนอนโกนมั้ยเนี่ย
32: ไม
34: ่ดีแล้วคนดังกูนอนไม่หลับ

ันครับผมมีเรื่องให้ช่วยคืนนี้พี่โอบจะพาผมไปไหนก็ไม่รู้อ่ะผมต้องทำให้เขาเชื่อใจให้ได้ผมมีแผนครับแต่ท่านต้องช่วยผม

0: เฮียเอาเนื้อหนังเอาไข่ด้วยแก๊กฮวยด้วย
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: ได้ข่าวเมื่อคืนโดนนักเลงดักตีเหร
3: อนั่นกูจะไปด้วยมึงก็ไม่ให้กูไปไอเด็กนั่นแม่งชี้เป้าไว้แน
2: ่นักเลงพวกนั้นแม่งพวกใครวะ
4: ปล่อยเพ้งนั่นแหละตอนกลางวันกูเข้าไปหามันมาคงมันไส้กูทำอะไรกูไม่ได้ไม่ไปส่งคนมาตามเล่นกู
2: มึงต้องหยุดฮาวมันนะโอ๊บ
4: ไม
2: ่เอาก
4: ูเล่นเออรู้แล้วนะ
2: กูว่าเพลงไม่น่าจะมีแบ็คดีอยู่อ่ะ
4: เมื่อคืนก่อนกูเห็นคนเล่นยาอยู่ในร้านเมื่อคนไปร่วมมันเลยไม่ได้หรอตะขานแม่งอยู่ในร้านมันอ่ะ
2: กูว่าเราต้องรู้ก่อนเขาแบกไม่เป็นใครขืนกูสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเดี๋ยวดาวกูปิว
4: แต่ว่าไม่ได
2: ้ไปว่าพวกมึงต้องรอเว้ย
5: สรุปแล้วมึงจะกลับเข้าวงการมวยเหรอ
4: เออ
5: กูแม่งโคตรดีใจนะที่เห็นมึงเมื่อคืน
1: กูนึกว่ามันจะไม่เอาละ
5: แต่กูรู้ว่าไงมันก็ไม่เลิกหรอก
4: เออ
5: ตั้งแต่เด็กมึงกับไอ้อานมึงแต่กับมวย
6: เออต่อยขวาได้ขวาเอออย่างนั้นแหละต่อยไปเออเฮ้ยเออไปเออไอโอไออาร์มไอโป่งโดนเด็กข้างนอกกระทืบไปเร็วไปเร็ว
7: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey

0: ขอบใจพวกมึงมากเลยนะเว้ย
1: กูจำได้วันนั้นกูเกือบตายถ้าพวกมึงไม่มาช่วย
2: ไอ้โอบที่มึงกลับมาเนี่ยเพราะเด็กคนเมื่อคืนใช่ไหมกูเห็นแม่งชกทางเดียวกับไปอาร์มเลย
1: กูว่ามันไว้ใจไม่ได้วะ
2: ทำไมวะ
1: ก็ตอนที่มันมาทำงานวันแรกคนหน่อยเพลงแม่งมาดักรอหน้าร้านแต่จะเรื่องเมื่อคืนอีกแล้วตอนที่โอบสั่งให้แม่งยิงลูกน้องไอ้เพลงนะแม่งก็ไม่ยิง
2: แม่งอาจจะใหม่ก็ได้ยิงคนมันไม่ง่ายนะเว้ย
3: มีอะไรให้มึงช่วยวะ
2: เรื่องอะไรวะ
3: สืบประวัติคนให้กูที
2: ประวัติใคร
4: ฝน

0: มาได้ไงเนี่ยวันนี้ไปโดนอะไรมาฮะ
1: ต่อยมวย
0: มีงานวัดอีกเหรอแล้วไปชกกับใครมาฮะทำไมถึงหนักขนาดนี้อ่ะไปทายาก่อนป่ะ

0: ตัวก็ช้ำเยอะอยู่นะ
1: เช็คไหมอ่ะ

0: เซอร์ไพรส์
1: อันนี้จะมากี่วัน
0: คงมาได้แค่วันเดียว
1: ทำไมอ่ะอยู่สัก2-3 วันก็ได้หรอคิดถูก

0: ตองก็คิดถึง
1: รู้ไหมว่าฝนโทรหาตั้งหลายรอบอะ
2: ขอโทษนะ

0: ไว้ใจดอมนะดอมจะไม่ทำให้ฝนเสียใจเด็ดขาด
1: จริงนะ
0: จริง

0: ไอ้ดองนี่วะ
1: วันนั้นเจอใครวะ
2: แม่ไปหาหมอกัน
3: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ไม่เอฟไม่ได้แล้วมีแต่ของโปรดของย่าทั้งนั้นเลยจ้าน
8: ี่เลยทองม้วนสดสูตรโบราณพร้อมกับชาใต้สูตรสตูลฟินมาก
9: ใช่แล้วก็ยังมีอาหารเหนือนะคะแล้วก็มัทฉะในตึกที่ควรต้องไปถ่ายรูปมากเลยค่ะ
8: สวยหนูเอาแต่ใบเตยเลยจ้ะ
7: เผื่อก็ดีนาง
10: ผู้หญิงยกกำลังแก้วอังคารนี
11: ้8:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
14: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
15: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
16: พี่โก้หมายความว่าไง
14: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวดพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
17: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
19: ้มันผิดที่เธอทำไปมันผิดที่ฉัน
20: ไม่อยู่แค่วันเดียวอ่ะสารนั่งรถมาตั้งนาน
21: ได้งานทำแล้ว

0: งวะเนี่ย
1: ที่ไหนอะดอม
2: เป็นบาร์เล็กๆอะ
1: เดี๋ยวนะถ้าดอมได้งานทำแล้วเนี่ยดอมก็อยู่นานๆได้นี่ไม่แค่วันเดียวอะ
2: ก็ต้องทำงานไง
1: งั้นเดี๋ยวผมจะไปหาห้องเช่าเราจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกัน
2: เจ้านายเขามีที่พักให้แล้วอะแล้วเขาก็ให้ลูกน้องทุกคนพักที่นั่นเลย
1: งั้นผมย้ายไปอยู่กับดอมก็ได้
2: ไม่ได้มีรูเมทแล้วอะแล้วก็เป็นผู้ชายหมดเลย
1: อะไรอะไรก็ไม่ได้อะ
2: ขอโทษนะ
1: จริงๆผมเข้าใจดอมนะดอมไม่ต้องขอโทษหรอกดอมอาศัยยอมย้ายตามฝนมา
2: เดี๋ยวรอให้อะไรอะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยหาทางย้ายตอนนี้เราก็นัดเจอกันตามวันหยุดไปก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวไว้วันไหนหลังเลิกงานอ่ะเป็นผลไปหาดอมกันแหละเนาะอ
3: ย่าดีกว่าผม
1: เอ้าทำไมอ่ะดอมนี่ดอมแปลกๆนะฝนจะไปอยู่ด้วยก็ไม่ได้ดอมมาอยู่กับฝนก็ไม่ได้นี่จะไปหาไม่ได้อีกเหรอ

0: ไอ้ดอมนี่วะ
1: มันน่าเจอใครวะ
2: ดอมนี่ดอมเป็นคนอื่นใช่ไหม
3: ดอม

0: นึกว่าจะมาไม่ทันแล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ป้าครับเราต้องไปกันแล้ว
0: ครับ

0: ฝนจะเลิกกับพี่เหรอ
1: พี่จะได้ไม่ลืมฝน
0: พี่สัญญาถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะกลับมาหาฝนนะ
2: อันนี้เจ้านายดอมพี่โอเป็นเจ้าของบาร์ที่ดอมทำงานน่ะฝนรู้จักหรอพี่ครับคือผมมากินข้าวอ่ะเราก็เจอเพื่อนก็เลยนั่งคุยด้วย
3: ฝนมาทำอะไรที่กรุงเทพหรอฝน
4: คะอะไรนะ
3: ฝนมาทำอะไรที่กรุงเทพ
4: ฝนย้ายมารับตำแหน่งค่ะ
3: หมายถึงว่าฝนเป็นตำรวจเหมือนลุงชัย
4: ค่ะ
5: งั้นพี่ขอพาตัวดอมกลับก่อนนะพอดีว่าที่บ้านยุ่งมากเลยตอนนี
6: ้มาดอม

0: ึงเป็นตำรวจใช่ไหม
1: เปล่าพี
0: ่แล้วมึงนัดเจอตำรวจทำไมฮะ
1: เป็นเพื่อนกันผมบอกพี่แล้วไงว่าผมไม่ได้โกหก

0: แล้วมึงรู้จักเขาได้ไง
1: เจอกันที่มหาลัยผมไปต่อยมวยฝนเขาไปเชียร์เพื่อนก็เลยรู้จักกันพี
2: ่แค่นั้น
1: ครับ
3: ว่าเก็บแม่งเถอะกูไม่ไว้ใจมันนี่มันนัดเจอกับตำรวจเลยนะเว้ยมึงไม่คิดว่ามันเป็นสายเหรอ
0: แน่ใจนะมึงไม่ใช่สาย
3: มึงโกหกหรือเปล่า

0: มึงสนิทกับฝนไหม
1: ถามไม่ได้ยิน
2: ได้ยินครับพี่ไม่สนิทมากครับ
0: แล้วมึงได้ขอเบอร์ติดต่อเขาไหมปะ
2: ยังคุยกันไม่เท่าไหร่เลยพี่แล้วพี่ก็มาพอดีอ่ะก็เลยไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อกลับครับ
0: จอด
3: ฮะ
0: จอด

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ฝน
2: พี่โป้งเขาทำอะไรวะ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
7: ้เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้อง

0: ไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มากี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
2: หอมกระหอยช
3: อคนใช้ใช่ไหม
4: ผู้หญิงบางคนมีเอาไว้ให้ตรึงกายเอาไว้ตักตัวให้อิ่มกายแต่ผู้หญิงบางคนสวยตรึงใจมีไว้ตักตัวให้อิ่มใจแล้วลูกของแม่ล่ะชอบแบบไหน
3: ฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบ
5: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
8: ต่อจากนี้จันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
9: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
10: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
11: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
12: แล้วคุณจะเสียใจ
13: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำลายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
5: วาดฝันวันวิวาสุข20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
16: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบคกิ้งโซดา
17: เรามาเบลนกันก่อนไหม
18: ใจตรงกันเลย

0: ฝนนี่แฟนเก่ามึงใช่ปะ
1: ไม่ใช่เพราะว่ากูไม่เคยเลิกกับเขา
2: ทำยังไงถึงจะเจอเขาอีกทีวะ

0: ดอ
1: ดอมบอกอะไรมากไม่ได้นะแต่ที่ดอมมาเพราะดอมไม่อยากให้ฝนโกรธ
0: มันบอกเป็นแค่เพื่อน
1: ก็ดอมบอกได้แค่นั้น
0: เฮ้ยแล้วนี่ไปโดนอะไรมา
1: เรื่องมันยาวอ่ะ
0: ฉันบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหน
1: บอกไม่ได
0: ้ดอมมีพิรุธมากรู้ตัวปะ
1: ดอมรู้แต่ดอมแค่จะบอกว่าดอมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีและทุกอย่างที่ดอมทำเพราะว่าดอมรักฝนนะ
0: นี่เราจะเจอ
1: ดอมต้องไปแล้ว

0: สวัสดีครับเมีย
1: นานๆได้เจอกันทีครับ
0: ที่เฮียสั่งให้เลี้ยงมาหาผมเมื่อวันก่อนผมสั่งการให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น่าจะลงพื้นที
1: ่ผมไม่อยากให้เรื่องพวกนี้ทำให้เสื่อมเสียปลาเน่าตัวเดียวเดี๋ยวจะเหม็นทั้งคลอง

0: ึงเบอร์อะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงบอกว่ามึงไม่เคยเลิกกับเขาแต่ไม่ติดต่อกันเป็นปีๆไม่คิดว่าเขามีผัวหรอ
1: คิด
0: แล้วมึงไม่ติดต่อเขาไปอ่ะ
1: ว่ากูยังไม่พร้อมอ่ะ
0: แล้วตอนนี้คือมึงพร้อม
1: ยัง
0: ถ้ามึงมีขนาดเนี่ยแล้วยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมวะ
1: นั่นสิเมื่อไหร่กูจะพร้อม
2: โทษทีพี่

0: ี่เขามองมึงทำไมวะ
1: น่าจะไม่ชอบหน้ากู
0: เฮ้ยมึง
1: พี่โป้งเขาทำอะไรวะ
2: พี่ผมฝากพาย2ตัวนั้นไปหาอะไรกินหน่อยดิ
3: เออได้ดิเฮ้ยมึงข้าวกูเลี้ยงไปดิอะไรดิ
4: พวกนั้นไปเอาเงินมาจากไหนกันวะเอาเงินสดที่พี่โป้มันปึกๆเลยมึงเห็นป่ะ
5: เออ
4: นักมวยที่ค่ายไปไหนกันมาวะเฮ้ยมึงแน่ใจนะว่าพี่เขาไม่ได้ขายยา
5: คือกู
6: ไม่ได้ขายพวกมันไปทวงเงินมา
5: ทวงเงิน
6: อืมก็เราปล่อยเงินกู้ไงบางรายอ่ะมันก็คืนตรงเวลาส่วนบางรายก็ดึงเชงไงมีก็ไม่ยอมจ่ายก็เลยต้อง
4: ส่งนักมวยที่ค่ายไปทวง
6: เฮ
4: ้ยพี
6: ่หึ
4: มีพี่เขาจะส่งไปบ้างปะ
6: ส่งมึงอะนะส่งไปก็โดนลูกหนี้นี่กระทืบกลับมามึง
5: เชื่อพี่เก็บแรงไว้กินข้าวไป
6: ไปแล้วกินข้าว
4: ไม่ได้เลยวะโอ้ยพี
7: ่ของเจ๊เพนครับ
2: หรออะไรนะเดี๋ยวกูไปเลยนะ
8: มาแล้ว
6: มาแล้ว
8: เจ๊ทำสุดฝีมือเลย
6: เดี๋ยวมาดูซิว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าอุ๊ยโอ
8: ้อร่อยไหมอร่อยไหม
6: เหมือนเดิม
8: อีกนานละ
6: จืดเหมือนเดิม
4: คงไว้พี
7: ่พี่ละพี
2: ่งานเข้าแล้วพี่มึง2คนรีบมากูเลย
6: ไปเลยมึงไปมึงไปเจ๊
8: ทำไง
6: ไม่ต้องทอน
8: ให้ตั้งเยอะ

0: นี่เราก็จ่ายมันทุกเดือนนะเว้ย
1: รู้พี่
0: แล้วทำไมมันยังลงร้านเราอีกวะ
1: มีคนโทรไปแจ้งว่าเราขายเหล้าหนีภาษี
2: แป๊บนึงนะพี
3: ่พี่ดำเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเอาไปหมดเลยอะ
1: มันแง่ดิวะแม่งเอาอยู่แล้ว
4: งี้ไงอะพี่เดี๋ยวเราค่อยเอาคืนหลังบ้านอะพี่นี่เขาจะไปหมดเลยเหรอพี
1: ่แต่เราก็จ่ายเขาทุกเดือนนะ
0: มึงคิดว่าไงวะ
5: กูอยากให้ทุกคนไปบาร์ในเขตของคนอื่นกูอยากได้ร้านส่งเหล้าร้านใหม
6: ่สอนให้มันรู้ไว้ไม่ว่าจะเขตไหนต้องมีแต่คนของกู
7: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
8: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้
9: สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาเลียนส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
10: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
11: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มๆ
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
12: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: เฮ้ยเฮ้ยมือท่าน
14: ข้าเคยบอกพี่หมื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
15: แค่ได้อาบน้ำแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
16: ปอนเคยบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ถ้าบอรู้อะไรต้องบอกพี่นะ
17: มันบอกให้ฉันโพสฉันก็โพส
18: เราพี่เซ็นไม่หวั่นไหวกับเงินบ้างเลยเหรอคะ
19: ก็เป้าหมายในชีวิตพี่ไม่ใช่เงินนี
20: ่เฟื่องตาขออะไรอย่างได้ไหมตาฝากเซ็นด้วย
21: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามคดีโกงสอบท้องถิ่นมหาดไทยเคลียร์ปมโยนภาระทั้งหมดให้ท้องถิ่นสางปัญหาทั้งที่ต้นทางการโกงสอบมาจากส่วนกลางกรณีพิพาทที่ดินวัดอรุณยารามจับตาหน่วยงานส่วนกลางและในจังหวัดขอนแก่นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรฟังคำชี้แจงนายกเทศมนตรีว่าเสียงในคลิปหลักฐานคดีหัวสวที่ระบุว่าข้างบนหมายถึงใคร
24: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
25: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
26: ปากสะอาด
27: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
28: ดีต่อเหงือกและฟัน
26: รสดีใช้ง่าย
27: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
28: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
29: มันผิดที่เธอเธอมากไป
3: ร้านมันโดนแล้วครับเฮีย
6: ดีกูจะไล่ตีมไปเรื่อยดูดิมันจะทนได้แค่ไหนไม่ลงให้กูไม่พอยังมากวนส้นกูจะเล่นมันให้จนมุมมาเก็บแม่งให้หมด
5: 30วันเลยเหรอ
1: เออดิ
0: พวกมันก็เอาเหล้ามาจากเจ้าเดียวกันเนี่ย

0: ฮัลโหลพี่สิงห์พี่ผมสั่งเหล้าหน่อย
1: ของไม่มีเลยวะโห
2: ยังไม่เข้าเลย
0: รอพี่แล้วเรือจะมาเมื่อไหร่ผมจะได้สั่งไปล่วงหน้าเลยไง
2: กูขายให้มึงไม่ได้เรื่องจริงว่ะ
1: คนเนี้ยไอ้เพลงมันโทรมาเอง
0: เพลงแม่งสั่งห้ามขายของให้เรา
3: โอ้ยพวกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยวะ
4: ผมก็อยากทำนะพี่
0: อยากฆ่าไม่ให้ตายพวกแม่งเยอะ

0: คุณที่มาเจอกัน
1: พวกเราที่นี่ทุกคนเหมือนครอบครัวรักกัน
0: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดือดร้อนแทนกันระวังหลังให้กันความเป็นปึกแผ่นของพวกเราทำให้ไม่มีใครทำอะไรพวกเราได้ถ้ามันจะมีใครในนี้คิดจะหักหลังมันคือศัตรูของพวกเราทุกคนเดิม
2: พวกมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอวะ
3: เออเลย
4: เฮ้ยพวกมันทุกคนแบนเราแบบเนี้ยเราจะปล่อยให้พวกมันแบนหรอวะ
2: แต่เย็นพี่ผมเอามันแน่แค่ต้องรอเวลา
5: พี่มาพี่ผมเล่าให้ฟังทีเดียวเลยโหพี่คิดดูนะตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนอะแถวนั้นมีร้านไหนขายเหล้าไม่หนีภาษีบ้างผมว่ามันทำอย่างเงี้ยเหมือนว่าตีรูปหน้าพี่โอบนะพี่
2: เฮ้ยกูอยากให้ทุกคนไปบาร์ในเขตของคนอื่นกูอยากได้ร้านส่งเหล้าร้านใหม
6: ่ได้พี
2: ่สองนี้มันเด็กใหม่กูฝากพี่ด้วยนะ
1: เออไปกูด้วย
4: บาร์ของมึงไปดิยืนเบื่ออะไรแล้วมาเร็ว

0: เรียบร้อยใช่ไหม
1: เรียบร้อยครับเฮีย
2: กูขายของได้เยอะไงมึงก็ได้ส่วนแบ่งเยอะวันก่อนที่โดนรวบชิบหายไปตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้กูคงแบ่งมึงไม่ได้วะเลี้ยงคราวหน้าถ้ามึงไม่อยู่เนี่ยกูจะไม่ส่งของช่วงนี้พวกไอ้โอบคงต้องหาร้านส่งเหล้าใหม่กูว่ามันคงไม่หาพวกในเขตแน่นอนถ้ามันข้ามเขตมาเมื่อไหร่สอนให้มันรู้ไว้ไม่ว่าจะเขตไหนต้องมีแต่คนของกู
3: Samsung Galaxy A57 5G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K
4: กูให้คนไปเสียประวัติกูมาเมียตาย
5: ครับพี
4: ่แต่ในประวัติบอกว่ามึงไม่มีเมีย
5: พวกมึงตีท้ายครัวกูจะชัดเฮียบอกถ้าเจอพวกมึงให้เล่นแม่ง
6: ก็พี่ไม่เคยติดต่อมาเลยอ่ะ
7: พี่ไม่อยากให้ฝนเห็นพี่ในสภาพแบบนี
8: ้นาย
7: พี่อยากให้ฝนเห็นว่าพี่พึ่งได้
6: ขอบนี้ญาติตัวเอง
3: สนับสนุนโดย LINE BK
9: ไอ้ห้าวไอ้ห้าวหาตัวทั้งวันเลยเช้ามึงก็ไม่เจอฮะมึงไปไหนเวนไม่ยอมทำงานเวนไม่ยอมทำงานไม่ได้ขายพวกมันไปทวงเงินมาไลน์แมนมันผ่านอ่ะก็เลยต้องเงียบไปก่อนอีกทีได้ไหม
10: มึงจะไปกับเด็กสองนั้นเฮ้ยเด็กนั้นสองคน
11: พวกที่มาได้

0: เราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
1: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
2: พี่โก้หมายความว่าไง
0: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
3: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงปมข้าราชการท้องถิ่น 5,925 รายที่ถูกถอดรายชื่อเพราะมีการแก้ไขกระดาษคำตอบไม่ใช่โยนปัญหาให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบและทุกส่วนต่างต้องทำตามอำนาจของหน่วยงานประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าขอนแก่นขอให้ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์ที่วัดอรุณยารามพร้อมเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหลักฐานคดีหัวสว.หลังนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงเอกสารจองโรงแรมและโยงถึงนายกเทศมนตรีที่หนองคายรวมทั้งคำพูดในคลิปที่มีคำว่าเป็นการทำเพื่อข้างบนวันนี้เจ้าของเสียงออกมาเปิดเผยแล้วว่าข้างบนคือใครเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งรวมตัวที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ EEC

0: ัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิตินะครับวันนี้จันทร์ที่17สิงหาคมเริ่มที่ความเคลื่อนไหวกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยให้แก่พระสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินส่วนนางสาวชมณีหรือป้าดาคู่กรณีที่อ้างว่าเป็นทายาทของผู้บริจาคที่ดินวันนี้มาที่ช่อง3อีกครั้งหนึ่งในรายการโหนกระแสนะครับช่วงหนึ่งได้ตอบโต้กรณีที่อาจารย์ธงทองลงพื้นที่แล้วบอกว่าที่ดินเป็นของวัดเธอมองว่าเป็นการลักไก่เพราะว่าไม่มีใครแจ้งหรือเชิญทายาทไปร่วมด้วยนะครับช่วงต้นรายการโหนกระแสก็เปิดตัวนายชัยยงกงศรีหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวัดและมีที่ดินอยู่ห่างจากประตูวัดอดุญญารามเพียง300เมตรก็เล่าว่าเมื่อปี2532ซื้อที่ดินต่อมาปี2534ก็ปลูกบ้านและในปี35ได้นิมนต์พระที่วัดมาทำบุญบ้านใหม่ให้ด้วยในสมัยนั้นเขาได้รับการทาบทามจากนายของอินทรีย์วยาวัจกรให้ช่วยยื่นจัดตั้งวัดนายชัยยงบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นคนร่างหนังสือส่วนอีกคนที่เปิดตัวในรายการคือนายโอกบ้านก็อยู่ติดกับตาเฮียงก็เล่าว่าตาเฮียงเป็นคนใจบุญตอนนั้นร่วมกันทำบุญสร้างกุฏิให้พระตั้งแต่ปี2512ครับ
1: ประมาณปี36หรือ37เนี่ยแหละพ่อตาของอินทรีย์เนี่ยซึ่งเป็นวัยวัตกรวัดมาปรึกษาเรื่องการที่จะขออนุญาตเป็นวัดป่าดุญญารามว่าเราจะมีแผนทำยังไงจะทำการยังไงถึงจะมีเอกสารบอกผมเดี๋ยวขอไปร่างดูร่างหนังสือขึ้นมาร่างเสร็จแล้วก็มาให้พ่อของอินทรีย์เนี่ยดูแล้วก็มีพระอยู่ที่วัดนั่นแหละไปดูเลยบอกว่าลองไปพิมพ์ผมก็เลยกลับไปพิมพ์ที่สำนักงานผมผมก็เลยไปพิมพ์เสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมา2หน้ากระดาษก็ให้พ่อของอินทรีย์เนี่ยเป็นคนไปยื่นเพื่อจะขอ
2: จะตั้งวัด
1: ป่าดุญญาราม
3: อ๋อพี่เป็นคนร่างเหรอ
1: ผมเป็นคนร่างหนังสือแล้วก็พิมพ์
4: บ้านหนองแวงกับบ้านสามเหลี่ยมก็เลยลงมติว่าเอาพวกเรามาบริจาคเงินสร้างกุฏิให้พระท่านอยู่ซะเพราะยายเฮียงเนี่ยแกเป็นคนใจบุญเนาะถามพ่อผมว่ามึงจะออกเท่าไหร่พ่อผมออก 5,000 แต่เฮียงแกเป็นคนนักเลงเนาะใจใหญ่ใจบุญอ่ะ
3: ครับ
4: มึงออก 5,000 กูออกหมื่นนึงเลยทีนี้พวกบ้านสามเหลี่ยมก็ออกมาได้เงินมา 2-3 หมื่นมาสร้างเป็นศาลาการไปเรียน
0: ส่วนประเด็นที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรณีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปที่วัดป่าอดุญญารามนางสาวชมณีหรือป้าดาก็มองว่าเป็นการลักไก่ไม่มีการแจ้งไม่มีการเชิญทายาทเพราะว่าขนาดไปศาลก็ยังมีคู่กรณีจากนี้ไปก็จะไปดูเอกสารที่สำนักพุทธเรื่องการสร้างวัดว่าทำถูกต้องหรือไม่หากหลักฐาน

0: อันครบก็พร้อมจะจบเรื่องนี้ครับ
1: ถ้าหากว่าคู่กรณีบอกว่าเป็นทายาทของโฉนด แบบนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยดิฉันว่าสังคมอยู่ไม่ได้

0: ข้อเท็จจริงทั้งหมดมันปรากฏขึ้นมาว่าที่เนี่ยเขาเป็นวัดแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยแม่จะทำยังไง
1: จบ
0: จบถ้าคุณมีเอกสารคุณมีข้อเท็จจริงมาเขาจบเลย
1: จบ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวจากอาจารย์ธงทองนะครับเช้าวันนี้เข้าพบนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อยื่นหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนายขจรเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าไม่อาจจะกำหนดได้ว่าการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายส่วนกรณีที่มีคำถามว่าระหว่างการพิจารณาคัดค้านการออกใบแทนโฉนดและการเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีไปเป็นวัดป่าอดุญญารามทายาทจะสามารถยื่นคัดค้านหรือฟ้องต่อศาลได้อีกหรือไม่นั้นผู้ว่าขอนแก่นบอกว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันอยู่แล้วขณะที่ฝ่ายวัดก็ยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานที่ดินขอนแก่นก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนทายาทจะสามารถยื่นคัดค้านได้หรือไม่ต้องพิจารณาตามกฎหมายผู้ว่าไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ว่าได้หรือไม่ได้เพราะอาจจะถูกมองว่าเอ็นเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
3: การนั้นเป็นการที่มายื่นถึงทางวัดเนี่ยเพิ่งมายื่นเมื่อวันศุกร์เช้าที่ทราบนะฮะเดี๋ยวทางที่ดินก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกฎหมายกำหนดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรส่วนในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเขาจะต้องมาคัดค้านได้หรือไม่ยังไงก็กฎหมายว่ายังไงก็ไปตามนั้นถ้าจะให้ผมไปบอกว่าเอ๊ะคัดค้านได้หรือคัดค้านไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะฮะ
2: ด้านอาจารย์ธงทองก็บอกว่าการเข้าพบผู้ว่าและยื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นการขอบคุณจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขที่เข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเป็นอย่างดีสำหรับสาระสำคัญการหารือนั้นเป็นการขอความชัดเจนใน2ประเด็นประเด็นแรกคือการอารักขาและดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ว่าก็ยืนยันว่าพร้อมดำเนินการเต็มที่ประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดและเอกสารราชการให้เป็นชื่อวัดตรงตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยขั้นตอนแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณากรณีโอนที่ดินให้วัดส่วนที่2นั้นเป็นการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดซึ่งสำนักงานที่ดินมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบแต่คิดว่าไม่น่าช้าก
4: รณีโอนที่ให้วัดนั่นน่ะยังไงก็ต้องขอผู้ว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความชัดเจนอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าที่ก็ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกได้เรียนกับท่านทั้งหลายแล้วนะว่าไม่เนิ่นช้านะครับ
2: ในเดือนหน้าอาจารย์ธงทองได้นัดหมายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะทำงานเดินทางไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านพระพุทธศาสนาและติดตามความคืบหน้ากรณีนี้โดยเชื่อว่าการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมก็บอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่เคียงข้างวัดมาโดยตลอดขอให้มั่นใจว่าจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งเรื่องเอกสารหลักฐานข้อมูลและการดำเนินการที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินตามอำนาจหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามนะครับพบกับพระครูอดุลสารนิเทศพบว่าวันนี้เจ้าอาวาสมีสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าสบายใจขึ้นเพราะหลวงพ่อได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือแม้แต่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นไปท่านก็ให้ความเมตตารวมถึงได้ให้กำลังใจได้กำลังใจจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักพุทธจังหวัดได้ส่งกำลังใจให้หลวงพ่อขอขอบคุณและขอเจริญพรส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาดูความเคลื่อนไหวกรณีเลือกสว.หลังจากที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงเอกสารจองโรงแรมและโยงถึงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาที่หนองคายรวมทั้งคำพูดในคลิปที่มีการใช้คำว่าเป็นการทำเพื่อข้างบนวันนี้ผู้พูดมายอมรับว่าหมายถึงใครนะครับโดยนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาจังหวัดหนองคายยอมรับในรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอบอกว่าบุคคลในคลิปคือตัวเขาเองแต่ปฏิเสธเรื่องอ้างเบื้องสูงโดยอธิบายว่าในช่วงวันที่24ถึง25มิถุนายนปี67 มีภารกิจเดิน

0: ทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ Smart City ซึ่งบังเอิญตรงกับช่วงการเลือกสว.จึงเดินทางไปให้กำลังใจอดีตข้าราชการครูเกษียณซึ่งเป็นแฟนคลับทางด้านการทำงานการเมืองของตัวเองและได้รับเลือกผ่านระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพียงคนเดียวส่วนเรื่องคลิปเสียงที่ถูกพาดพิงถึงนายวิทยาก็ระบุว่าเป็นคลิปตัดต่อและในบทสนทนามีการพูดคำว่าข้างบนในความหมายคือกกต.อยากให้ดำเนินการตามกำหนดการที่กกต.วางไว้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
1: ข้างบนนี่คือกกต.เขาได้กำหนดมาแล้วกกต.เขาได้ออกระเบียบว่าวันนี้พวกคุณเดินทางมานะแล้วพรุ่งนี้คุณจะต้องไปรายงานตัวแล้วคุณต้องเข้ารับกระบวนการของเขาอะนะเมื่อข้างบนเขากำหนดมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราครับผม
2: อ๋อข้างบนนี่หมายถึงกกต.
1: กกต.ครับเพราะเรื่องระดับประเทศมันเป็นของเขากกต.เป็นเจ้าของเรื่องเขากำหนดการมาให้ทุกคนก็ทำตามเขา
2: ทีนี้ตอนท้ายที่มันพูดถึงข้างบนอีกบอกว่าอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านไม่อย่างนั้นกกต.เขาประกาศโมฆะแล้ววุ่นทั้งประเทศเพราะข้างบนเนี่ยก็เลยไม่ประกาศโมฆะเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่ายังไงตัดต่อเหร
1: อในประเด็นคลิปที่ดูยาวๆเนี่ยผมยืนยันว่ามีการตัดต่อคำพูดบางคำพูดมันไม่ใช่คำพูดของผมที่พูดแบบนั้นในความพูดที่คุยกับ9คนเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้เป็นการโชคดีแล้วนะที่พวกเราได้รับเลือกเข้ามาได้โอกาสที่เข้ามาเพราะระดับจังหวัดเนี่ยพอเขาไม่มีการตรวจสอบคือหมายว่าผ่านระดับจังหวัดก็จะไปประเทศเลยขั้นตอนของกกต.ที่จะตรวจสอบไม่มีระดับจังหวัดตรงนี้ครับ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้พูดถึงกรณีพรรคประชาชนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องหัวสว.ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.อะไรทั้งสิ้นสว.เป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสว.เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปี2569แต่สว.เข้ามาปี67จึงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาล
3: เรื่องหัวสว.ถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: นายอนุทินและคณะรวม9คนถูกนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงแกนนำพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับขบวนการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมยื่นข้อมูลต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อผลักดันให้มีการตรวจสอบเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายชื่อทั้งหมดนั้นประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายทรงศักดิ์ทองศรีนายพราดรปริศนานันทกุลนายกรวีปริศนานันทกุลนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายณพินทรศรีนายณพินทรศรีสันพางนางสุขสมรวยวันธนียกุลนายพิชัยชมภูพลและนายสุภชัยโพสุครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่วันนี้มีการเปิดตัวและมอบรางวัลให้นี่เป็นรางวัลทรงเกียรติในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยครับ
4: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: เจนซี
1: ่สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
2: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
3: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
4: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
5: ใช้ชีวิตที่ชอบ
6: ด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
4: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไหม
8: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ทุกๆปีก่อนวันวิทยาศาสตร์ไทย18สิงหาคมมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จะคัดเลือกนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศปีนี้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นตกเป็นของนักวิจัยด้านเคมีชีวภาพและชีววิทยาสังเคราะห์นะครับจากสถาบันวิทยาสุริเมธีนอกจากนี้ก็มีนักวิจัยอีก2คนได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ด้วยนะครับดร.ชัยสิทธิ์อุตมาภินันท์นักวิจัยเคมีชีวภาพและชีววิทยาสังเคราะห์จากสถาบันวิทยาสุริเมธีหรือวิสเทคได้รับเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2569โดยมีผลงานเด่นเป็นผู้บกเบิกเทคโนโลยีขยายรหัสพันธุกรรม Genetic Code Expansion ร่วมกับพันธุวิศวกรรมและชีววิทยาสังเคราะห์สู่เซ็นเซอร์ตรวจจับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ทำให้มองเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ได้ละเอียดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจในกลไกของโรครวมไปถึงแนวทางการรักษาในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นทีมแรกของโลกนะครับที่ค้นพบเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในน้ำลายของมนุษย์ซึ่งสามารถย่อยสลายพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรปทาเลตหรือเพทได้นะครับเป็นแนวทางสำคัญในการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับย่อยพลาสติกเพทและก็เปลี่ยนสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยารักษาโรคพาร์กินสันได้อีกผลงานที่ถูกนำมาใช้จริงแล้วในทุกวันนี้ก็คือแพลตฟอร์มตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยี CRISPR ที่มีความไวและเฉพาะสูงต้นทุนต่ำใช้งานง่ายโดยเริ่มจากการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ก่อนจะพัฒนาไปสู่การตรวจโรคอื่นๆเช่นโรคเมลิออยโอซิสและชิคุนกุนย่าโดยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
12: ผมเนี่ยจริงๆเป็นงานพื้นฐานเนาะฟังดูอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์เคมีชีวภาพเนี่ยเราสามารถพัฒนาวัคซีนใหม่ๆได้พัฒนาชุดตรวจโรคติดเชื้อใหม่ๆได้ชุดตรวจโรคเรื้อรังใหม่ๆการพัฒนาการเทคโนโลยีในการกำจัดขยะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับประชากรผมว่าทุกอย่างเนี่ยครับเรามองไปถึงจุดจบทั้งหมดว่าเราเริ่มต้นจากงานพื้นฐานก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้งานมันมีการใช้งานได้จริงๆครับ
11: ศาสตราจารย์ดร.จำรัดลิ้มตระกูลประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นได้เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการลงทุนในด้านนี้ทั่วโลกสูงถึง 2.87 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2567โดยเฉพาะเกาหลีใต้ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงกว่าร้อยละ5ของ GDP โจทย์ของประเทศไทยต่อจากนี้จึงจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพของงานวิจัยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อนักวิจัยระดับโลกและก็สนับสนุนงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่ระดับสากลครับ
13: งานวิจัยอยู่ในเนี่ยอันนี้คือการสร้างเอาไปใช้ประโยชน์แบบที่อาจารย์เชิดศิษย์ใช้ประโยชน์ส่วนอันนี้สร้างองค์ความรู้ใหม
14: ่คร
13: ับ แล้วถ้าเราคอมโบให้ทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ใช่ไหมกับใช้ประโยชน์

0: จะอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าเราไม่คอนวินซ์ให้นักวิจัยของเรามันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: มันจะใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้
0: อันนี้คือปัญหาหลักของประเทศจริงๆต้องคิดอย่างนี้ฮะถ้าเราคิดว่าการลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคอสเป็นการค่าใช้จ่ายเราคิดอย่างนี้ไม่ได้แต่ต้องคิดเป็นอินเวสต
2: ์การลงทุน
0: การลงทุนก็จะเห็นตัวอย่างจากเกาหลีเนาะเมื่อ50ปีเกาหลีจนเวลาอีก260เหรียญ269อีก30ปีมาปัจจุบันนี้ทุกอย่างเลยเกาหลีลงทุนในทุนมนุษย์สำคัญที่สุด
3: ศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงอว.ได้เน้นย้ำเรื่องการลงทุนในมนุษย์งานวิจัยรวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวในช่วง 4-8 ปีต่อจากนี้ให้กับประเทศโดยไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและแทรกแซงได้ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและต่างประเทศ
4: วันนี้ถ้าเราพยายามมาเริ่มสร้างพื้นฐานตรงนี้จริงๆตั้งแต่เรื่องแหล่งเงินตั้งแต่อินฟราสตรัคเจอร์ตั้งแต่การร่วมกับภาคเอกชนตั้งแต่การร่วมกับภาคต่างประเทศมาวางบลูพรินท์ตรงนี้นะครับส่งต่อไปถึงปลายทางตอนนี้เราทำรากฐานที่เรียกว่ากลอ.อยู่นะครับผมดูแลเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์และก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหมดโดยจะตั้งต้นจากเรื่องเกี่ยวกับทั้งการลงทุนกับเศรษฐกิจเม็ดเงินวิ่งเข้ามามีเรื่องพาณิชย์มีเรื่องของการเปลี่ยนกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมคงจะชวนกับอาจารย์นะครับมาดูกันว่าวันนี้เราคงใช้เวลาสักประมาณสักผมคิดว่าเศษว่าสัก8ปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเห็นผลที่เราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะครับในปี2ปีเนี้ยผมว่ามีบางฟิลที่เราสามารถจะขึ้นมาได้เลย
3: งานประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ปีนี้ยังมีนักวิจัยอีก2ท่านที่ได้รับเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2568นะครับคือดร.ภาวินเอี่ยมประเสริฐกุลจากภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานวิจัยวิศวกรรมเคมีไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนและอีกท่านหนึ่งคือดร.ธนพลเจริญวงไพบูลย์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำตาลทรายทั้งหมดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวของมวลชนที่ปราจีนบุรีนะครับในขณะที่พูดถึงเรื่องEEC หลายจังหวัดอยากจะเข้าร่วมแต่คนปาจีนกลุ่มหนึ่งบอกไม่อยากจะเข้าร่วม EEC ครับ
5: L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Serum หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส. Wouldn't it be nice if we were older

0: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
1: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
0: สสว.ปลดล็อก SME
2: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการเพาะปลูกคูโบต้าเชื่อว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือการปลุกพลังของเหล่าคนพันใหม่ให้พร้อมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรและพร้อมเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นคนที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกเกษตรและคนที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนผลผลิตที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกปลูกคนพันใหม่ปลูกอนาคต

0: เกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: วันนี้มีกลุ่มมวลชนที่ปราจีนบุรีในชื่อกลุ่มปราจีนบุรีเข้มแข็งปักหลักนอนค้างคืนหน้าศูนย์ราชการของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อขอคำตอบที่ชัดเจนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกรัฐมนตรีกรณีที่ขอยกเลิกการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับมวลชนจังหวัดปราจีนบุรีนำโดยเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะครับรวมตัวที่หน้าศูนย์ราชการของจังหวัดเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พวกเขาเห็นว่าจะมีผลกระทบตามมาหลายด้านทั้งเรื่องทรัพยากรดินและแหล่งน้ำรวมไปถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าการนัดชุมนุมและเปิดเวทีในวันนี้ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าแล้วแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่เปิดประตูรั้วศูนย์ราชการให้มวลชนเข้าไปตั้งเวทีโดยระบุว่าเป็นคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้กลุ่มมวลชนรวมตัวตั้งเวทีอยู่ด้านนอกและก็ขึ้นเวทีแสดงความเห็นต่อจุดยืนดังกล่าวนายสุนทรคมคายแกนนำเครือข่ายก็ระบุว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครับมีมติเมื่อ20พฤษภาคม2569เห็นชอบในหลักการให้นำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทั้งที่ภาคประชาชนได้ยื่นข้อคัดค้านพร้อมทั้งเสนอข้อมูลและเหตุผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอดแต่ข้อกังวลของประชาชนกลับไม่ได้รับการพิจารณาอย่างมีความหมายวันนี้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาชนในนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งรวมตัวชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องและผลเจรจากับรัฐบาลเมื่อ30มิถุนายน2569ซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะนำข้อเรียกร้องของเครือข่ายไปหารือกับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพิจารณาทบทวนและยกเลิกการขยาย EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีตามข้อเสนอของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งพวกเขาบอกว่าล่วงเลยมา45วันแล้วแต่ประชาชนยังไม่ได้รับคำตอบหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนจากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องออกมาติดตามคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้และทวงถามความรับผิดชอบต่อข้อตกลงที่เกิดขึ้น
2: ที่ไม่มีการสนองตอบจากรัฐบาลเลยนะครับคือปราจีนบุรีมีแต่ความเงียบนะครับไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับแต่ว่าการรับปากรับคำแม้แต่ครั้งที่2ที่เราไปที่ท่าหน้าทำเนียบอีกเราก็พบกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ท่านก็รับปากอีกว่ายังไงปราจีนบุรีก็ไม่ได้เข้า EC ครับแต่มันเป็นเพียงสัญญาปากเปล่าเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราต้องการข้อเดียวนะครับคือการหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมีลายเซ็นของท่านนายกอนุทินในนามของประธานบอร์ด EC นะครับว่าเราจะไม่เอา EC มาที่ปราจีนบุรีอีกแล้วข้อเดียวครับ
1: กลุ่มมวลชนยืนยันถึงเหตุผลสำคัญต้องยุติการนำปราจีนบุรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EEC เช่นปราจีนบุรีมี

0: มีจุดแข็งด้านเกษตรอินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและติดอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่พัฒนาเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรได้นอกจากนี้ก็ยังสะท้อนว่าขณะนี้ปราจีนบุรีกลายเป็นพื้นที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดที่อยู่ใน EEC เช่นระยองชลบุรีฉะเชิงเทราซึ่งจะทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นรวมถึงปัญหาการแย่งทรัพยากรน้ำการกว้านซื้อที่ดินก็จะเกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชนดั้งเดิมซึ่งกลุ่มมวลชนบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องยุตินำปราจีนบุรีเข้าร่วมเขต EEC ก็อยู่ในเหตุผลข้างต้นขณะที่นายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายอำนาจวิลาวันสสปราจีนบุรีแจ้งกับตัวแทนผู้ชุมนุมว่ารัฐบาลได้รับเรื่องและยุติโครงการนี้แล้วแต่ผู้ชุมนุมต้องการข้อเท็จจริงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียวและให้นายกรัฐมนตรีออกจดหมายยับยั้งยุติหรือยกเลิกการที่จะให้ปราจีนบุรีเข้าร่วม EEC เท่านั้นคืนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมปราจีนเข้มแข็งบางส่วนกางเต็นท์พักนอนค้างคืนที่หน้าศูนย์ราชการท่ามกลางฝนที่ตกหนักนะครับโดยจะเริ่มกิจกรรมเรียกร้องขอคำตอบที่ชัดเจนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับมาดูคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่หน่วยงานในท้องถิ่นเริ่มตั้งคำถามว่าส่วนกลางโยนปัญหาเรื่องนี้ให้ท้องถิ่นแก้ปัญหาวันนี้ทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงกรณีถอดข้าราชการ 5,925 รายที่มีหลักฐานว่ากระดาษคำตอบถูกแก้จนคะแนนเพิ่มขึ้นโดยยืนยันว่าไม่ใช่โยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นปลดข้าราชการย้ำชัดว่าไม่มีข้อบังคับท้องถิ่นให้เซ็นปลดข้าราชการบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบราชการนะครับกรณีที่นายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบให้ออกจากราชการบอกว่าเป็นคำสั่งที่ขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนไปให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบคำสั่งตัวเองนานิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือกจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดตัวเองทางส่วนกลางทั้งสถ.และคณะกรรมการส่วนกลางหรือกกลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดตอนนี้ขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นจะเห็นข้อมูลดังกล่าว
1: จังหวัดเนี่ยเขาจะประชุมกจังหวัดประมาณวันศุกร์ที่21สิงหาคมเนี่ยครับบวกลบที่ท่านนายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเขายังไม่ได้เรียกประชุม
2: นายกอบจ.ลำพูนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผู้ใหญ่กดดันให้เซ็นไปก่อนแล้วก็ไปฟ้องร้องเองเอาอย่างเงี้ย
1: โอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นแต่มั่นใจว่าไม่มีหรอกครับคือการเซ็นเรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบการคัดคนเข้ารับราชการมันจะไปบังคับใครเนี่ยให้เซ็นไปก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงเรื่องเดียวกันนี้ครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนนายวรสิทธิ์บอกว่ากรณีนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดใครถูกต้องออกจากราชการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทุจริตหรือเป็นผู้กระทำความผิดอาญาโดยอัตโนมัติรายชื่อดังกล่าวเป็นกลุ่มที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใครจะมีความผิดทางอาญาหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตหรือไม่เป็นเรื่องหน่วยงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นฐานข้อมูลการแก้ไขคะแนนปี2568ที่อาจจะเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่รายชื่อบุค

0: คนที่ระบุว่าเกี่ยวข้องเกือบ 4,000 รายครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศที่น่าตกใจก็คือข้อมูลที่เปิดเผยไม่ใช่แค่ภาพรวมนะครับแต่ลงลึกถึงระดับตัวบุคคลทั้งชื่อนามสกุลจริงหน่วยงานที่สังกัดคะแนนที่ถูกระบุว่าถูกแก้ไขเพิ่มและแม้แต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนบางส่วนซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานรัฐแห่งใดนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือมีที่มาจากไหนคุณสายชนวัชรนุชาตรวจสอบเรื่องนี้มีรายงานครับ
1: เว็บไซต์นี้ระบุตัวเองว่าเป็นฐานข้อมูลการแก้ไขคะแนน2568อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาอ้างว่ารวบรวมจากไฟล์ CSV ต้นทางจำนวน 3,966 รายชื่อครอบคลุม75จาก77จังหวัดและระบุว่าคะแนนที่ถูกแก้ไขเพิ่มรวมกันทั้งหมดสูงถึง 148,954 คะแนนเฉลี่ยคนละกว่า37คะแนนคะแนนที่แก้ไขสูงสุดต่อ1คนคือ78คะแนนข่าว3มิติสุ่มตรวจสอบข้อมูล3จังหวัดที่มีรายชื่อมากที่สุดในระบบคือสุราษฎร์ธานีนนทบุรีและปทุมธานีพบว่าโครงสร้างข้อมูลแทบไม่ต่างกันคือมีทั้งจำนวนรายชื่อคะแนนที่แก้ไขเพิ่มรวมทั้งจังหวัดและคะแนนสูงสุดรายบุคคลสุราษฎร์ธานี239รายคะแนนแก้ไขรวม 11,143 คะแนนนนทบุรี182รายคะแนนแก้ไขรวม 6,503 คะแนนปทุมธานี181รายคะแนนแก้ไขรวม 6,212 คะแนนส่วนอีกกว่า70จังหวัดที่เหลือใช้โครงสร้างข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่จำนวนรายชื่อที่เยอะแต่คือความลึกของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเพราะเมื่อกดเข้าไปดูรายละเอียดรายบุคคลพบว่าระบบแสดงข้อมูลมากกว่าที่คาดไว้ข้อมูลที่ปรากฏต่อรายชื่อ1คนประกอบด้วยชื่อนามสกุลจริงหน่วยงานที่สังกัดและอำเภอจังหวัดคะแนนที่ถูกระบุแก้ไขเพิ่มเจาะจงเป็นรายบุคคลเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงเป็นบางส่วนสถานะเพิ่มเติมที่เขียนกำกับไว้ต่อท้ายแต่ละรายชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนของบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังไม่ยืนยันแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งอาจเข้าข่ายกระทบสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกราฟที่น่าสนใจคือสัดส่วนรหัสจังหวัดเปรียบเทียบว่าคนที่บรรจุในจังหวัดหนึ่งมีรหัสจังหวัดตรงกับที่บรรจุจริงหรือมาจากรหัสจังหวัดอื่นร้อยละเท่าไหร่ปทุมธานีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 7.73 รหัสจังหวัดอื่นร้อยละ 92.27 นนทบุรีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 14.29 รหัสจังหวัดอื่นร้อยละ 85.71 และสุราษฎร์ธานีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 20.5 รหัสจากจังหวัดอื่นร้อยละ 79.5คำถามสำคัญคือข้อมูลชุดนี้มาจากไหนใครเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์และมีการยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานต้นทางหรือไม่เพราะหากสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนข้อมูลชุดนี้อาจนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบร่วมกับสำนักงานปปช.หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่มีรายชื่อเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสอบจริงแต่ในทางกลับกันหากไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ข้อมูลเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการกล่าวหาบุคคลโดยที่ไม่มีหลักฐานรองรับข้อสังเกตอีกจุดคือชื่อเว็บไซต์ที่พ้องเสียงกับภาษาไทยว่าไม่รอดแล้วเก่งทิพย์ซึ่งสื่อความหมายในลักษณะเสียดสีอาจเป็นสัญญาณว่าผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ไม่ใช่หน่วยงานราชการแต่อาจเป็นกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านการทุจริตสอบทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อความกำกับไว้ว่าสถานะข้อมูลที่แสดงไม่ใช่คำวินิจฉัยทางกฎหมายรายบุคคลหมายความว่าข้อมูลชุดนี้เป็นเพียงการรวบรวมเผยแพร่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานราชการใดๆสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเหล็กนะครับซึ่งเคยเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญตอนตึกสตง.ถล่มวันนี้สมอ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะนะครับต่อร่างมาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อยครับ
2: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
3: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรัก ความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ก่อนที่จะดูเรื่องเหล็กนะครับไปดูความเคลื่อนไหวทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งเรื่องฝนหนักที่เกาหลีใต้ความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียรวมทั้งพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีครับพรรคประชาชนเปิดตัวนายเดชวัฒน์สุขกำเนิดลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ชูวิสัยทัศน์นิวนนท์ที่ดีกว่าเดิมยืนยันความพร้อมทั้งตัวแคนดิเดตทีมผู้บริหารสส.และสจ.ในพื้นที่แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดในวันที่20กันยายนนี้ขณะที่กลุ่มผึ้งหลวงกลุ่มของพันตำรวจเอกธงชัยมีมติส่งนายนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพเตรียมนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งตัวจากโรงพยาบาลน้ำยืนไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เตรียมตรวจสอบแนวทุ่นระเบิดเพิ่มเติมแล้วกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเหตุผลการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559จนศาลอาญาพิพากษาถึงที่สุดในปี2562ให้จำคุกตลอดชีวิตและกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาทเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง6ครั้งเนื่องจากประพฤติตัวดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงยอดผู้เสียชีวิต

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันก็จะเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคนเรานะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างมีวิธีอะไรที่สามารถป้องกันมันได้ไหมนะครับวิธีอะไรที่ไม่ได้ผลรวมทั้งเวลาการรักษาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต่อมลูกหมากมันคืออะไรนะครับต่อมลูกหมากมันก็เป็นต่อมอย่างหนึ่งนั่นแหละครับที่หุ้มทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนะครับปกติเรามีกระเพาะปัสสาวะนะครับที่รับน้ำปัสสาวะมาจากไตทั้งสองข้างนะครับไตของเรามีสองข้างมีท่อนำปัสสาวะลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเป็นที่เก็บปัสสาวะนะครับแล้วไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะนี่นะครับมันก็จะมีท่ออีกอันนึงเพื่อที่จะให้เราปัสสาวะออกมาไอ้ตัวท่อข้างล่างนี่แหละครับที่ต่อมลูกหมากมันหุ้มอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อมลูกหมากตัวนี้มันโตมากขึ้นมันก็จะกดเบียดไอ้ตัวทางเดินปัสสาวะของเราทําให้เรามีปัญหานะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าปัสสาวะของเรามันจะออกมาไม่สะดวกละนะครับเราปัสสาวะมันก็จะค้างอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะเราเยอะนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องปัสสาวะบ่อยๆนะครับอาการก็มีตั้งแต่เราตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะครับถ้ามันเป็นมากกว่านั้นระหว่างวันเราก็จะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับแล้วเวลาที่จะปัสสาวะนี่มันต้องใช้เวลานานกว่าปัสสาวะเราจะออกมาได้นะครับแล้วพอออกมาเนี่ยตัวปัสสาวะแทนที่จะออกมาคล่องๆมันก็จะออกไม่คล่องนะครับตัวน้ำปัสสาวะแทนที่มันจะพุ่งแรงมันก็พุ่งช้าๆนะครับแล้วหลังจากปัสสาวะเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดนะครับบางคนก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้นะครับอันนี้คืออาการที่เจอได้ในคนที่มีโรคต่อมลูกหมากโตอย่างไรก็ตามมันก็มีโรคอื่นๆอีกนะครับที่มีอาการแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเราจำเป็นจะต้องไปตรวจเราถึงจะทราบนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นจากต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่านะครับทีนี้มันพบบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราเจอว่าในคนที่ประมาณสักอายุ 3-40 นะครับมันสามารถเริ่มเป็นต่อมลูกหมากโตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเจอน้อยมากเลยนะครับถ้าอายุ 3-40 เนี่ยนะครับก็จะเจอน้อยกว่า 10% นะครับแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเช่นถ้าเราอายุ80ปีเนี่ยนะครับกว่า 80% น่ะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับมันแปลว่ามันมีแค่ 20% เท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนะครับที่สำคัญอันนี้ต้องทราบอย่างนึงก็คือว่าคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเสมอไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาเสมอไปครับปกติเราจะรักษาในคนที่ต่อมลูกหมากโตทำให้เกิดอาการดังที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างนะฮะแล้วหมอเขาจะตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บริเวณทวารหนักของเรานะครับหมอก็จะต้องตรวจผ่านช่องทวารหนักของเราเพื่อที่จะไปคลําดูไอ้ตัวต่อมลูกหมากของเรานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผิวของมันเรียบดีไหมผิวของมันขรุขระอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยหมอก็จะสามารถประเมินได้จากการตรวจทางทวารหนักว่าต่อมมันใหญ่แค่ไหนบางครั้งการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับส่วนล่างก็จะสามารถบอกได้ว่าขนาดของต่อมลูกหมากมันใหญ่แค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอเขาตรวจแล้วลักษณะของต่อมลูกหมากมันโตทั่วๆนะครับอันนี้ก็มักจะเข้าได้กับการเกิดต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผิวขรุขระนะครับผิวไม่สม่ำเสมอนะครับพวกนี้เราจะต้องระวังแล้วเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมีคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่คนที่มีต่อมลูกหมากโตสามารถเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สามารถมีทั้ง2 อย่างพร้อมกันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงทำให้เราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี้เป็นสิ่งที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาตรวจยังไงแล้วมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างถ้า

เกิดเราไปตรวจแล้วเราเจอสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีวิธีตรวจอย่างอื่นนะครับอย่างบางคนก็จะมีการตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า PSA นะครับ PSA นี่คือ Prostatic Specific Antigen นะครับก็คือเป็นสารตัวหนึ่งละกันที่ต่อมลูกหมากมันหลั่งออกมานะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาที่เซลล์ต่อมลูกหมากเช่นมันมีการอักเสบมันติดเชื้อหรือมันเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเราไปตรวจค่าตัวนี้แล้วมันสูงนะเนี่ยครับอย่าเพิ่งกังวลกับมันมากนะครับเพราะว่าบางครั้งมันสูงเพราะว่าเรามีการติดเชื้อเรามีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือมันอักเสบอย่างนี้ก็สามารถทำให้ค่า PSA ของเรามันสูงได้นะครับแต่ถ้ามันสูงมากๆอันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องระวังว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือจะต้องไปตรวจติดตามต่อไปตรงนี้ก็คงจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเราว่าวิธีการตรวจติดตามหลังจากนั้นเนี่ยวิธีไหนเหมาะสมที่สุดในกรณีของเรานะครับโดยบางกรณีถ้าเราตรวจทวารหนักแล้วต่อมมันผิดปกติมากจริงๆทำให้เราสงสัยแล้วก็ค่า PSA เนี่ยมันสูงนะครับหมอก็จะแนะนำว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำไบออปซีก็คือการตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากมาตรวจนะฮะเพราะเราจะทำกระทำผ่านทางทวารหนักเราจะมีการทำอัลตราซาวด์ดูที่ทวารหนักเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ตัวเข็มเนี่ยก็ไปเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจได้เลยนะครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจรักษาเราแล้วครับว่าจะต้องทำยังไงวิธีไหนที่เหมาะสำหรับเรานะครับเรากลับมาที่เรื่องของต่อมลูกหมากโตกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเล่าไปแล้วว่าถ้าอายุยิ่งมากขึ้นต่อมลูกหมากมันก็จะยิ่งโตขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีอาการนะครับบางคนต่อมลูกหมากโตมากก็ไม่มีอาการก็ได้นะครับวิธีที่เราสามารถป้องกันต่อมลูกหมากไม่ให้โตได้เนี่ยที่มันได้ผลจริงๆในปัจจุบันที่ดูเรื่องของงานวิจัยมาแล้วนะครับไม่มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็พบว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับจะมีต่อมลูกหมากที่ไม่ได้โตเท่ากับคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆนั่งอยู่แต่โต๊ะทำงานนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจนะครับแล้วก็อยากพักผ่อนเราอายุเยอะเราไม่อยากจะทำอะไรเหนื่อยๆเหมือนกับคนวัยรุ่นแล้วพวกนี้ยิ่งเป็นนะครับยิ่งเป็นเราก็จะต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้บางคนก็เคยได้ยินมาว่าเอ๊ะมันมีไอ้ตัวนึงชื่อว่าซอลพาเมโตนะครับก็คือเป็นต้นปาล์มใบเลื่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาใช้รักษาต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าหรือใช้กินป้องกันต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามาที่อเมริกาหรือไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นมีตัวเนี้ยขายเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริมนะครับว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงครับมันมีงานวิจัยมาแล้วนะครับเทียบคนที่กินไอ้ตัวซอลพาเมโตเนี่ยครับกับคนที่กินยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อมากินให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อมากินเล่นๆสนุกสนุกเพราะว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นก็สามารถทำได้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วล่ะนะครับอ่ะเราบอกวิธีป้องกันไปแล้วถ้าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแล้วเราทำยังไงนะครับเช่นเรามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยเราปัสสาวะไม่สุดเราปัสสาวะแล้วมันมีเล็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวลำปัสสาวะของเรามันเล็กลงเราทำยังไงดีถ้าเรายังไม่อยากจะกินยานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอาการมันไม่มากเนี่ยเรายังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าอาการมันมากอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าไม่กินยามันจะยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าไม่กินยาเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็คืออย่าพยายามทานน้ำเยอะเวลาที่เราจะนอนนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทานเยอะนะครับระหว่างวันนะครับน้ำปกติเราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวซึ่งทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติให้เราเลี่ยงไปของเหลวเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนต่างๆครับแล้วก็เหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติอาการของเราก็จะมากนะครับข้อที่3ที่ควรทำก็คือคำว่า double void นะครับ double void คืออะไรก็แปลว่าเราปัสสาวะเสร็จละรอบนึงนะครับแล้วมันหยุดไปแล้วให้เรารอตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วปัสสาวะซ้ำอีกรอบนึงไม่ต้องเบ่งนะครับปัสสาวะธรรมดาธรรมดานี่แหละครับการหัดทำ double void เป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันลดลงได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีในการปฏิบัติถ้ามันไม่รุนแรงนะครับอีกอย่างนึงซึ่งคนมักจะลืมก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าคนไหนท้องผูกแล้วล่ะก็การปัสสาวะมันจะยากขึ้นนะครับอันนี้รวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแต่บางคนที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท้องผูกหรือท้องเสียนะครับงั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วย
ส่วนในผู้ชายถ้า

0: มีท้องผูกโดยเฉพาะคนสูงอายุเนื่องจากคนสูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อการเกิดอาการใช่ไหมครับถ้ามีท้องผูกซึ่งคนอายุเยอะๆบางคนก็ท้องผูกนะครับมีร่วมกันทั้ง2 อย่างก็จะยิ่งปัสสาวะยากกว่าเดิมอีกดังนั้นจะต้องมีการทานอาหารที่เป็นกากใยให้เพียงพอนะครับแล้วก็จะต้องขับถ่ายให้ตรงเวลานะครับดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงระหว่างวันแต่ไปงดตอนก่อนนอนพวกนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เรื่องของต่อมลูกหมากโตอาการมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นได้นะครับบางคนถ้าปัสสาวะยากจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าแทนที่จะยืนปัสสาวะนะครับนั่งลงไปนะครับนั่งเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งเหมือนตอนที่เราจะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยครับนั่งลงไปแบบนั้นแล้วปัสสาวะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งท่านสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วอาการพวกนี้โอ้โหมันเราปรับแล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราทำยังไงนะครับวิธีในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็มี2แบบหลักๆคือแบบแรกใช้ยากับแบบที่2ไม่ใช้ยาแต่ใช้การผ่าตัดนะครับแบบที่ใช้ยาก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเริ่มจากยาก่อนไม่อยากจะไปเริ่มจากการผ่าตัดนะครับยามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับมันมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มที่2ฟอสโฟไดเอสเทอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3อัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์นะครับมี3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดโดยมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบตรงบริเวณหูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ตรงทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมันคลายตัวปัสสาวะก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตมันก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันแค่ไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันโล่งขึ้นปัสสาวะได้สะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับยา
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานล่ะถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องไมแอสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นบกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกัน ช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเขินเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF 1กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมนะกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะรุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะรุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะรุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกนะที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะรุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะรุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะรุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะรุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกิน โอเคเลยหมอว่าคือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2013

2อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับ

มาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไป

กินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกิน oxidative stress ตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินก็ไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิด

0: ความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกแบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงๆนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการเกาะของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำ

แต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันหนึ่งแอปเปิลสี่ซ่าห้าลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการ

natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใหญ่ด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตที่ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นนะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์

ฮ่าเจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า preloading เทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอ้ดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนนึงแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับ

ต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูอ้ออย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงอึออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้อง

ป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละ1คือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะเหมือนเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโซมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดี

พวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงๆว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกงี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วผงผักเวจี้บาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพลิกหลังกระปุกเวจี้บาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีแรงสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวเขียวลุงหมอเขียวเขียวคือจะกินน้ำเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่ไหมผมก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ3ถึง4ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ9ถึง10ชามแล้วการทานผักที่นี้ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับ

0: ช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่องดีท็อกซ์อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชันไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหล่ำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลล่าสไปรูลินานะครับเป็นเนเชอรัลไบเดอร์ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ไปรวยอะไรวะไอ้แพ็ค
1: ครับผม
0: ขอจะถามเรื่องเงินมึงเชียร์เยอรมันเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ตกรอบไปเหรอ
1: ใช่พี่ตกรอบไปแล้ว
0: ทำไมถึงเชียร์เยอรมันวะ
1: มันเป็นประเทศพ่อผมเอง
2: เป็นลูกครึ่งเยอรมันเนี่ย
0: พ่อมึงคนเยอรมันเหรอ
1: ใช
0: ่มึงลูกครึ่งเนี่ย
1: ใช่ดูผมดิเนี่ยขี้แดดกัดหรือเปล่าหัวมึงอ่ะ
0: เป็นเรื่องเบิกเงินยับจะไปไหนเนี่ย
1: ไปหาพ่อครับพี
0: ่ไปหาพ่อกันพี่ลูกครึ่งเหรอวะ
1: โอ้หน้าเป็นลูกคางขนาดนั้นพี่ยัง
3: ม
1: ัน
3: พี่ก็ว่าเขาเกินไป
1: มันมาแต่พูดเกิน
3: แดดกัดหัวแล้วอะไร
0: ก
3: ็มึ
0: งพูดไม่ใช่อ่ะมึงหมดตังค์จะไปเยอรมันเนี่ย
1: เพื่อได้ไปเมื่อวันหนึ่ง
4: พ่อสวัสด
3: ี
4: ค่ะ
3: กินอะไรดีจ๊ะ
4: เหมือนเดิมจ้า
3: โอเคพี่วิทย์อ่ะ
4: เหมือนเดิมจ้า
3: เหมือนเดิมพี่อะไร
5: กะเพราหมูสับแห้งไงไข่ดาว
3: ของเธออะไรจ้าคุณสวย
4: เหมือนเดิมจ้ะ
3: เหมือนเดิมคืออะไร
4: ไม่จำอะไรเลยอ่ะ
3: ก็ทุกครั้งก็กูถามทวนนี้ตลอดป่ะล่ะมึงไม่ชินเหรอ
4: โหพี่ถ้าเกิดของพี่วิทย์พี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ของพี่สวยพี่ยังจำไม่ได้ก่อ
3: กะเพราหมู
4: ไก
3: ่แห้ง
4: ๆมันๆ
3: ไข่ดาวอ่ะ
4: ไม่เอา
3: พิเศษเหมือนเดิม
4: กูกินธรรมดา
0: โอ้มึงเป็นผัวที่รู้ใจเมียจริง
3: ๆ
0: จ
3: ะได้ยอมๆมา
0: อ
3: ยากแหมหาเรื่องคุยมานานๆถูกจำไม่ได้ก็รั่วแล
0: ้
3: ว
0: แหมมึงก็หาเรื่องคุยก็ได้
3: เกี่ยวหรอกคุยแซมแลมอย่างนั้น
4: แซมแลม
0: คุยอะไรแซมแลม
3: ภาษาในรอแป๊บนะเดี๋ยวทำให
6: ้กูรู้สึกว่าวันนี้กูแบบกูสวยเป็นพิเศษยังไงไม่รู้อ่ะ
1: ผม
6: รับ
4: ทำไม
6: ผู้ชายตัวนู้นมองกูไม่หยุดเลยช้อนเทิร์นสั่นไปหมดละ
4: เขาใส่ว่าเขาเห็นพี่ในซีรีส์จีนหรือเปล่าใส่หัวสับปะรดขนาดนั้นอ่ะ
6: จะอิจฉาได้ปะ
7: คิดเงินด้วยครับ
4: ค่ะพกติดบาทค่ะ
7: ของตัวนู้นเท่าไหร่ครับ
4: เอาทำไมอ่ะคะ
7: ขออนุญาตจ่ายให้นะครับ
4: ขอบคุณค่ะโอ้300บาทค่ะ
3: ห้องไปจ่ายให้โต๊ะนั้นทำไมอ่ะ
4: เอาแล้วโอ้เฮ้ยบุก
7: คนละสายเลย
4: ค่ะ
7: ขอจีได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
7: ไม่ใช่คุณครับ
4: แล้วใครล่ะคะ
7: คุณน้ำขอจีได้ไหมครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยทะลึ่งแล้วนี่เมียกู
4: มึงใจเย็นๆได้สิ
7: แล้วผมขอโทษครับ
3: นัดเตรียมตัวหน่อยอัปลักษณ์มากเลยหน้ามึงแม่ทำไมขอไอจีกูฟาดปากด้วยไอจ้อนกูเลยเนี่ย
0: โอ้โหก็เวลาเขาอยู่เฉยๆมึงก็ไม่หึงแอมจะขอไอจีปั๊บของขึ้นแล้วมึงอ่ะ
3: เป็นพี่ไม่เด้งเหรอเงี้ย
0: มึงจะแรงเพื่ออะไรวะ
3: ชอบไม่พอใจ
4: โหรู้จักพี่วิทย์ไปหาพี่สวยเฉย
3: เสน่ห์แรงนะมึงอะไปทำอะไรมาเนี่ย
4: ก็กูก็กินน้ำเยอะๆเนาะแล้วก็ทาลิปจ้าไง
3: กินน้ำมาเยอะไม่เกี่ยวทาลิปจ้าปากเหี่ยวเลยนี่มึงไม่คิดจะอธิบายอะไรกูเลย
4: โอ้ยเขาแค่อยากจะมาส่องกูหรือเปล่าขนาด
3: ส่องปุ๊บกูเสยให้เลยอะปลายคางเลยอะ
0: กูว่านะมันไม่คิดส่องหรอกไอ้นุ่นคิดเสียบ
4: โอ้ยห่วงกางมากค่ะ
3: อะไรเคยกินปลาทู
0: กูว่ามึงเป็นแมวหมาก
3: ูเขินไม่มองกูละ
4: อร่อยเหมือนเดิมเลยนะฟอม
3: ชมตลอดเดี๋ยวก็กอดให้หรอก
4: ไม่เกี่ยวกันไหม
3: พี่ไม่เกี่ยวแฟนต้องคุยกัน
6: ด่ากูเสือกเลย
3: ก็แล้วแต่จะคิดอ่ะ
4: กินเสร็จแล้วก็กลับ
3: จ่ายตังค์ยังอ่ะ
4: อ้าวเอ้ยจะมาให้จ่ายอะไรก็ผู้ชายเมื่อกี้เขาเลี้ยงพวกกูแล้วไง
3: เอาแต่ได้อย่างเดียว
4: ไปค่ะ
8: ไปก่อนนะโฟ
4: มาอีกนะ
8: ไปก่อนนะโฟ
3: เสียงเป็นไรอ่ะ

0: เนี่ยว่าไปแล้วว่าพี่สวยเขาฮอตมากเลยอะ
1: เออจริง
0: หรือว่าโมต้องไปถามเขาว่าแบบเขามีเคล็ดลับอะไรจะได้มีคนมาจีบโมสักทีลุง
2: ไอ้ศิลมึงระวังเลยนะกูเห็นมาเยอะแล้ว
3: เห็นแหละ
2: บางทีคู่ไหนบางทีรักกันจะเกินกินอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเขาไม่อยากลำบากด้วยอะเขาก็ไม่ทนอยู่หรอก
3: กูต้องทำอะไรมัดใจสวยละ
2: ซื้อเชือกเนี่ยเชือกมัดใจเขา
3: ถึงไม่อยากพูดตอนพี่อยู่นะไม่ออก
2: เนี่ยแล้วอีกอย่างเรื่องลูกมึงเนี่ยเออถ้าจะมีก็มีสมควรมีเลยถ้าช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มานะกูว่านะไม่นานหรอก
3: ไม่นานเลย
2: มีผัวใหม่เลย
3: หนูไปพูดงั้นพี่สินี่ไงพูดมันดีๆว่า
2: หวังดีกันแหละ
0: นี่พี่สินสรุปจะเอาไงเนี่ยจะมาใจเขายังไงเขาไปจริงนั้นอะ
3: มากูเลยมั้ย
0: ไม่ไป
3: ลุงลุงก็พูดให้กำลังใจเขาหน่อยสิ
2: เฮ้ยความจริงคือความจริงกูว่ามันน่าทำสักอย่างแล้วก็จะปล่อยอย่างนี้มันยืดเยื้อนี่มีอะไรมองเห็นอนาคตเนาะเป็นคนมองการไกล
0: มองข้ามไปนู้นเลยเอาอะไรจ๊ะ
4: มาหลังร้าน
0: อะไรนึงวะล่ะพี่สิงเขามาเอาอะไรอ่ะพี
5: ่มึงแกก็ถามอีกเนาะ
0: เขาทะเลาะกันเหรอพี
5: ่โอ้ยอีนี่ก็ใส่เกิน
0: เป็นไรของมึงเนี่ยอยู่ๆก็มุ่งมาเลย
4: เขาหลังมึงก็ขัดขืนนี
0: ่กูเสียงานเลยแล้วค่ะ
5: เสียตัวด้วยค่ะ
0: นี่กูจะเตือนมึงให้นะทำไปก็ไม่มีหรอกค่ะลูกอ่ะ
4: แหมถ้าความแบบมันมีความถี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้
0: ใครบอก
6: พี่ศีลมันอยู่ที่สเปิร์มด้วยนะพี
4: ่ไม่เกี่ยวหรอกถ้าลองอัดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเองแหละเออมาอีกรอบมา
0: เอออ่ะไม่ขัดขืนเลยนะอีเนี่ย
4: โอ้ยโทษ
5: นี่มึงตั้งใจปะเนี่ยฮะ
4: ตากูร้าย
5: นั่งพักเถอะไป
4: เฮ้ยน้องพี่โทษทีนะ
0: ดีนะเนี่ยมึงรู้ตัวไ
4: ปอ่ะมึงยิ้มอะไรของมึงอารมณ์ดีเกินนะโดนไปทีเลยโอ้ยพักก่อนกัน
0: เอออ
5: ีนี่ก็ไม่เข็ด
0: เอายังไงจะตัดไหมผมเนี่ย
6: หนูต้องถามพี่หรือเปล่า
0: อู้อีนี่มันยอกย้อนนักนะไปเสร็จแล้วไม่ตัด
7: โอ้โห
4: ครับ
7: ตรงนั้นเลยเหรอ
4: เออก็ช่วยได้ไง
7: ก็พื้นไปเลยดิครับโป่งมันดีกว่าม
4: ันช่วยเรื่องอะไรนะครับโป่งตรงนั้น
7: เนี่ยได้หมดแหละเนี่ยกำลังแขนเนี่ย
4: อ๋อกำลังแขนยืดแขนยืดเลยไปก่อนครับโป่ง
6: อุ้ย
4: เออ
6: โหเห็นหายหน้าหายตาไปนี่จะไปวิ่งกันหรอ
7: พวกเราอยากออกกำลังกายครับจะได้แข็งแรงไงครับพี่โมหุ่นเนี่ยดีๆครับนี่จะได้ลุงหมายลงหน่อย
4: ไปทำหน้ามันดีก่อนป่ะ
2: อยู่ดีนึกด่าพี่ว่ามือเหรอเออผีมันตาหมายนี่แกเอาเขาเลยเนี่ย
4: เอาดิเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นนักวิ่งมาทาดอนะเว้ย
3: มาราธอนเปล่า
2: ไปปิดใครเขาแล้ว
4: อ๋อมาราธอนแหละวิ่งไว้นานแล้วมันก็ต้องลืมสิวะ
2: แต่เชื่อดีไหมเนี่ยเออเชื่อเรียกผิดเลยโอ้โหเมื่อวานนี้20 โล
6: ฮะวิ่งเลยนะ
2: ซื้อทุเรียน7 ลูก
3: พูดเพื่ออะไรวะเขาคุยเรื่องวิ่งกันอยู่เนี่ย
2: ตอนแรก7 โลกว่าไม่ค้ารถให
4: ้วันนี้เอาเบาๆ5 โลพอ
2: 5 โลแล้วพ
4: ่อ
2: คืออะไรอ่ะ
4: ไม่รู
2: ้สบายแมน
4: คือจับอากาศไงไม่เห็นคนวิ่งมาเยอะไม่เคยเห็นทำท่านี้เลย
0: วอร์มเหรอวอร์มอยู
7: ่วอร์มทุกคนครับท้องว่าเราไปออกกำลังกายไปวิ่งด้วยกันดีกว่าคร
0: ับไม่ได้เตรียมใจมาเลยพี่ฮอง
7: พี่ฟองไปกับท้องไหมครับ
3: โอ้ยไม่ว่างทำกับข้าวลูก
2: ค้าสั่งพ่อไปวิ่งกันอะไรนะไปวิ่งไปที่บอกตรงนะเกิดมาตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยวิ่งเลยว่ะ
7: เล่นเป็นคนบ้าเลยไม่เคยวิ่ง
2: เคยเดินเดียวเลย
7: ลองวิ่งให้ดูดิได้เหรอวิ่งก็เป็นจริงอ่ะ
2: ไม่เป็น
7: ลองวิ่งดิเอ้าเ
2: คยคนเล็กเกิดมาไม่เคยวิ่งจะก้าวครั้งก่อน
7: เอาซ้ายออกหรือขวาออก
2: ก็ซ้ายขวาได้หมดเลย
3: แล้วแต่เราถนัดนะลุง
0: อะไรอ่ะ
3: ไม่ได้คนไม่เคยนะ
7: วิ่งค่อมจังหวะ
2: คน

0: ป็นมันก็ไม่เป็น
1: แน่นุ่ม
0: จังหวะ
1: ยากไม่เป็นแบบไม่มีพื้นฐานเลยเลยเนี่ย
2: ไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยเป็น
3: ไม่เคยวิ่งหนีเลย
0: เอาไปขับอะไรครับวิ่งหนีหนาวอยู่แล้ว
1: โอ้แปลกเว้ยไอ้ซินไปวิ่งด้วยกันไปร่างกายจะได้แข็งแรงปกติแกวิ่งเพนไหนอะเพนไม่ถึงเพนกูวิ่งแล้ว
4: อันนั้นไม่เพน
0: เพน
4: มันคนละอันอันนั้นไม่เพน
0: 4567
4: ความเร็ว
1: ครับความเร็ว
0: เพน12ถึงไหม
1: ที่แรก8ก่อน
0: ต่อไป8
1: แล้วก็ข้ามไป13เลย
4: 13มันยิ่งเลขเยอะมันยิ่งช้าถ้าเกิดยิ่งอยากวิ่งเร็วมันต้องเล่นคอนซ่าเนี่ยลูกไม่ตัวปอมันเนี่ยมาราธอนจริงเนี่ย
0: ขับเร็วไง
1: เขายังไงเอ๊ะตูตีเก๋เลยเนี่ยอย่างเงี้ย
4: รู้เลยว่าลุง
5: ง้ออยากจะคุยกับเขาแต่ก็ไม่รู้อ่ะคือมันวัดแต่ความมากไม่ได้ตา
1: ทำไมไม่สูงวะ
4: มันไม่
1: เร็วตามสูงวะ
2: เดี๋ยวไอ้โป่ง
5: ยุ้ยโทษ
2: โอ้โหอ
5: ะไรพ่
2: อมึงวอร์มมึงกายภาพ
1: วอร์มแกมาสอนวิ่งแกยังป่วยเลยสภาพแก
0: วิ่งไม่ต้องมีระบบแล้วเราวิ่งให้เลือดมันสูบฉีด
1: แกไม่แข็งแรงนะหมายมาสอนคนอื่นเขาเลย
0: โอ้โห
1: ไม
0: ่
1: แข็งแรง
0: ไปแข็งแรงดูถูกไอ
1: ้โชว์
0: ลองเลยไอ้ฟอร์มแล้วไข่มาใบ
5: มาเอามาเลย
6: ผมหมายเอาไปผมใช้อะไรอ่ะ
5: พี่บอลครับไม่ใช่หมายถึงว่าไข่อย่างนั้นครับ
6: ก็ไข่ไก่ไง
5: น
6: ั่
5: นแหละครับเอาไข่ไก่
6: แล้วมีฟองเดีย
0: วไปเดียวโอ้โหไอคิวโ
4: อ้เอ้ยขาด้วยเจ็บไหมพี่บอลเจ็บไหม
5: แล้วขยันโชว์ด้วยเกือบทิ่ม
0: ขาเออเนี่ย
5: เอาแล้ว
4: เนี่ยทางของที่ร้านนี
1: ่สินเองลองก่อนเลยมึงบีบไข่นี่ให้แตก
5: เอาเลย
1: ได้ไหมมึงบ้วนไม่ได้หรอก
2: เป็นจะเลอะมือ
1: เลยแต่ต้องมีข้อแม่ต้องบีบแนวตั้งนะบีบแนวตั้งนี้นะไม่ใช่บีบข้างนี้นะ
5: อย่าโกงนะ
1: อย่าโกงบีบให้แตกอ่ะยากไอ้วะ1 2
5: ไม่แตก
1: เป็นไงแนวตั้ง
5: ไม่ได้แกล้งนะจริงๆ
1: ไม่แกล้งเนี่ย
5: ดูเส้นมันดิ
6: จริงเหรอ
1: โอ้ไม่แตก
6: ไม่ได้หรอก
0: แตกได้ไง
6: คอนี่แตก
1: มันไม่วิ่งไง
5: กำลัง
1: ม
5: ันได
1: ้แตกเอาคงลองดู
5: ถ้ามันมีกำลังมันได้
2: นี่ได้ไง
1: แต่ตั้งอย่างนั้นแหละ
0: ไม่แตก

0: ไข่แดงเต็มเบ้าตายเลยนะแตกอะเชื่ออะไรวะไม่แตกเชื่อดิ
1: แข็ง
2: คนไม่เคยวิ่งอ่ะ
0: ใช่คนไม่ออกกำลังกายไงเน่
3: ลองไหม
0: ลงฟอร์มลองไหม
3: มันจะไม่แตกเลยผมลองกำให้กำได้ไหมลองกำเลยอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ไม่ได้
1: ได้ดิ
3: ไม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่ากำอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: ได
3: ้ลองนะ
2: แต่เป็นแนวนั้นนะแนวตั้ง
0: แนวตั้งนะ
4: ไม่ได้อ่ะ
2: มันคนมันไม่เคยออกกำลังกาย
0: โบราณเคยพูดแล้วว่าช้างเหยียบก็ไม่แตกนะ
2: ทำไมไม่แตกอ่ะช้างเหยียบไม่แตก
0: มันเหยียบไม่โดน
4: โอ้ยลุง
0: ตาอยู่บนก็ตาอยู่บน
5: ม
0: ี
5: ความร
0: ู้
5: ซะหน่อยลุงทำไมพูดทำไม
2: ไม่ได้เหยียบโดนใคร
0: เออมอง
4: ไหนไหนโมขอลองก่อนดิม
0: ีโมลองดิอ่ะ
1: แนวขวาน
4: ี่ทำอย่างนี้นะ
0: เออแนวตั้งแนวขวาเออโอเคน้ำขึ้นหรือวะ
4: เฮ้ยไม่ออก
0: ไม่ออกไม่เด็ด
2: ทีเดียว2ใบเลยไหมล่ะ
4: ขอลองบีบอีกรอบได้ป่ะอยากบีบไข่แดง
0: ไม่แตกลูกไม่แตก
4: ไม่ออก
0: ไม่ออกไม่ใช่ไม่อยากแกเจ้าเออแกเชื่อไหมว่าฉันบีบแตกก็ขี้คุยราคาแกก็มาสงสัยยาวยังก็จะบอกว่าบีบแตก
4: ไข่ยาว
0: เราทำได้มันไม่ต้องพูดหรอกทำก่อน
2: ทำ
0: ได้มาโชว์ดู
5: อาเคยบีบไปแล้วกี่ฟองนะที่บอก
0: โอ้โหบีบโอ้โหเยอะเดี๋ยวกูตอบกินแบบนี้13 12อะไรน
3: ี่มีกระทรวงจังไอ้ตาขี้คุยจัง
0: อ่านมาโชว์ดิอ่ะแล้วตั้งนะแล้วตั้งดูจับตาดูดีๆนี่เฮ้ย
3: ไม่แตกว่ะ
0: ยังไม่ได้ออกแรงเลยนี่
2: เฮ้ยดู1 2 3เฮ้ย
0: โอ้โหเป็นไงก็เลอะดิก็เลอะดิเนี่ย
4: เทสเลย
0: ก็แตกไง
3: ไปซื้อไข่ไข่เลยนะ
4: เทสพื้นด้วย
0: ก็โชว์ให้ดูยังจะให้ซื้ออีกอะไร
4: อะไรล่ะ
0: แล้วปงเป็นไงแข็งแรงไหม
3: ก็ทางที่มันจะเลิกแค่มือมึงก็ต้องมาเลิกกระบวนกูอีก
2: ต้องมากระบวนที่ร้านนี่เหรอ
3: ก็ใช่ไง
2: แล้วใครล้าง
3: อ่ะใครก็ได้ที่มันจะไม่ใช่มึงอ่ะ
2: ก็ที่ร้านก็ต้องล้างอยู่แล้ว
0: คุย
2: ฮะเห็นความแข็งแรงของตายยังเพราะว่าวิ่งไงคนเรามันต้องออกกำลังกายนี่ตา
0: ใช่
2: วันหนึ่งบีบ10แผงยังได้เลย
0: โอ
2: ้แตกทุกแผงใช่
1: เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดสักครั้งนึง
2: ไปเปลี่ยนมาเลย
0: จะไปวิ่งเหรอ
1: ฮะ
0: จะไปวิ่ง
1: เปลี่ยนชุดขนาดนี้ไปทำอะไรอ่ะ
0: ต้องวิ่ง
2: ต้องวิ่งแล้ว
0: ขนาดนี้
2: ไป
0: ฮะ
2: ไปตาไป
0: ไปวิ่งเหรอ
2: ไปไหนออกกำลังกายกัน
0: ล้างมือก่อน
2: ล้าง
0: ไป
2: เดี๋ยววันนี้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสัก4รอบ
0: โอ้โหเรื่องว่ายน้ำนี
2: ่โอ้โหตายดิ
1: ที่ถึงว่าย
2: ไอ้ว่ายที่หนึ่งอยู่แล้ว
1: ไอ้ปกมันเปลี่ยนชุดก่อนเพราะเดี๋ยวเขาขึ้นมาจากวัดเรื่องลิยี่จะเปลี่ยนสีหน่อยว่า
0: เอาพาไปล้างไหนเน
2: ี่
0: ย
2: นี่เดี๋ยวล้างข้าง
0: เนี่ยโอ้ยยืดเสร็จยืดสาย
2: จะเป็นลมไหมตา
0: โอ้จะเป็นนะที่เนี่ยจะเป็นทั้งลมทั้งอากาศทั้งพายุเลยนะ
2: ติดตาวิ่งไม่หลอกใครเลยเนี่ยพลังมันเหลือหลายจริง
0: โอ้โหมันต้องใช้เว้ยมันต้องใช้ให้หมด
5: ตานี่พอบอกว่าข้างหน้ามีของกินไม่รอเลยครับ
2: วิ่งนำอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อที่จะวิ่งในขนาดนี้ทำไม
0: โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอา10 โลนะ
1: โอ้นี่5 โลก็แย่แล้วนี่ขนาดใส่รองเท้าตัวสปีดมาเลยเนี่ย
0: โอ้ใส่รองเท้านี่จะวิ่ง
1: ล้อเล่นแกจะไม่มีรองเท้าไงก็เลยใส่มาก่อน
0: โอ้มันเหมือนรองเท้าพวกหมอทำขวัญไงก็ไม่รู้
1: เดี๋ยวรอบหน้าซื้อแล้ว
0: ไอ้เนี่ยพรุ่งนี้10 โลเชื่อดิ
2: 10 โลนะตา
0: เอาเนี่ยเอาปะ
2: โพลาเมต
0: โพลาเมตนะ
5: ตาครับขอทองไม่หนึ่งเลย
2: จัดไป
0: อันนี้มาทองอ่ะ
5: ผมไม่เดียวพอแล้วคร
0: ับ ไม่เดียว
1: ทำไม
2: โชว์เลยนี่เ
5: ต้กินหอม
0: กึ๊บ
1: อะไรวะอะไร
0: ยา
1: อะไรของแก
0: ยาบำรุงให้แข็งแรงนะ
2: มันไม่ได้แข็งแรงเดียว
0: นี
2: ่มันช่วยเรื่องนั้นด้วยกินแล้วนี่จะมีปึ๋งปังจักจั่นโดมิโนโตโร่ป๊อปคอร
5: ์นศิลป
1: ์ฮะ
5: คือไอ้ยาตัวนี้ครับมันมีสมุนไพรกินแล้วเนี่ยจะไปเสริมสร้าง

0: วกแบบสมรรถภาพทางเพศเลยครับ
1: จริงจริงจริงครับผม
2: โทรศัพท์มันเด้งเลยครับ
1: แป๊บเดียวเลยโทรศัพท์ลอยเลย
2: โอ้โหยกโต๊ะเลย
1: นิ้วเดียวนั้นยกได้ทีไหนอ๋อ
0: ผมกินมั้ยเนี่ย
1: มันจะของกิน
2: ของซื้อของขายพี่ศิลแล้วไม่ได้ได้มาฟรีมันหายาก
0: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
2: เอ้าถ้าอยากได้จริงเอาไปเม็ดละ 2,000 ไป
0: โอ้โหบวกเยอะเลยปะเนี่ย
2: เอา200เอา
0: เนี่ยอันนี้น่าจะราคาจริงโอ้โหตลอดหนึ่งวะ
1: แค่เม็ดละ200นะเพราะไอ้ศิลมันก็ยังไงก็คนรักกัน
2: คนเหมือนกันคนบ้านเดียวกัน
1: บ้านเดียวกันเอางี้ละคนรู้จักกัน3เม็ด500
2: เออ
1: ให้มันไปเลยดีกว่า
0: เอาๆๆ3,500มา
1: 3,500ได้ได
2: ้ก็พันนึงไปเลยจะได้6เม็ด
0: เอามา3ก้อน
1: เอามา3ก้อน3ก้อนนะเออแบบ3เม็ดหมดว่าเหลือแต่แบบละเม็ดหมด
2: โอ้โห
0: เป็นตลกที่อื่นไปเออมันเล่นอะไรมั่วซั่วหมดแล้วเนี่ย
1: มันหมดมันแยกกันมา
2: แยกกัน
1: เราจำเม็ดมันได้
0: ทำไมดีๆได้จริงจังเนี่ยมันก็มีตั้งหลายเม็ด
1: ยาวเท่าไหร่
0: เอาเม็ดเดียวพอแล้วทั้งนั้นอ่ะ
1: ไม่ไหวป่ะเอาเนี่ยเอาไปเม็ดก่อน
2: เฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยสิเออสแกนก่อน
1: สแกนสแกนเลยไหม
2: ตั้งก่อน
1: สแกนกันเลย
0: ปึ๊บเข้ายังมึงไปเติมเน็ตไป
2: โป่ง
3: สัญญาณมาช้าปู
2: ่มาแล้ว
0: แค่นั้นแหละ
1: เม็ดเดียวนะ
2: เต็มใจก็บอกได้อีกนะ
0: ไม่ต้องมีน้ำตามเลย
1: ไม่ต้องเฮ้ยกินเลยมัน
0: ไม่ขมนะ
3: ไม่
1: มันซึมเข้าแบบเคี้ยวเลย
2: เคี้ยวเลย
0: สมรรถภาพอันไหนไปทางไหน
1: วะเขาเรียกอะไรนะ
2: ไปหาเสื้อยาวๆใส่หน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดผมจะวิ่งน่าเกลียดว่ะ
0: จริงเหรอ
2: โอ้ตีข้างขาลงบน
1: มันแรงเลย
0: โอ้โห
1: ยาแรงยาแรง
0: เอาเฮ้ย
1: โอ้โหจิ้มจะรีบไปไหนวะนะ
3: สงสัยยาจะออกฤทธิ์ครับวิ่งใหญ่เลย
1: เ
3: ฮ้ยขอกินอีกเม็ดได้ไหมคร
1: ับได้
2: ช่วงนี้เด็กไปเมียไปจีนเลย
3: อยู่คนเดียวเลยครับ
1: เฮ้ยที่ส่งไปสนามบงสนามบินอะไร
3: ครับ
2: พอแล้วมั้งตาไม่มีที่ลง
1: อะไรตาได
2: ้ต้องมีที่ลงเลยอ่ะ
1: เดี๋ยววิ่งชนหัวปวก
3: หูตาแล้วมันง่ายได้นะครับคนให้วิ่งชนหัวปวกเรียบร้อยแล
2: ้
3: ว
2: อันนี้มีภา
3: ษาโอ้โหหนักหวัดมากเลยอ่ะวิ่งชนหัวปวก
4: เนี่ยพี่สิทธิ์มันยังไม่เลิกคิดจะทำลูกอีกเหรอ
5: มึงเห็นเมื่อวานไหมล่ะ
6: เอาจริงก็เห็นใจแกอยู่นะพี
5: ่เห็นใจกูด้วยค่ะ
6: อุ้ยพี่สิทธิ์จะวิ่งมาเหรออ
4: ืมฟิตเหรอ
0: ฟิตดิ
5: เอาแล้วไม่ดีแล้ว
6: อุ้ย
5: โหแต่งตัวเสียวมาเลยอ่ะ
4: มึงกูว่าเราติดกล้องหลังร้านไหมอ
6: ยากดูเหรอ
4: ตอนแรกไม่อยากหรอกแต่ตอนนี้เริ่มอยากแล้วมันมีอะไรดี
6: พูดมาสิ
5: สู้มาอะไรเขาเรียกกูนะมึงอะแล้วดูรองเท้านะใส่เหี้ยอะไรมัน
1: กูอย่าคู่ไหนรองเท้าผ้าใบกูหายดิกูว่ากูนี่มาวิ่งก่อนเป็นหนีไปได้ไงวะ
4: ในบอฟิกไง
6: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก
5: ็คนที่กินเหล้าไม่เก่งอะคอก็เลยไม่แข็ง
1: ทำไมมึงเป็นแบบนี้วะ
6: พี่ศิลถ้าบางทีเราใช้ร่างกายเครียดเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่แข็งตัวได้นะพี
1: ่งั้นมึงช่วยบิวกูหน่อยดิ
5: เมื่อกี้กูทำไปชั่วโมงนึงไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
1: อุ้ยสาใส่ว่ากูว่ะ
4: อุ้ยบ้า
1: ช่วยกูบิวหน่อยเนี่ย3คนเลย
4: กูพูดเหมือนชวนพวกกูไปกินข้าวอ่ะให้ไปบิวเนี่ย
1: เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวด้วย
6: โอ๊ยไม่เอาเออพี่ศิลลองปรึกษาหมอมั้ยล่ะ
1: นั่นน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่จะทำ
4: แล้วตอนนี้มันยังไม่สุดท้ายอีกอะ
1: ไปเพื่อนหน่อยดิ
4: อะไรเรื่องของมึงเกี่ยวอะไรกับกูอะ
1: กลัวว่ะ
6: โอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติ
1: กูกลัวกูจะต่อยหมอเนี่ยสวยคนเดียวห้ามกูไม่อยู่หรอก
5: ไปเป็นเพื่อนมันนี่แหละ
1: ไปอีกรอบอะ
5: ไปบิวอารมณ์ตัวเองไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยไปดูอะดูตอนกูสาวๆอะไปเลย
1: สาวๆมึงหนักกว่าตอนนี้หน้าเป็นเต่าเลย
5: กูเกลียดรองเท้ามึงจัง
4: มึงแล้วเอาจริงด้วยนะ
6: สงสาร
4: กูอยากเห็นรูปที่มันเปิดว่ารูปมึงตอนไหนวะกูมีได้กูส่งให้ไหม
5: ไม่เสือก
6: เห็นพี่สิทธิ์แล้วก็สงสารเขาเนาะเขาอยากมีลูกอ่ะ
4: มึงก็ไปช่วยมันสิ
6: จะบ้าไง
1: กูคิดจริงกู
6: เข้าไปดิ
1: ไม่เอาอ่ะ
7: ไม่รู้จะเริ่มเซ็กซี่ตรงไหนก่อนเลย
8: เป็นอะไรมาอีกล่ะ
9: ผมไม่แข็ง
8: ลองใส่เจลหรือยังสเปรย์ก็มีนะ
10: ไม่ใช่ค่ะหมอ
9: หมายถึงว่าอวัยวะเพศผมเนี่ยมันไม่แข็ง
8: หมอก็เป็น
11: กลัวกลับไป
12: พี่วีท
13: แล้วมันเป็นเพราะอะไรคะคุณหมออ
8: ายุก็มีส่วนนะคุณอายุ80หรือยัง
9: นี่คิดหรือยังเนี่ยพูดออกมาเนี่ยยัง
10: พอจะมีวิธีช่วยไหมคะ
8: การดูแลร่างกายก็สำคัญนะคุณต้องกินอาหารที่มีประโยชน
9: ์ผมกินตลอด
8: อะออกกำลังกายบ้างไหม
9: เมื่อเช้าเพิ่งวิ่ง
8: การพักผ่อนเป็นยังไง
9: ครบ8ชั่วโมง
11: นั่นไงรักษาไม่ได้ใช่ไหมหมอ
8: เปล่าหมอกำลังคิดว่าที่หมอเป็นก็เพราะนอนไม่พอแน่เลย
9: เอาเรื่องผมก่อนปะ
10: หมอคะมีวิธีให้มันกลับมาไหมคะเนี่ย
8: ก็มียาที่ช่วยให้แข็งตัวนะครับ
9: งั้นเอามาเลย
11: เฮ้ยมึงไม่คิดก่อนหรอ
8: แต่มันจะมีผลข้างเคียงนะครับ
9: ยังไง
8: อาหารจะไม่ย่อย
9: นี่หมอกินอยู่ปะเนี่ย
13: แค่อาหารไม่ย่อยอย่างเดียวหรอคะคุณหมอ
8: ถ้าเป็นหนักจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็มองภาพเป็นสีฟ้า
9: โอ้ไม่เอาอะ
13: แล้วพอจะมีทางที่มันปลอดภัยมากกว่านี้ไหมคะ
8: มีครับ
9: ไม่พูดแต่แรก
8: เขาเรียกว่าการทำพีช็อต
9: ได้เอาเลย
11: มึงไม่ถามหน่อยหรือไงฮะ
9: ขอให้มันกลับมาคือได้หมดแหละ
10: ไม่ได้เอ้ยมันคืออะไรคะหมอ
8: คือการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้นที่สกัดจากเลือดของผู้รับบริการเองเข้าสู่อวัยวะเพศชาย
9: เจ็บปะเนี่ย
8: นิดหน่อยครับ
9: ขอท่านนิดหน่อยเอามาเลย
11: เฮ้ยจริงอะ
9: ให้มันกลับมาก็พอแล้ว
8: ถ้างั้นเดี๋ยวขอหมอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
10: เฮ้ยเอาจริงปะเนี่ย
9: ไม่ต้องพูดมากหรอกเผื่อเข็มหมอแทงกูเข้าอะไม่รู้เนี่ย
11: โอ้กูกลัวจะทะลุไปอีกฝั่งอะสิ
9: กูพูดกูภาวะเออ
13: เป็นอะไรคะเนี่ย
14: ผมไม่ได้เป็นครับตาหมายครับ
15: คือตาออกกำลังกายครับแล้วทีนี้พอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บแกปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลยครับเนี่ย
1: ไม่รู้กล้ามเนื้อฉีกเปล่าครับหมอ
14: นี่มันก็ปากกันเลยครับเนี่ยเยอะแยะเลยทำเลยครับ

0: กันเนี่ย
1: ลุงท้องเสียหนักมาก
2: แล้วพวกพี่มาทำไมอ่ะ
3: ก็ลุงหมายเปิดขาส่วนไอ้สินไม่แข็งค่ะ
4: มีการขำมากเลยเนี่ยไอ้ยักษ์จะออกเรื่องจะพุ่งเลยนี่ดีนะเอาฝาไวปิดไว้เนี่ย
5: อันก็ยังปวดว่ะ
0: ต้องไปรอนอกก่อนได้ป่ะเดี๋ยวจะทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาสลับกันเข้ามา
4: โอ้โหจะไปรอไงจะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดเนี่ย
5: ใช่
4: นี่ถ้ากูก้าวเดียวเนี่ยบักเลยเนี่ย
6: พร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมอะไรเนี่ยมันโอ้โหยืนกันขนาดนี้เนี่ยหมอ
1: ฉีดเถอะพี่คนกันเองนั้น
7: พี่สินครับเร็วๆเถอะครับตาได้รักษาต
1: ่
7: อ
4: เร็วเถอะ
1: ลุงก็แทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่สินรีบๆเถ
0: อะไปไปไป
4: ตาเร็วพี่สิน
0: มองไม่ต้องดูนะ
5: ตารออยู่เนี่ย
4: ใช่เดี๋ยวจะได้รักษาตา
7: ครับ
5: ขาขา
4: เออแหละรักษาขาตา
1: ลุงนั่งนั่งนั่งก่อน
4: ต้องนั่งครับเออนั่งนั่งได้ไหม
5: ตาไปนั่งเลย
0: ไปลองนอกก่อนไม่ดีหรอวะ
5: เจ้าข้างนอกมันยุงเยอะ
4: อันนี้ยังนอกไม่พออีกนึงเนี่ย
5: เออ
6: ฟ้าใสแล้วนี่เขารักษาไง
1: คือคุณหมอจะฉีดเกล็ดเลือดเข้าที่อวัยวะเพศของพี่สินน่ะ
6: คุณไปฉีดมาหรือเปล่าเน
4: ี่
6: ย
4: ไปฉีดครับเดิมๆเด็กๆมดกัดนะ
6: ไม่ต้องเกรงนะครับ
4: จับไม่อยู่เลยเฮ้ยหมอจับดีๆที่มัน
6: ไม่ค่อยถนัดครับมันค่อนข้างเล็กนะครับ
4: ประโยคนรกโอ้โหเกิดมาอับพับอับพับเนาะ
6: เดี๋ยวผมขอคนมาช่วยจับหน่อยสิน
5: ี่ไงลึกแล้วเชียงเอาขัน
4: ม
5: า
4: เฮ้ยมึงบ้าป่ะเนี่ยอยู่ๆก็มาปีน้ำใจกันเนี่ย
3: มึงได้ยินไหมหมอเขาให้มาช่วยอ่ะ
1: เป็นห่วงอ่ะ
3: เออ
1: ไปยังไงเนี่ย
4: ไอ้ท้องมึงอย่าบังกูเนี่ยกูจะดูเฮ้ยพี่ตามมันพี่ดู
0: ออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวจับเองออกไปก่อนเร็ว
1: มา
0: อีสวยมึงทนกับอะไรอย่างงี้มานานเหมือนกันเนาะ
7: เออนานแล้วมันขนาดปวดขาอย่างรู้ไปดูเขาตาเนี่ย
4: แบบนี้ว้ายความสามารถสูงมากเลยอ่ะ
7: มา
4: สองนิ้วมึงจับได้อ่ะ
7: โอ้โหโอ้โ
4: หโอ้ยทีเดียวใช่ไหมหมอ
6: ต้องให้รอบอวัยวะเลยครับ
4: มามามามามาเน
6: ี่ยโทษทีครับหมอลืมโปะยาชัก
4: ช่างแม่งเถอะตอนนี้หมอมาตั้งนานมึงไม่โปะวะโอ้ยทุกองศาเลยโอ้ยไอ้สินอ้วนเด็ดทิ้งเลย
0: เนี่ยจะมาล้างกันต้อง

0: ีในชาตินี
1: ้ NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: คะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยา งั้นการเริ่ม

0: ต้นที่ง่ายสุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง 2. ปั่นจักรยาน 3. เล่นแอร์วอล์ก 4. จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2 อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดา

0: น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
1: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
2: อ
1: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
3: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
1: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
2: เป็นแผล
1: ยาวประมาณนี
2: ้
1: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
2: ์
1: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
2: หายไปแล้ว
1: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
0: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาเลมาดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
7: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยก

0: เย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
1: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
2: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
2: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
2: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: คือแคปซูลเล็กๆอย่างนี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
2: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้

0: ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่น

0: เช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพ วชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
2: ้อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: เข้าใจ
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็คกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง เราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
3: มันต้อง
2: แยกออกก่อน
3: ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม่
3: เป็นไม้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
3: ้
2: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
3: ม
2: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
3: ู
2: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
3: ม
2: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
3: ์
2: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
3: ัน
2: ก็จะแย่
3: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
2: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
3: อ
2: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ้ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะนุถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่สามถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพื่อเรียกแตกตัว
3: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
2: ้
3: กินอกไก่เยอะๆก็ได
2: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
3: ู
2: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอะแล้วมันละลาย
3: อ
2: ย
3: ู่
2: ในน้ำซ
3: ุ
2: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นอย่างเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือ

0: แต่เช่นถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี่
0: โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่งเจ็ดช้อนโต๊ะตักเข้าไปเจ็ดช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน
1: ่
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: ลดเนื้อสัตว์ลงได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนึกออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันเนี้ยมันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันเนี้ยค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออ เราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วิถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปพอมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่า เราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆเราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได
1: ้มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้

0: 2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโรคของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำ

ศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองคลิกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองคลิกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA

0: บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250ถึง500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณ นะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปนี่แล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูด

0: ต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและ

0: คเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
0: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบ

สาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆณปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบ

มีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะ

อื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจริงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง10เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะ

คะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่น

0: คะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ The inhibitory effect ofPsychoctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์peritoneal mast cell ก็คือ mast cell นะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDSPAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลล์ได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดหลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือ

รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แอนช้อปปิ้ง

0: แน็ตช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
0: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
0: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะค
2: ะ
0: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
2: ็
0: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
0: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี่คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
2: เลย

0: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสมุนไพรแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมาก
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชาม

0: มันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่หนึ่งหวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็น

0: และยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ

0: โรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียม

0: แคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์

0: และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อน

0: มันถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำ

0: ลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com

0: ติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: แตกมาตรวจสอบตอนแตกกับฝั่งสีน้ำเงินแล้วใช่ไหม
2: คลิปเสียงเนี่ยออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นแต่ว่าพรรคประชาชนกลับเพิกเฉยบอกว่าให้เป็นการดำเนินการของกกต.
1: คงจะหมายถึงตอนที่ไปยกมือ MOA ตอนนั้นน่ะอันคุณณัฐวงศ์ก็เลยตอบว่าตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดแต่หลักฐานอาจจะมีทั้งเก่าและหลักฐานใหม่ยืนยันว่าตรวจสอบมาตลอดแล้วก็ย้ำนะครับว่าหลักฐานที่เราได้มามากขึ้นทุกวันมัดตัวการกระทำผิดจากฝั่งรัฐบาลที่เห็นชัดก็คือพรรคภูมิใจไทย
2: มีส่วนพัวพันกับขบวนการโกงเลือกสว.จริงๆ
3: จะเห็นว่าเรามีหลักฐานนะครับที่ค่อนข้างชี้ชัดให้เห็นว่านะครับกระบวนการในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งและมีการแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์กันแน่นอนที่เราเรียกกันว่ากระบวนการโกงวอนะครับแล้วก็จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ร้วนที่จะพาดพิงกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับหรือกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
4: ไม่ใช่เป็นเพราะแพ้เลือกตั้งแล้วถึงมาตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวหรอกครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสว.เนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎรครับ
4: มันมีวาทะเรื่องสว.สีส้มครับอันนี้ครับมีการตรวจสอบควบคู่กันไปด้วยไหมครับ
3: ครับจริงๆต้องบอกว่าเราตรวจสอบทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกระบวนการเลือกสว.เองตามระเบียบกกต.ต่างๆเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห้ามที่จะมีการเรื่องของการแนะนำตัวผู้สมัครแต่ละคนได้นะครับไม่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าควรจะเป็นด้วยซ้ำเพราะนั้นกระบวนการในการที่ต้องมีการแนะนำตัวอะไรระหว่างกันเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ขัดต่อระเบียบกกต.อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันผิดก็คือในเรื่องของการสัญญาว่าจะให้ไม่ว่าจะเรื่องของผลตอบแทนทางด้านการเงินทางด้านตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการการโกงเลือกสว.นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบคำถามครับว่าเราก็ตรวจสอบทุกคน
4: แต่ว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตรวจสอบเป็นเพราะว่าแตกกับพักน้ำเงินหรือเปล่าถึง
3: ต้องบอกว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ซึ่งหลักฐานที่เราได้เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจากคนในขบวนการนี่แหละครับที่ส่งข้อมูลหลักฐานมาให้กับพวกเรานะดังนั้นก็ตอบสั้นๆยืนยันว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว
1: นี่ฮะท่านผู้ชมถ้าดูจากกระแสเจนทิศทางการถามของสื่อสารมวลชนถามคุณณัฐวงศ์มีความดุเดือดอยู่พอสมควรนี่จะเห็นภาพเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อประเด็นคดีเมื่อวานนี้เป็นครั้งสำคัญที่นายกท้องถิ่นที่หนองคายนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาที่อำเภอท่าบ่อหนองคายเปิดใจหลังจากถูกพาดพิงโดยคลิปที่ผลิตวัชรศิลป์หยิบเอามาเผยแพร่แล้วก็จี้ให้ตอบเดี๋ยวกลับมานะครับในประเด็นคดีหัวสว.ที่เข้มข้นนี้เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
0: โดยใหม่วิทอเดย์แอสตราเซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อย